0: ต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรในวันนี้นายชัชชาติศิริพันธ์ได้รับเลือกให้เป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นสมัยที่2ด้านกกต.คาดว่าจะสามารถประกาศผลอย่างเป็นทางการได้ภายใน30วัน
1: เจ้าหน้าที่ทางการสหรัฐยืนยันว่าการเจรจาระดับเทคนิคระหว่างสหรัฐและอิหร่านเพื่อยุติความขัดแย้งในตะวันออกกลางยังไม่ได้ถูกยกเลิกการแข่งขันฟุตบอลโลก2026แคนาดาชนะแอฟริกาใต้1ประตูต่อ0ผ่านเข้ารอบ16ทีมได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่28มิถุนายนถึงวันที่2กรกฎาคม2569วันนี้เวลา 8:46 นาทีตามเวลาท้องถิ่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG8886 ถึงยังท่าอากาศยานนานาชาติปารีสออรีสาธารณรัฐฝรั่งเศสณที่นั้นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญานายลูลองนูเยสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสาธารณรัฐฝรั่งเศสและข้าราชการระดับสูงของสาธารณรัฐฝรั่งเศสเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จแล้วเสด็จพระราชดำเนินผ่านแถวกองทหารเกียรติยศจากนั้นประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงแรมเลอเมอริสกรุงปารีสซึ่งรัฐบาลสาธารณรัฐฝรั่งเศสจัดถวายเป็นโรงแรมที่ประทับเวลา 9:45 นาทีตามเวลาท้องถิ่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาถึงโรงแรมเลอเมอริสกรุงปารีสณที่นั้นนางสาวธิดาสุขีลาภอัครราชทูตสถานเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสพร้อมด้วยข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสและคู่สมรสนายปัสกาลบียาร์ดผู้จัดการทั่วไปโรงแรมเรอเมอริสกรุงปารีสตลอดจนหัวหน้าสำนักงานทีมประเทศไทยณกรุงปารีสและชุมชนไทยในกรุงปารีสเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
1: รัฐบาลยืนยันความพร้อมในการชี้แจงร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570ต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรในวันนี้โดยย้ำว่าเป็นการจัดสรรงบประมาณอย่างคุ้มค่าภายใต้หลักวินัยการเงินการคลังนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีได้กำชับให้รัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมข้อมูลอย่างครบถ้วนเพื่อตอบข้อซักถามของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสร้างความเข้าใจแก่ประชาชนถึงความจำเป็นและประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้งบประมาณในครั้งนี้สำหรับร่างพระราชบัญญัติงบประมาณปี2570มีวงเงินไม่เกิน 3,788,000 ล้านบาทซึ่งผ่านการคัดกรองตามความจำเป็นเร่งด่วนภายใต้ข้อจำกัดด้านการคลังและสถานการณ์เศรษฐกิจโลกที่ผันผวนโดยมุ่งเน้นการดูแลคุณภาพชีวิตประชาชนควบคู่กับการลงทุนระยะยาวโดยรัฐบาลได้นำแนวทางลงทุนพลัสมาใช้บูรณาการงบประมาณแผ่นดินร่วมกับงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชนหรือ PPP รวมถึงกองทุน Thailand Future Fund และการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI ซึ่งคาดว่าจะสามารถระดมเม็ดเงินลงทุนรวมได้สูงถึงประมาณ1,568,000 ล้านบาทเพื่อเป็นตัวเร่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการจ้างงานของประเทศทั้งนี้การจัดสรรงบประมาณครอบคลุม3เป้าหมายสำคัญคือการสร้างความมั่นคงและภูมิคุ้มกันของประเทศการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันยกระดับอุตสาหกรรมใหม่ดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์และการดูแลคุณภาพชีวิตและสร้างโอกาสที่เท่าเทียมพร้อมยึดมั่นในหลักวินัยการเงินการคลังอย่างเคร่งครัดโดยตั้งงบบริหารจัดการหนี้ภาครัฐกว่า 462,000 ล้านบาทเพื่อความโปร่งใส
0: การเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเมื่อวานนี้คณะกรรมการการเลือกตั้งคาดว่าจะสามารถประกาศผลอย่างเป็นทางการได้ภายใน30วันหากไม่มีเรื่องร้องเรียน
2: ว่าที่ร้อยตีภาสกรศิริภัคยาภรณ์รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.เปิดเผยภาพรวมการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.นายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยพร้อมคาดว่าจะสามารถประกาศผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการได้ภายใน30วันกรณีไม่มีเรื่องร้องเรียนแต่หากมีเรื่องร้องเรียนหรือขัดค้านกกต.จะรับไปพิจารณาตรวจสอบซึ่งจะประกาศผลอย่างช้าที่สุดไม่เกิน60วัน
3: ถ้าหากกรณีที่มีเรื่องร้องเรียนร้องคัดค้านนะครับก็จะพิจารณาอาจจะมีการสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่การนับคะแนนใหม่หรือกระบวนการใดๆก็ตามนั่นนะครับแต่อย่างช้าที่สุดนะครับคณะกรรมการการเลือกตั้งก็จะต้องประกาศผลภายในไม่เกิน60วันนับแต่วันเลือกตั้งนะครับเรื่องนี้ก็พี่น้องประชาชนสามารถติดตามได้นะครับ
2: ด้านนายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครแถลงผลการนับคะแนนการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.อย่างไม่เป็นทางการหลังนับคะแนนแล้วร้อยละ95ผลปรากฏว่านายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้สมัครอิสระได้รับคะแนนเสียง 1,444,914 คะแนนคิดเป็นร้อยละ 65.6 ได้รับเลือกเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นสมัยที่2พร้อมทำลายสถิติคะแนนเสียงสูงสุดของตนเองขณะที่นางมาริกาบุญมีตระกูลมหาสุขได้รับ 288,171 คะแนนและนายชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรได้รับ 176,934 คะแนนส่วนภาพรวมผู้ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งครั้งนี้มีผู้มาใช้สิทธิ์กว่า 2,200,000 คนจากจำนวนผู้มีสิทธิ์ทั้งหมดกว่า 4,400,000 คนหรือคิดเป็นร้อยละ 49.7 ส่วนผลการนับคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครอย่างไม่เป็นทางการครบทั้ง50เขตพบว่าพรรคประชาชนได้รับเลือกตั้งมากที่สุดจำนวน22ที่นั่งครองสัดส่วนที่นั่งสูงสุดในสภากรุงเทพมหานคร
4: ซึ่งข้อมูลสถิติแยกรายเขตและรายหน่วยเลือกตั้งได้ถูกบันทึกและแสดงไว้อย่างโปร่งใสบนเว็บไซต์เลือกตั้งกรุงเทพ 69.com เรียบร้อยไว้แล้วนะครับประชาชนสามารถที่จะเข้าไปตรวจสอบย้อนหลังได้ตลอดเวลากรุงเทพมหานครนะครับขอขอบคุณพี่น้องประชาชนชาวกรุงเทพทุกท่านที่ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งและปฏิบัติหน้าที่เป็นพลเมืองตามวิถีในระบอบประชาธิปไตยในวันนี้
2: สำหรับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่มีเหตุจำเป็นไม่สามารถลงคะแนนได้ขอให้เร่งแจ้งเหตุจำเป็นเพื่อไม่ให้ถูกจำกัดสิทธิ์ทางการเมืองเป็นเวลา2ปีโดยสามารถแจ้งได้ตั้งแต่วันนี้ถึง5กรกฎาคม2569ผ่านช่องทางต่างๆได้แก่แอปพลิเคชัน Smart Vote ของกกต.เว็บไซต์สำนักบริหารการทะเบียนกรมการปกครองหรือยื่นด้วยตนเองหรือมอบหมายผู้อื่นไปยื่นต่อนายทะเบียนอำเภอนายทะเบียนท้องถิ่นหรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงนายทะเบียนท้องถิ่นสวิสาประทุมมารายงาน
1: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ขอบคุณทุกคะแนนเสียงจากชาวกรุงเทพมหานครที่เลือกให้ดำรงตำแหน่งต่ออีกสมัยแม้ขณะนี้ยังไม่ประกาศคะแนนอย่างเป็นทางการพร้อมยืนยันว่าจะร่วมมือกับทุกฝ่ายเพื่อขับเคลื่อนกรุงเทพมหานครให้เป็นเมืองชั้นนำระดับโลกนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในนามอิสระแถลงภายหลังรับทราบผลการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการโดยขอบคุณทุกคะแนนเสียงและประชาชนทุกคนที่ออกมาใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งครั้งนี้โดยยืนยันว่าจะทำงานให้หนักขึ้นกว่าเดิมเพื่อไม่ให้ประชาชนต้องผิดหวังสำหรับก้าวต่อไปจะนำนโยบายทั้ง260ข้อมาจัดทำเป็นยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ100วันโดยเริ่มจากสิ่งที่ยากและต้องใช้เวลานานก่อนเช่นเรื่องข้อกฎหมายและการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันพร้อมตั้งเป้าภายใน4ปีจะผลักดันให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองชั้นนำระดับโลก
5: ผมว่าสำคัญที่สุดคือต้องมีแผนยุทธศาสตร์ที่จะนำแผนที่จะทำไว้ไปสู่การปฏิบัติก็ต้องดูว่าแต่ละสำนักแต่ละเขตมียังไงต้องมีแผนงานยังไงอันนี้คือเรื่องสำคัญว่าจริงแล้ว strategic เป็นเรื่องที่จะทำให้อนาคต4ปีมันไปได้ไงแล้วก็ช่วงเวลาผมว่า100วันแรกเนี่ยต้องทำแซจี้ให้ชัดเจนเพื่อพาทุกคนเดินไปด้วยกันให้ได้ครับ
0: กระทรวงมหาดไทยตั้งคณะกรรมการตรวจสอบกรณีทุจริตสอบท้องถิ่นกำชับให้แล้วเสร็จภายใน7วันพร้อมย้ำดำเนินคดีผู้กระทำผิดถึงที่สุด
6: ในอันสิทธิสัมพันธรัฐปลัดกระทรวงมหาดไทยยืนยันว่าได้มีการตรวจสอบกรณีการทุจริตสอบท้องถิ่นอย่างเต็มที่โดยตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงที่มีรองปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานให้แล้วเสร็จภายใน7วัน นอกจากนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยยังกำชับก่อนเดินทางไปต่างประเทศให้ดำเนินงานอย่างโปร่งใสที่สุดพร้อมสั่งการให้มีการเฝ้าระวังความปลอดภัยสถานที่ราชการที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลการสอบอย่างเข้มงวดเพื่อสร้างความเชื่อมั่นของประชาชนต่อกระทรวงมหาดไทยโดยย้ำว่าจะดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดอย่างถึงที่สุดทั้งทางวินัยและอาญาไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ระดับใดก็ตาม
7: แต่วันนี้เมื่อมีข่าวมามีเรื่องที่เราก็ทราบดีเกี่ยวกับการสอบท้องถิ่นผมก็เป็นคนแรกนะครับที่ตัดสินใจแล้วก็ได้ปรึกษานายกโดยการให้อธิบดีมาประจำที่กระทรวงผมเป็นคนตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงในเรื่องนี้โดยมีรองปลัดกระทรวงไทยฝ่ายพระราชชนและปกครองท้องถิ่นเนี่ยให้แล้วเสร็จภายใน7วันแล้วก็ยังดำเนินการแจ้งไปที่กรมส่งเสริมการท้องถิ่นให้เฝ้ารักษาสถานที่ราชการเป็นสำคัญ
6: ด้านนายธีรพัฒน์คชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าได้ส่งกำลังเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรกลสาธารณภัยของปภ.เข้าไปสนับสนุนดูแลความปลอดภัยสถานที่เก็บรักษาพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับกรณีการทุจริตการสอบท้องถิ่นณกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพร้อมกำชับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มงวดตลอด24ชั่วโมงส่วนกรณีการจับกุมผู้สวมสิทธิ์เข้าสอบปภ.ประจำปี2569ได้มีการดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดแล้วพร้อมประสานงานกับตำรวจให้เร่งหาต้นตอและขบวนการที่อยู่เบื้องหลังเพื่อสืบทราบถึงผู้จ้างวานให้มาสอบแทนในครั้งนี้โดยไม่พบการสวมสิทธิ์สอบเพิ่ม
8: ส่วนเรื่องของคดีก็ได้ประสานงานกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับว่าขอให้ดำเนินการเรื่องนี้โดยเคร่งครัดแล้วก็หาต้นตอเพราะที่ทราบมาคือว่าคนนี้อาจจะนะฮะนี่ผมไม่แน่ใจว่านี่ฟังจากที่เล่ามาคืออาจจะทำมาหลายครั้งแล้วก็คือเข้าไปสอบแทนมาหลายครั้งแล้วแต่นี่เป็นข้อมูลที่ผมไม่คอนเฟิร์มนะฮะแล้วคิดว่าน่าจะเคยเพราะว่าหน้าตาเขาค่อนข้างนิ่งมากนะครับเพราะนั้นเองก็เลยให้ตำรวจเนี่ยดำเนินการถึงที่สุด
6: ทั้งนี้ยืนยันว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่กระทบต่อภาพรวมของกระบวนการสอบและคะแนนของผู้เข้าสอบรายอื่นเนื่องจากเป็นการกระทำผิดเฉพาะบุคคลที่ถูกตรวจพบได้อย่างรวดเร็วตามมาตรการที่วางไว้เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและยุติธรรมต่อผู้เข้าสอบทุกคนศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
9: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
10: ัฐบาลเดินหน้ารองรับสังคมสูงวัยอย่างเป็นรูปธรรมโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ร่วมกับ CPO เปิดโครงการส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุรับสมัครผู้มีอายุ60ปีถึง75ปีจำนวน 1,000 อัตราเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุที่ยังมีศักยภาพได้กลับมามีงานทำและมีรายได้ตำแหน่งงานที่เปิดรับได้แก่พนักงานดูแลพื้นที่ขายและพนักงานดูแลลานจอดรถซึ่งเป็นงานที่ออกแบบให้เหมาะสมกับสุขภาพความปลอดภัยและประสบการณ์ของผู้สูงอายุรัฐบาลเชื่อมั่นว่าผู้สูงอายุไม่ใช่ภาระของสังคมแต่เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่ามีทั้งประสบการณ์วินัยและความรับผิดชอบซึ่งสามารถนำมาสร้างประโยชน์ให้กับภาคธุรกิจและสังคมได้อย่างต่อเนื่องโครงการนี้จึงไม่เพียงช่วยสร้างรายได้แต่ลดภาระค่าใช้จ่ายของครอบครัวและยังช่วยเสริมคุณค่าและศักดิ์ศรีให้ผู้สูงอายุสามารถพึ่งพาตนเองและมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนประเทศต่อไปสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
11: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
12: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
13: ข
0: ขณะนี้เวลา 7:15 น.ต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่ทางการสหรัฐเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ยืนยันว่าการเจรจาระดับเทคนิคระหว่างคณะผู้แทนของสหรัฐและอิหร่านที่นำไปสู่การยุติความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นเมื่อวันที่29 มิถุนายนที่ผ่านมายังไม่ได้ถูกยกเลิกและจะมีขึ้นภายในอีกไม่กี่วันข้างหน้าอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ทางการสหรัฐไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเด็นนี้ด้านเจ้าหน้าที่ทางการอิหร่านอ้างว่าคณะผู้แทนของอิหร่านตัดสินใจไม่เข้าร่วมการเจรจาดังกล่าวเนื่องจากกองทัพสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีครั้งใหม่ในพื้นที่ทางตอนใต้ของอิหร่านเมื่อวันที่27 มิถุนายนที่ผ่านมาและสหรัฐยังไม่ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขของบันทึกความเข้าใจเพื่อยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ลงนามกับอิหร่าน
1: สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียที่ยอมรับว่าหลายพื้นที่ในรัสเซียกำลังเผชิญกับปัญหาขาดแคลนเชื้อเพลิงซึ่งเป็นผลมาจากการที่ยูเครนโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของรัสเซียหลายครั้งพร้อมกันนี้ประธานาธิบดีปูตินยังเปิดเผยว่าภารกิจสำคัญของรัฐบาลรัสเซียในตอนนี้คือการเพิ่มขีดความสามารถของระบบป้องกันภัยทางอากาศของรัสเซียและรับประกันการจัดหาเชื้อเพลิงให้เพียงพอทั้งนี้ทางยูเครนมองว่าการที่กองกำลังยูเครนโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานในดินแดนของรัสเซียถือเป็นการตอบโต้ที่สมเหตุสมผลจากการที่รัสเซียโจมตีพลเรือนและโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของยูเครนนับตั้งแต่ความขัดแย้งของทั้งสองฝ่ายเริ่มขึ้นเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี2565
0: นางคายาคาลาสหัวหน้าฝ่ายนโยบายต่างประเทศของสหภาพยุโรปหรือ EU หารือทางโทรศัพท์กับนางเดลซี่โรดิเกรสประธานาธิบดีรักษาการของเวเนซุเอลาเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นโดยนางคาลาสระบุว่า EU ประกาศจัดสรรเงินทุนช่วยเหลือฉุกเฉินมูลค่า5 ล้านยูโรให้แก่รัฐบาลเวเนซุเอลาเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรง2 ครั้งซ้อนซึ่งเกิดขึ้นใกล้กับกรุงการากัสเมืองหลวงของประเทศเมื่อวันที่24 มิถุนายนที่ผ่านมา
1: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการแถลงการของทางการเมืองทอมแบลนทางตะวันออกของฝรั่งเศสที่ยืนยันว่าเกิดเหตุเครื่องบินพลเรือนลำหนึ่งประสบอุบัติเหตุตกในเมืองทอมแบลนเมื่อวันที่28 มิถุนายนที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้เสียชีวิตทั้งหมด11 รายซึ่งหนึ่งในจำนวนนี้รวมถึงนักเรียนกระโดดร่ม5 คนครูฝึกกระโดดร่ม5 คนและนักบินอีก1 คนอย่างไรก็ตามยังไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัดของการเกิดอุบัติเหตุในครั้งนี้ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
13: ศึกฟุตบอลโลก2026เจ้าภาพร่วมแคนาดาเอาชนะแอฟริกาใต้1-0 ผ่านเข้ารอบ16 ทีมได้สำเร็จกอล์ฟสตรีมเมเจอร์รายการที่3ของปี KPMG Women PGA Championship สนามพา72รัฐมินนิโซตาสหรัฐอเมริกาในรอบ3โปรจีนอัจฉยาทิติกุลยอดโปรกอล์ฟสาวไทยมือ2ของโลกเป็นนักกอล์ฟไทยที่ทำผลงานได้ดีสุดโดยในรอบนี้ทำอีเวนต์พาสกอร์รวมอยู่ที่4อันเดอร์พารั้งอันดับ12ร่วมตั้งตำแหน่งผู้นำเปลี่ยนมือเป็นยูฮารันโปรสาวจากเกาหลีใต้ที่แซงขึ้นมารั้งตำแหน่งผู้นำเดี่ยวด้วยสกอร์รวม11 อันเดอร์พาศึก FIA Formula 2 Championship 2026รายการออสเตรียนกลางปีที่สนามเรดบูริงประเทศออสเตรียในรอบฟีเจอร์เรดทัศพลอินทระภูวศักดิ์นักขับชาวไทยจากทีมอาร์ตกลางปีแม้ช่วงเปลี่ยนยางจะหล่นไปถึงอันดับ12แต่ก็ได้แซงคู่แข่งกลับมาจบอันดับ5เก็บเพิ่ม10 คะแนนส่วนอันดับ1เป็นของนิโคล่าโลซอฟจากแคมโปสเรซิ่งสนามต่อไปเป็นศึกบริติชกลางปีที่สนามซิลเวอร์สโตนประเทศอังกฤษระหว่างวันที่3-5 กรกฎาคมนี้พลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าพุทธภูมินาคแป้นโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมคว้าเหรียญทองรุ่นอายุไม่เกิน23 ปีชายในศึก BMX นานาชาติบรรยูวังกิจซูเปอร์ครอสระดับ C1 ที่ประเทศอินโดนีเซียขณะที่โกเมสสุประเสริฐแม้ถูกนักปั่นเจ้าถิ่นรุมกันเชิงในรอบชิงชนะเลิศแต่ยังไล่แซงมาคว้าเหรียญเงินได้อย่างยอดเยี่ยมสรุปผลการแข่งขัน2วันทัพนักปั่นไทยคว้าไป2 เหรียญทอง5 เหรียญเงิน1 เหรียญทองแดงนั่นศึกจักรยานลู่ชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่4อภิชลาศรีมงคลนักปั่นทีมชาติไทยชุดเตรียมเอเชียนเกมครั้งที่20จากทีมพราม19กวาดไปคนเดียวถึง8 เหรียญทองการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเยาวชนชิงแชมป์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้รุ่นอายุไม่เกิน18 ปี Princess Cup Escola ครั้งที่23ที่เทอร์มินอลฮอลล์สุขันธ์ค้าเทอร์มินอล21โคราชในรอบชิงชนะเลิศทีมนักตบสาวยู18ของไทยเอาชนะเวียดนาม3-0เซตคว้าแชมป์มาครองได้สำเร็จ วอลเลย์บอลชาย LVC Men Cup 2026ที่ประเทศอินเดียในรอบชิงอันดับ5ทีมวอลเลย์บอลชายไทยแพ้ให้กับคาซัคสถาน 1-3 เซตจบอันดับ6รายการนี้นายวรวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นประธานเปิดกิจกรรมโอลิมปิกเดย์2026ที่จังหวัดสุพรรณบุรีโดยมีนายภัสกรรังสิวัฒนศักดิ์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยผู้บริหารการกีฬาแห่งประเทศไทยเข้าร่วมกิจกรรมโดยในกิจกรรมเดินวิ่งระยะ 5.8 กิโลเมตรและ 12.5 กิโลเมตรมีนักวิ่งเข้าร่วมกว่า 12,000 คนนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมกีฬาเยาวชนกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมและกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมกีฬาโอลิมปิกซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นจำนวนมากพิจิตรกัญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีผลกระทบในช่วงวันที่29มิถุนายนถึง3กรกฎาคม2569ฉบับที่6ในช่วงวันที่29มิถุนายนถึง3กรกฎาคม2569ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากจะมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไปด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนจะมีกำลังค่อนข้างแรงในช่วงวันที่29มิถุนายนถึง3กรกฎาคม2569โดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดตากและกำแพงเพชรภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครและนครพนมภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสาครภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรและสุราษฎร์ธานีตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือ วันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 21:14 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.17 เมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 13:45 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 92 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:47 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:49 นาที
14: 1นาทีกับกปท.
1: ยางที่ดูเหมือนยังใช้ได้อาจซ่อนความเสี่ยงไว้มากกว่าที่คิดอย่ารอให้รถลื่นหรือยางมีปัญหาระหว่างทางแล้วค่อยนึกถึงการดูแลเพราะยางรถยนต์คือจุดเดียวที่สัมผัสกับพื้นถนนโดยตรงและเป็นด่านสำคัญที่ช่วยให้คุณควบคุมรถได้อย่างปลอดภัยในทุกสภาพอากาศก่อนออกเดินทางต้องเช็ค3เรื่องสำคัญ1ลมยางอยู่ในระดับที่เหมาะสม2ดอกยางลึกสม่ำเสมอมีความลึกไม่น้อยกว่า 1.6 มม. 3สภาพยางไม่ผิดรูปไม่มีรอยฉีกขาดยาวเกินกว่า 20 มม.และอย่าลืมสลับยางตามระยะเพื่อให้ยางสึกสม่ำเสมอและยืดอายุการใช้งานเพราะหากยางอยู่ในสภาพไม่พร้อมใช้งานอาจทำให้รถลื่นถลายเบรกไม่อยู่และเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุได้โดยเฉพาะบนถนนเปียกในช่วงหน้าฝนความปลอดภัยเริ่มต้นได้จากเรื่องใกล้ตัวเพียงหมั่นตรวจเช็คยางก่อนออกเดินทางก็ช่วยให้ทุกเส้นทางในหน้าฝนนี้อุ่นใจปลอดภัยมากยิ่งขึ้นค่ะ
14: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
11: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
15: วันนี้เสนอคำว่ามัคคนายกทายกมัคคนายกเขียนมอม้าไม่หันอากาศคอควายนอหนูสระอายอยักษ์กอไก่มัคคนายกมาจากคำภาษาบาลีมัคคะแปลว่าทางสมาดกับคำภาษาบาลีสันสกฤตนายกะแปลว่าผู้นำมัคคนายกจึงแปลว่าผู้นำทางเป็นคำเรียกผู้จัดการเกี่ยวกับการทำบุญในวัดคำนี้มีผู้ใช้ผิดเป็นมัคคทายกคำว่าทายกมาจากคำภาษาบาลีสันสกฤตว่าทายกะแปลว่าผู้ให้ใช้หมายถึงผู้ถวายจตุปัจจัยแก่ภิกษุสามเณรถ้าเป็นผู้หญิงเรียกว่าทายิกามัคคนายกกับทายกเป็นคำคนละคำกัน
11: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
9: สาระนานากับสารานุกรมไทย
16: วันนี้เสนอตอนประเพณีภาคใต้ภาคใต้เป็นพื้นที่คาบสมุทรที่ทอดตัวยาวไปจนจรดเขตแดนประเทศมาเลเซียขนาบข้างด้วยทะเลทั้งฝั่งอันดามันและอ่าวไทยทำให้ภาคใต้มีความชุ่มชื้นมากมีอากาศเย็นสบายเพราะมีฝนชุกด้วยเหตุที่เป็นดินแดนคาบสมุทรที่อยู่ในเส้นทางการค้าจึงมีวัฒนธรรมต่างชาติเข้ามาเกี่ยวข้องอยู่ด้วยไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรมของชาวไทยมุสลิมหรือชาวจีนที่เข้ามาตั้งถิ่นฐานในเวลาต่อมาติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
1: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเกี่ยวกับประกาศมาตรการเข้มข้นการปราบปรามพนันออนไลน์และลิขสิทธิ์ช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลกค่ะ
17: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจุฑามาตรักษาพันบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน
18: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
19: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดิน ติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
0: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมประกาศมาตรการเข้มข้นปราบปรามพนันออนไลน์ลิขสิทธิ์ช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลกสั่งปิดกั้นเว็บไซต์และแพลตฟอร์มผิดกฎหมายแล้วกว่า 12,000 URL พร้อมเตือนอินฟลูเอนเซอร์และร้านค้าหากพบพฤติกรรมชักชวนเล่นพนันหรือละเมิดลิขสิทธิ์มีโทษทั้งจำและปรับติดตามรายละเอียดเรื่องนี้จากนางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมสัมภาษณ์โดยนันพัฒน์แสนตุ้ม
20: ค่ะขอบคุณค่ะและตอนนี้นะคะเราก็อยู่ในสายกับท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแล้วนะคะสวัสดีค่ะท่านรัฐมนตรีคะ
21: สวัสดีค่ะ
20: ค่ะท่านรัฐมนตรีคะในขณะนี้ค่ะที่เป็นในช่วงของการแข่งขันฟุตบอลโลกค่ะกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมค่ะได้มีการประกาศยกระดับมาตรการในการป้องกันและปราบปรามพนันออนไลน์อย่างไรกับเรื่องนี้ค่ะ
21: ต้องบอกว่ากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือว่ากระทรวงDE ที่เรียกกันติดปากนะคะจริงๆเราไม่ได้มีมาตรการแค่เฉพาะช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลกเรามีมาตรการยาวมาตลอดทั้งปีอยู่แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการปราบปรามเรื่องอาชญากรรมออนไลน์การละเมิดลิขสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญาหรือแม้กระทั่งที่สำคัญที่สุดมันมาคู่กันนะคะเรื่องการพนันออนไลน์ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นในประเด็นนี้เราเฝ้าระวังมาตลอดทั้งปีอยู่แล้วค่ะแล้วก็โดยเฉพาะเอาแค่สถิติช่วงสั้นๆตั้งแต่วันที่10ถึง24มิถุนายนเนี่ยนะคะที่ว่ามีช่วงเริ่มฟุตบอลโลกเนี่ยค่ะเราก็ทำการปิดกั้นเว็บไซต์แล้วก็แพลตฟอร์มที่ละเมิดลิขสิทธิ์แล้วก็มีพนันออนไลน์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเนี่ยมากกว่าต้องบอกมากกว่า 12,000 URL แล้วนะคะคือจะมีทางคำสั่งศาลเนี่ยจะเป็นทางเว็บไซต์แล้วก็จะมีทางแพลตฟอร์มต่างๆค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook Instagram X หรือ YouTube เนี่ยค่ะก็ค่อนข้างเยอะพอสมควรนี่เอาเฉพาะแค่ช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมานะคะ
20: แล้วที่ผ่านมาที่เมื่อสักครู่นี้ท่านรัฐมนตรีบอกว่าเรามีการดำเนินการในเรื่องของการปิดกั้นมาเนี่ยค่ะสถิติของการปิดกั้นนอกจากในช่วงบอลโลกเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างคะลดลงมากน้อยแค่ไหนคะ
21: คือก็ต้องบอกค่ะว่าสถิติเนี่ยตัวเลขเนี่ยมันจะสูงต่ำเนี่ยขึ้นอยู่กับต้องบอกว่าการแข่งขันกีฬานี่ก็มีผลพอสมควรนะคะที่ทำให้มีสถิติสิ่งเหล่านี้มันเพิ่มสูงขึ้นแต่ทีนี้ในช่วงขวบปีที่ผ่านมาค่ะเราก็จะมีในเรื่องของการแข่งขันฟุตบอลลีกดังๆต่างๆที่ผ่านมาตัวเลขเนี่ยก็จะบอกว่าลดลงไหมก็ต้องใช้คำว่าก็แทบจะไม่ลดลงเลยค่ะเพราะว่าเราก็ต้องบอกว่ามันมีวิธีการที่เราปิดกั้นเอาไว้นะคะพูดง่ายว่าถ้าเป็นโดเมนเดิมเนี่ยอันนี้ปิดกั้น 100% แต่ทีเนี้ยพวกที่เขาไปสร้างโดเมนใหม่ไปสร้างเขาใหม่ก็ต้องบอกว่ามีขึ้นมาเรื่อยๆเราก็พยายามทำหน้าที่ตรงนี้ในการปิดแล้วก็ปิดกั้นเพื่อไม่ให้มีการละเมิดกฎหมายของประเทศไทยเราอยู่เรื่อยๆอะค่ะ
20: ทีนี้มาตรการในการป้องกันและปราบปรามในช่วงนี้ของกระทรวงดีเอเนี่ยเราได้มีการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายอย่างไรบ้างไหมคะในการป้องกันสัญญารั่วไหลจากทั้งโครงข่ายดาวเทียมโครงข่ายภาคพื้นดินค่ะ
21: ต้องบอกว่าบางทีนะคะมันคงไม่ใช่แค่บางทีนะคะในหลายๆกรณีเนี่ยพวกลิงก์ต่างๆเนี่ยจะใช้เขาเรียกว่าต้นทางจะไม่ได้อยู่ในประเทศไทยต้นทางจะอยู่ที่ต่างประเทศก็มีซึ่งแน่นอนละค่ะสิ่งที่จะบอกว่าเราจะปิดกั้นได้เร็วที่สุดเนี่ยจะเป็นช่องทางที่ผ่านจากแพลตฟอร์มต่างๆซึ่งทางแพลตฟอร์มต่างๆเนี่ยเบื้องต้นเนี่ยมันจะมีลักษณะที่ว่าทางเอกชนเขาประสานกันเองส่วนหนึ่งผู้ที่เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์นะคะเขาก็ประสานกันเองส่วนหนึ่งทำให้ทางแพลตฟอร์มได้รับทราบว่าช่องทางเหล่านี้เป็นช่องทางผิดกฎหมายที่เผยแพร่ในแพลตฟอร์มของเขาเขาก็สามารถเอาลงได้คือของพวกเมตาเองอ่ะเขาใช้คำว่ามีมาตรฐานชุมชนของเขาอยู่ส่วนหนึ่งแล้วก็เขาก็ดำเนินการตามเวลาและขั้นตอนที่ทางทั้งพรบ.พรบ.คอมพรบ.แพลตฟอร์มของเขาว่าคุมไว้อยู่ด้วยค่ะเพราะนั้นถ้าเขาไม่ดำเนินการให้มันเร็วภายในระยะเวลาที่กำหนดอันนี้ขอมีความผิดด้วยเพราะนั้นน่ะส่วนมากเขาว่าจะเอาลงค่อนข้างเร็วถ้าในส่วนของแพลตฟอร์มนะคะไม่ว่าจะเป็นที่พูดไปค่ะFacebook YouTube X หรือว่าแบบTikTok อะไรประมาณนี้พวกนี้มันจะค่อนข้างลงเร็วพอสมควรหลังจากที่มีการแจ้งไปที่จะปิดใช้เวลานิดนึงอ่ะคือเว็บไซต์เพราะว่านี่เราต้องใช้คำสั่งศาลในการปิดแต่ว่าในช่วงหลังเนี่ยเราก็ได้รับประสานจาก ทั้งเอกชนเจ้าของลิขสิทธิ์ต่างๆนะคะเข้ามาอีกทางนึงเพื่อเหมือนเป็นการแจ้งยืนยันกับทางกระทรวงเนี่ยว่าของเขาเนี่ยมีช่องทางเพียงเท่านี้เพราะฉะนั้นถ้าเรามีเหตุอะไรแจ้งเข้ามาที่ศูนย์ของเราเนี่ยค่ะเราก็สามารถเช็คจากเอกสารต้นฉบับที่เจ้าของลิขสิทธิ์ส่งมาว่าลิงก์พวกนี้เนี่ยมันนอกเหนือจากเราละเราก็สามารถทำการปิดกั้นได้เลยแล้วก็ในบางเรื่องที่เป็นของส่วนเว็บไซต์เนี่ยเราก็สามารถนำเรื่องส่งสารเพื่อทำการปิดเว็บไซต์เหล่านั้นได้เลยอะค่ะคือถ้าในแพลตฟอร์มเนี่ยเราต้องบอกว่าได้เร็วมากๆค่ะเพราะว่าด้วยความที่ว่าเขาเป็นเขาเลยค่ะเขาเป็นเจ้าของแพลตฟอร์มเป็นพื้นที่ช่องทางเนี่ยเผยแพร่ทางเขาซึ่งถ้ามันมีการติดต่อไปจากกระทรวงหรือว่ามีการติดต่อไปจากเจ้าของลิขสิทธิ์เองเนี่ยแล้วทางแพลตฟอร์มไม่เอาลงเนี่ยแพลตฟอร์มก็มีความผิดเช่นเดียวกันค่ะ
20: ค่ะทีนี้กระทรวงเราค่ะได้มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการช่วยตรวจจับหรือว่าปิดกั้นแบบเรียลไทม์ไหมคะ
21: ก็เราก็ต้องบอกว่าเราใช้เป็นอัลกอริทึมนะคะเราจะมีระบบอัลกอริทึมของเราเนี่ยในการตรวจจับอยู่แล้วค่ะเพราะว่าคำค้นหาในเรื่องลักษณะทั้งแพลตฟอร์มทั้งเว็บไซต์เหล่านี้เขาจะมีคำค้นหาคล้ายๆกันอยู่แล้วค่ะแล้วก็เราก็จะมีการให้พี่น้องประชาชนเนี่ยได้แจ้งเบาะแสเข้ามาด้วยในแต่ละช่วงนะคะเราก็จะไปตามดูลิงก์ที่ว่ามาซึ่งเราก็จะมีระบบในการตรวจจับอยู่แล้วค่ะมันก็ถึงเป็นเหตุที่ว่าในช่วงแค่2สัปดาห์ที่ผ่านมาคือ10ถึง24มิถุนายนเนี่ยเราสามารถทำการปิดกั้นไปแล้วเนี่ยก็เอาตัวเลขเป๊ะๆเนี่ยประมาณ 12,671 URL อะค่ะก็คือถ้าเป็นพี่น้องประชาชนแจ้งมาอย่างเดียวเนี่ยก็คงจะไม่สามารถเจอเยอะได้ขนาดนี้ค่ะเรามีระบบตรวจจับแน่นอนเลยค่ะ
20: ค่ะทีนี้ถ้าเกิดว่าประชาชนที่เขาอยากจะแจ้งเบาะแสนะคะเราจะมีช่องทางไหนให้ประชาชนแจ้งเข้ามาได้บ้างคะ
21: เอาแบบง่ายที่สุดเลยก็จะเป็นสายด่วน GTC นะคะเบอร์14ตัวค่ะ1111ต่อ87อันนี้สามารถโทรได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะเราจะมีทีมที่เขาทำการมอนิเตอร์เรื่องนี้อยู่ตลอดเวลานะคะอันนี้เป็นการป้องกันเหตุค่ะ
20: ค่ะเรื่องของบทลงโทษล่ะคะท่านรัฐมนตรีคะ
21: บทลงโทษก็ต้องบอกเลยนะคะว่ามันมีหลากหลายมากขึ้นอยู่ว่าคุณทำความผิดอะไรบ้างในเรื่องของในโลกออนไลน์เนี่ยจริงๆเบื้องต้นทุกคนทราบดีค่ะพรบ.คอมมีแน่นอนยืนพื้นเลยทีเนี้ยถ้าคุณไปเกี่ยวข้องพาร์ทไหนไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการละเมิดลิขสิทธิ์เนี่ยโดนเรื่องลิขสิทธิ์ด้วยหรือว่าจะเป็นในเรื่องของการพนันก็มีพรบเรื่องการพนันอีกนะคะเพราะนั้นพูดง่ายว่าการกระทำผิดเหล่านี้ที่เราพูดคุยกันวันนี้ค่ะมันมีทั้งโทษจำแล้วก็โทษปรับนะคะแล้วก็ที่ย้อนไปสักครู่เมื่อกี้นี้ก็คือถ้าแพลตฟอร์มไม่ให้ความร่วมมือแพลตฟอร์มก็จะมีความผิดเช่นเดียวกันค่ะ
20: ค่ะสุดท้ายนี้ค่ะอยากให้ท่านรัฐมนตรีค่ะฝากคำเตือนถึงอินฟลูเอนเซอร์ประชาชนและร้านค้าประกอบการค่ะในช่วงนี้ค่ะว่าอะไรทำได้และอะไรทำไม่ได้ค่ะ
21: ก็ต้องบอกว่าสิ่งที่ทำได้คือเราเนี่ยเชิญชวนให้ทุกท่านนะคะอยากให้ทางอินฟลูเอนเซอร์หรือแม้กระทั่งท่านที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเนี่ยแหละค่ะเราต้องให้ตระหนักให้ความสำคัญกับเรื่องของทรัพย์สินทางปัญญาคือเรื่องเจ้าของลิขสิทธิ์ของเขานะคะมันมีช่องทางที่สามารถทำได้ถูกต้องเราสามารถเชียร์การแข่งขันกีฬาในรูปแบบต่างๆได้โดยที่ไม่ละเมิดกฎหมายหรือไม่ชักชวนใครไปกระทำผิดกฎหมายนะคะเพราะว่าอันนี้ต้องฝากเฝ้าแล้วก็ต้องบอกว่าฝากระวังเอาไว้นะคะเพราะว่าทางทีมของกระทรวงเองเนี่ยเราอย่างที่บอกค่ะเรามีทีมมอนิเตอร์ตรวจจับไว้ตลอดนะคะเราไม่ได้อยากให้พี่น้องประชาชนคนไทยเนี่ยต้องกระทำผิดกฎหมายในเรื่องแบบนี้นะคะ
20: ค่ะแล้ววันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเศรษฐกิจและสังคมนะคะคุณแมนบุญธิดาสมชัยนะคะเป็นอย่างสูงที่มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
21: นายขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ
3: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02-5077555
4: ท่านผู้ฟังคะรัฐบาลยกระดับการปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและเครือข่ายโนมินีข้ามชาติเป็นวาระแห่งชาติผนึกกำลังหน่วยงานทุกภาคส่วนคุ้มครองประชาชนสร้างความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศติดตามจากรายงานค่ะ
2: ปัญหาอาชญากรรมทางเทคโนโลยีแก๊งคอลเซ็นเตอร์และเครือข่ายสแกมเมอร์ข้ามชาติเป็นภัยคุกคามสำคัญที่สร้างความเสียหายต่อประชาชนเศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศเป็นวงกว้างรัฐบาลจึงยกระดับการแก้ไขปัญหาให้เป็นวาระแห่งชาติพร้อมบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งในและต่างประเทศเพื่อปิดช่องว่างของอาชญากรและคุ้มครองประชาชนให้มีความปลอดภัยมากขึ้นจากผลการดำเนินงานของศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์และศูนย์ปราบปรามคนร้ายข้ามชาติและเข้าเมืองผิดกฎหมายในช่วง9เดือนที่ผ่านมาตั้งแต่เดือนตุลาคม2568ถึงเดือนมิถุนายน2569สะท้อนความคืบหน้าอย่างเป็นรูปธรรมสามารถช่วยเหลือผู้เสียหายจากอาชญากรรมออนไลน์ได้862รายยับยั้งความเสียหายได้กว่า82ล้านบาทปิดบัญชีมากกว่า 351,000 บัญชีและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำผิดได้มากกว่า 3,600 ล้านบาทขณะเดียวกันยังจับกุมผู้ต้องหาในเครือข่ายสแกมเมอร์ได้กว่า 29,000 รายและออกหมายจับผู้ร่วมขบวนการระดับหัวหน้าเครือข่ายอีกกว่า70รายความสำเร็จดังกล่าวนำมาสู่การแถลงผลการดำเนินงานปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและการตัดวงจรเครือข่ายนอมินีข้ามชาติโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยย้ำว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างต่อเนื่องจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเพื่อกำหนดนโยบายวางมาตรการและติดตามผลการดำเนินงานอย่างใกล้ชิดควบคู่กับการลงนามความร่วมมือระหว่าง15หน่วยงานเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานร่วมกันยืนยันจะเดินหน้าปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายทุกรูปแบบควบคู่กับการสร้างความเชื่อมั่นด้านเศรษฐกิจการลงทุนและภาพลักษณ์ของประเทศ
5: สิ่งที่เราได้ทำมาโดยตลอดก็เพื่อจะสร้างให้ประเทศไทยของเรามีความเข้มแข็งมีความแข็งแกร่งมีความเชื่อมั่นจากนานาชาติซึ่งเราได้ทำมาถึงระดับที่เราเริ่มได้ความเชื่อมั่นจากพวกเขาเหล่านั้นแล้วมีการประเมินความน่าเชื่อถือมีการจัดลำดับมีการประเมินความมั่นคงทางเศรษฐกิจทุกประเด็นล้วนแล้วแต่ทำให้ประเทศไทยได้ขยับลำดับขึ้นมานะครับในลำดับต้นๆที่มากขึ้น
2: นอกจากการปราบปรามแก๊งคอลเซ็นเตอร์และเครือข่ายสแกมเมอร์แล้วอีกหนึ่งภารกิจสำคัญของรัฐบาลคือการจัดการปัญหานอมินีต่างชาติที่ใช้คนไทยเป็นตัวแทนดำเนินธุรกิจผิดกฎหมายซึ่งส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการไทยและบั่นทอนเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลได้ยกระดับมาตรการการตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้นโดยยึดหลักปิดชื่อถือพฤติกรรมจะไม่ยอมให้มีการใช้อิทธิพลหรืออำนาจแทรกแซงกระบวนการยุติธรรมพร้อมสนับสนุนเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกระดับปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายโดยไม่ต้องหวั่นเกรงต่อผู้มีอิทธิพลทำให้เกิดความเป็นธรรมและความสงบสุขในประเทศทั้งหมดนี้เป็นความมุ่งมั่นในการยกระดับปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและเครือข่ายนอมินีข้ามชาติผ่านความร่วมมือของทุกภาคส่วนทั้งในและต่างประเทศเพื่อลดความสูญเสียจากภัยออนไลน์สร้างความปลอดภัยให้กับสังคมภายใต้การบังคับใช้กฎหมายที่เข้มแข็งโปร่งใสและเป็นธรรมผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
22: กฎหมายมีไว้เพื่อปกป้องความยุติธรรมไม่ใช่เพื่อปกปิดความจริง
23: ผมด็อกเตอร์นัทด็อกเตอร์นัทวุฒิวงเนียมนะครับนักกฎหมายมหาชนครับกฎหมายที่ดีเนี่ยสังคมต้องยอมรับได้ทุกฝ่ายดังนั้นผู้ใช้เนี่ยต้องมีความยุติธรรมไม่ได้หมายความว่าเจ้าพนักงานหรือเจ้าที่ของรัฐจะใช้อำนาจตามอำเภอใจโดยมิชอบหรือโดยทุจริตไปเรียกรับเงินเป็นค่าอำนวยความยุติธรรมอย่างเนี้ยกฎหมายบ้านเราก็ยังบัญญัติโทษไว้ถ้าใช้กฎหมายแล้วเนี่ยไม่อยู่บนหลักความถูกต้องเป็นผลร้ายกับสังคมอย่างแน่นอนครับ
22: กฎหมายที่ถูกต้องต้องคุ้มครองความจริงส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช
24: กระทรวงพลังงานเร่งปรับทับโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานครั้งใหญ่ผ่านแผน PDP 2026มุ่งหน้าสู่เป้าหมายพลังงานสะอาดควบคู่ไปกับการคุมเข้มค่าไฟไม่ให้กระทบค่าครองชีพประชาชนติดตามได้จากช่วงข้อข่าวเล่าประเด็นค่ะ
6: เล่าประเด็น
7: ท่ามกลางความตื่นตัวของทั่วโลกที่มุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำประกอบกับการขยายตัวอย่างก้าวกระโดดของอุตสาหกรรมแห่งอนาคตทั้งยานยนต์ไฟฟ้าและโดยเฉพาะกลุ่ม Data Center ขนาดใหญ่ทำให้โจทย์สำคัญของประเทศไทยในวันนี้ไม่อาจหยุดอยู่กับแค่การมีไฟฟ้าสำรองให้เพียงพอแต่ต้องเป็นไฟฟ้าพลังงานสะอาดและมีราคาที่สามารถแข่งขันได้กระทรวงพลังงานจึงเร่งเดินหน้าจัดทำแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย

0: ที่ตอบทั้ง3โจทย์ทั้งเรื่องของสะอาดด้วยตอบโจทย์เรื่องความมั่นคงด้วยเพราะไม่ต้องนำเข้าอะไรมาผลิตแล้วถูกด้วยคือท่านมีที่อยู่แล้วใช่ไหมครับท่านมีอาคารท่านมีหลังคาอยู่แล้วใช่ไหมครับท่านติดแผงโซล่าไปยังไงเนี่ยไฟที่ผลิตออกมาค่าติดโซล่าก็ถูกกว่าค่าไฟที่ท่านต้องจ่ายทุกเดือน
1: ด้านนายวัฒนพงศ์คุโรวาทผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงานหรือสนพ.เปิดเผยว่าภายใต้แผนฉบับใหม่นี้ภาครัฐพยายามควบคุมอัตราค่าไฟฟ้าเฉลี่ยตลอดทั้งแผนให้อยู่ภายใต้เพดานสูงสุดไม่เกิน4บาทต่อหน่วยพร้อมเพิ่มสัดส่วนพลังงานสะอาดในระบบไฟฟ้าอย่างน้อยต้องมากกว่าร้อยละ51ขึ้นไปขณะเดียวกันรัฐบาลยังคงให้ความสำคัญกับความมั่นคงทางระบบไฟฟ้าโดยจะรักษาเสถียรภาพและสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.เพื่อใช้ในการสำรองและรองรับกรณีฉุกเฉินไว้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ30ซึ่งจะทำหน้าที่ช่วยตรึงราคาค่าไฟฟ้าและลดภาระของภาครัฐ
2: New Supply ไม่ใช่แค่สร้างโรงไฟฟ้ามันอาจจะมีขยายโรงไฟฟ้าก็ได้ต่อสัญญาก็ได้ Demand Response หรือว่าเปิด Direct PPA เป็นไปตามที่ดูแลความมั่นคงของประเทศได้คือเรารันให้ดูก่อนว่าอันนี้คือสัดส่วนที่มั่นคงก็มา30นั่นแหละที่คิดว่าน่าจะเป็นเรื่องของการ Back up ไม่เราพยายามทำไม่ให้เกิน4บาทเอางี้ก่อนละกันซิลลิ่งไม่เกิน4บาท
1: แผน PDP 2026จึงไม่ใช่แค่แผนการจัดหาและสร้างโรงไฟฟ้าเพื่อรองรับความต้องการที่เพิ่มขึ้นเพียงเท่านั้นแต่เป็นการวางรากฐานความมั่นคงทางพลังงานยุคใหม่ที่สร้างสมดุลระหว่างการดึงดูดเม็ดเงินลงทุนจากอุตสาหกรรมไฮเทคการบรรลุเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมและที่สำคัญที่สุดคือการปกป้องประชาชนไม่ให้ต้องแบกรับภาระค่าไฟฟ้าที่สูงเกินไปเพื่อนำพาประเทศไทยก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจสีเขียวของภูมิภาคได้อย่างยั่งยืนปฏิพลสนับสนุนมารายงาน
3: ท้ายที่กรมศิลปากรและจังหวัดนครศรีธรรมราชเตรียมแผนการอนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่วัดพระมหาธาตุบวรมหาวิหารรองรับการพิจารณาประกาศขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกแห่งใหม่ของประเทศไทยในเดือนกรกฎาคมนี้ติดตามรายละเอียดจากรายงานค่ะ
4: การประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่48ที่จะจัดขึ้นณนครปูซานสาธารณรัฐเกาหลีระหว่างวันที่19ถึง29กรกฎาคมนี้ถือเป็นปีสำคัญที่คนไทยจะได้ลุ้นผลการพิจารณาการเสนอวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารหรือวัดพระบรมธาตุจังหวัดนครศรีธรรมราชขึ้นเป็นมรดกโลกแห่งใหม่หากได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนจะถือเป็นแหล่งมรดกโลกแหล่งที่9ของประเทศไทยและเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมแหล่งที่6สำหรับความเป็นมาของการนำเสนอวัดพระบรมธาตุได้รับการบรรจุรายชื่อในบัญชีรายชื่อเบื้องต้นตั้งแต่ปี2555โดยกระทรวงวัฒนธรรมในฐานะคณะอนุกรรมการมรดกโลกทางวัฒนธรรมได้มอบหมายให้กรมศิลปากรให้คำปรึกษาแนะนำการปรับปรุงเอกสารนำเสนอขอขึ้นทะเบียนมรดกโลกมีการปรับเปลี่ยนและเลือกเฟ้นคุณค่าโดดเด่นระดับสากลที่แสดงถึงคุณค่าความสำคัญในระดับโลกกระทั่งมีการส่งร่างเอกสารไปขอรับการตรวจสอบความถูกต้องของรูปแบบและความครบถ้วนของเอกสารจากศูนย์มรดกโลกเมื่อเดือนกันยายน2567ความพิเศษของวัดพระบรมธาตุจะเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมเพียงแห่งเดียวที่ไม่มีความเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติเข้ามาเกี่ยวข้องมีคุณสมบัติสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของยูเนสโก2ข้อแสดงให้เห็นถึงความหลากหลายทางศาสนาความต่อเนื่องทางจิตวิญญาณและองค์ประกอบสำคัญที่สะท้อนถึงอิทธิพลทางศาสนาและรูปแบบศิลปะจากศาสนาฮินดูพุทธศาสนามหายานและพุทธศาสนาเถรวาทที่ได้รับการถ่ายทอดทั่วทั้งตอนใต้ของเอเชียภาคพื้นสมุทรเป็นเวลาประมาณ 1,500 ปีมีรูปแบบสถาปัตยกรรมที่หลากหลายและทรงคุณค่าซึ่งได้รับอิทธิพลมาจากแหล่งที่สำคัญในภูมิภาคเป็นตัวอย่างของการแลกเปลี่ยนทางศาสนาและสถาปัตยกรรมในมวลมนุษย์อย่างชัดเจนนายพนมบุตรจันทราโชติอธิบดีกรมศิลปากรคาดว่าจะมีการประกาศผลช่วงวันที่25ถึง27กรกฎาคมระหว่างนี้ได้เตรียมความพร้อมด้านการบริหารจัดการพื้นที่รองรับการประกาศขึ้นทะเบียนโดยประสานงานกับจังหวัดนครศรีธรรมราชในการจัดงานเฉลิมฉลองอย่างยิ่งใหญ่เบื้องต้นกำหนดจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ภายในวัดพระมหาธาตุเพื่อความเป็นสิริมงคล
5: ตอนนี้อย่างไม่เป็นทางการได้แน่นอนแล้วเพราะว่าเขาให้รหัสมาเป็นรูปตัวไอเหมือนที่สีเทพได้เหมือนที่ปู่พระบาทได้แต่มันก็จะเป็นการประกาศพร้อมกับเขาก็มีการบ้านมาให้ว่าเราควรจะต้องกังวลหรือสนใจหรือพัฒนาในเรื่องอะไรต่อเมื่อหลังจากประกาศแล้วแต่ว่าแหล่งนี้เป็นแหล่งที่6ด้านวัฒนธรรมแต่จะเป็นแหล่งแรกที่กรมไม่ได้ดูแล100%โดยตรงจังหวัดเป็นผู้จัดการแหล่งเพราะฉะนั้นมันก็อาจจะต้องมีการหารือกันเพราะส่วน

0: ต้องยอมรับว่าพระธาตุนครศรีธรรมราชเป็นมรดกสถานที่มันอยู่ภายใต้พรบด้วย
1: สำหรับแนวทางการบริหารพื้นที่เบื้องต้นได้ประกาศเขตโบราณสถานและกำหนดเขตพื้นที่กันชนแหล่งวัดพระมหาธาตุไว้เรียบร้อยแล้วหลังขึ้นทะเบียนแล้วจะต้องควบคุมการก่อสร้างใหม่ให้มีความเหมาะสมมีการบริหารจัดการการใช้ประโยชน์ของพื้นที่และจัดระเบียบผู้ค้าจัดเตรียมแผนบริหารจัดการนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่คาดว่าจะเพิ่มจำนวนเป็นหลายเท่าตัวเนื่องจากเป็นศาสนสถานสำคัญเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนในพื้นที่ภาคใต้และประเทศเพื่อนบ้านจึงต้องวางแผนการอนุรักษ์และพัฒนาให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนมาลชโยรายงาน
2: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook, YouTube, TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
3: เนื่องในมงคลและสมัยฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569เชิญร่วมสดับอัมพโรวาทพระคติธรรมและพระโอวาทน้อมนำความเจริญมาสู่ชีวิตโดยทั่วกัน
4: กระแสโลกหมุนเวียนเปลี่ยนผันไปไม่มีถอยหลังกลับเลยแม้สักวินาทีเดียวหากแต่สัญชาตญาณและพฤติกรรมอันสะท้อนกิเลสตัณหาของมนุษย์กลับวนเวียนซ้ำๆรอยเดิมอยู่อย่างไม่รู้หยุดหย่อนด้วยเหตุนี้ความเดือดร้อนวุ่นวายจึงยังคงบังเกิดมีขึ้นอยู่ร่ำไปในทั่วทุกหนทุกแห่งสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประธานหลักอารยวัฒน์อันเป็นหลักการสร้างสรรค์ความเจริญของอารยชนไว้5ประการได้แก่ศรัทธาหมายถึงเชื่อในสิ่งที่ควรเชื่อเชื่อด้วยความรู้ความเข้าใจในเหตุผลอย่างท่องแท้ศีลหมายถึงรักษากายและวาจาให้เรียบร้อยดีงามเป็นปกติสุตตะหมายถึงเพิ่มพูนความรู้ด้วยการสดับตรับฟังใฝ่ใจศึกษาอบรมตามวิถีทางที่ถูกต้องเหมาะสมจาคะหมายถึงเสียสละประโยชน์ตนเพื่อประโยชน์ผู้อื่นกับทั้งส่วนรวมอยู่เสมอและปัญญาหมายถึงรู้รอบรู้ทั่วรู้ชัดเจนและรู้จริงในทางโลกและในทางธรรมขอให้เด็กและเยาวชนรวมถึงผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องในการเลี้ยงดูประคับประคองเด็กและเยาวชนมีกำลังใจที่จะอบรมพัฒนาตนเองให้ถึงพร้อมด้วยอารยวัตรทั้ง5ประการและขอจงเร่งเพิ่มพูนคุณลักษณะความเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมเพื่อนำพาความเจริญก้าวหน้ามาสู่ตนชุมชนตลอดทั้งประเทศชาติอันเป็นที่รักยิ่งของเราทุกคนพระคติธรรมประทานเนื่องในวันเด็กแห่งชาติพุทธศักราช2565

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: บ้านกลางน้ำถ้ำงามตาผู้ผาแปลกแมกไม้จำปูนบริบูรณ์ด้วยทรัพยากรสวทพงา FM 100 MHz
1: วันนี้ภัยยาเสพติดอยู่ใกล้กว่าที่คิดแต่เราทุกคนสามารถเสริมเกราะให้ครอบครัวและชุมชนได้เริ่มจากการสังเกตพูดคุยและไม่ปล่อยให้ใครต้องสู้เพียงลำพัง
0: เกราะที่แข็งแกร่งที่สุดคือความรักความห่วงใยและการร่วมมือกันของคนในชุมชนหากพบเบาะแสยาเสพติดแจ้งทันทีที่สายด่วนปปส.1386ทุกข้อมูลคือความลับ
1: ป้องกันวันนี้เพื่ออนาคตที่ปลอดภัยของลูกหลานเรา
2: ร่วมกันเสริมเกราะป้องกันปัญหายาเสพติดเพื่อสังคมปลอดภัยของทุกคนสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
3: ์ในโลกออนไลน์ที่เชื่อมโยงกันทางอาเซียนและโลกใบนี้แต่ทุกการแชร์อาจส่งผลไกลว่าที่คิดหากเป็นข่าวปลอมข่าวบิดเบือนที่สร้างความเข้าใจผิดและส่งผลกระทบต่อสังคมโดยไม่รู้ตัวหยุดคิดสักคิดก่อนเชื่อก่อนแชร์ตรวจสอบแหล่งที่มาให้ชัดเจนเพราะสังคมที่ปลอดภัยเริ่มต้นได้ที่ตัวเราอาเซียนยุคดิจิทัล

0: ุณแม่คะทำไมเราต้องยืนตรงเคารพธงชาติทุกวันคะ
1: เพราะแผ่นดินที่เรายืนอยู่ทุกวันนี้ไม่ได้ได้มาง่ายๆนะลูกบรรพบุรุษของเรายอมสละเลือดเนื้อยอมเสียสละชีวิตเพื่อปกป้องแผ่นดินไทยให้ลูกหลานได้อยู่กันอย่างสงบ
0: แล้วพวกเราจะตอบแทนท่านยังไงคะแม่
1: เริ่มจากสิ่งเล็กๆยึดมั่นในสถาบันหลักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุด
0: หนูจะเป็นคนดีของประเทศค่ะแม่
1: นั่นแหละคือการสืบทอดความเสียสละของบรรพบุรุษไทยเพราะแผ่นดินนี้ได้มาด้วยความเสียสละจงร่วมกันรักษาและตอบแทนคุณแผ่นดินไทย
2: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

0: ัวใจอย่าให้มาเบียดเบียนจำไว้ให้แม่นหลอดว่านหลอดมันหลอดเค็มแน่นกินพักกินปลาออกกำลังกายหายหายเดินให้เหื่อออกยิ้มแย้มแจ่มใสไม่เครียดเพราะสุขภาพดีไม่มีไข้อยากได้ต้องทำเองด้วยความปรารถนาดีจากโซวทอถุงส่ง FM 97 เมกะเฮิรตซ
1: ์พอไปถึงที่ทำงานสำรวมจิตใจเป็นธรรมานุสติหน้าที่การงานคือธรรมะเรากำลังจะทำหน้าที่การงานเราเคารพในการงานบูชาการงานพอใจในการทำการงานพอจะได้ทำการงานก็พอใจว่ามันเป็นธรรมะว่าเป็นสุขซะแล้ว
2: สารธรรมเพื่อมวลชนโดยพระธรรมโกษาจารย์

0: กำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพังงาส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ร้อยเมกะเฮิรตซ์และสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยตะกั่วป่าอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาส่งกระจายเสียงในระบบ FM 90.25 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปเชิญท่านรับฟังรายการผู้ว่าพังงาพบประชาชนค่ะ
1: พังงาคือบ้านร่วมสร้างรากฐานให้มั่นคงขอเชิญรับฟังรายการผู้ว่าพังงาพบประชาชนทุกวันจันทร์เวลา 8:02 น.หลังเคารพธงชาติทางสวทพังงา FM 100 MHz และสวทตะกั่วป่า FM 90.25 MHz เพจ Facebook สวทพังงาเรดิโอเพจสวทตะกั่วป่ากรมประชาสัมพันธ์และเพจสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพังงารวมถึงวิทยุท้องถิ่นในจังหวัดพังงาพบกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพังงานายไพรัชเพชรยวนและหัวหน้าส่วนราชการมาร่วมการพัฒนาจังหวัดพังงาให้น่าอยู่แก้ไขปัญหาข้อทุกข์ร้อนของประชาชนเพื่อการอยู่ดีมีสุข

0: เสพติดอยู่ใกล้กว่าที่คิดแต่เราทุกคนสามารถเสริมเกราะให้ครอบครัวและชุมชนได้เริ่มจากการสังเกตพูดคุยและไม่ปล่อยให้ใครต้องสู้เพียงลำพัง
1: เกราะที่แข็งแกร่งที่สุดคือความรักความห่วงใยและการร่วมมือกันของคนในชุมชนหากพบเบาะแสยาเสพติดแจ้งทันทีที่สายด่วนปปส.1386ทุกข้อมูลคือความลับ
0: ป้องกันวันนี้เพื่ออนาคตที่ปลอดภัยของลูกหลานเรา
2: ร่วมกันเสริมเกราะป้องกันปัญหายาเสพติดเพื่อสังคมปลอดภัยของทุกคน
3: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

0: เธอโตขึ้นอยากเป็นอะไรเหรอ
1: เราอยากเป็นเชฟชื่อดังอ่ะที่ทำอาหารอะไรก็อร่อยแล้วเธอล่ะ
0: เราอยากเป็นนักบินที่เก่งที่สุดในโลก
2: อย่าให้ระหว่างทางไปไม่ถึงจุดหมายเพราะอยากลองในสิ่งที่ผิดยาเสพติดพร้อมทำลายทุกชีวิตที่ก้าวพลาดมาร่วมกันสร้างเกราะป้องกันกล้าที่จะปฏิเสธไม่ลองทำกิจกรรมสร้างสรรค์เสริมความรักจากครอบครัวให้เป็นวัคซีนใจและรวมพลังชุมชนช่วยกันสอดส่องดูแลสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
3: ์ขอสุขภาพดีคือของขวัญที่ดีที่สุดสำหรับครอบครัวอยาก

ข้มแน่นกินพักกินปลาออกกำลังกายหายหายเดินให้เอื้อออกยิ้มแย้มแจ่มใสไม่เครียดเพราะสุขภาพดีไม่มีไข้อยากได้ต้องทำเองด้วยความปรารถนาดีจากสวทชุมทรง F

0: คุณแม่คะทำไมเราต้องยืนตรงเคารพธงชาติทุกวันคะ
1: เพราะแผ่นดินที่เรายืนอยู่ทุกวันนี้ไม่ได้ได้มาง่ายๆนะลูกบรรพบุรุษของเรายอมสละเลือดเนื้อยอมเสียสละชีวิตเพื่อปกป้องแผ่นดินไทยให้ลูกหลานได้อยู่กันอย่างสงบ
0: แล้วพวกเราจะตอบแทนท่านยังไงคะแม
1: ่เริ่มจากสิ่งเล็กๆยึดมั่นในสถาบันหลักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุด
0: หนูจะเป็นคนดีของประเทศค่ะแม่
1: นั่นแหละคือการสืบทอดความเสียสละของบรรพบุรุษไทยเพราะแผ่นดินนี้ได้มาด้วยความเสียสละจงร่วมกันรักษาและตอบแทนคุณแผ่นดินไทย
2: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับอรัญญาชมชื่นสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทวาระแรกอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
6: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
7: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทวาระแรกเช้าวันนี
8: ้การประชุมสภาผู้แทนราษฎรเวลา 9:00 น.วันนี้มีวาระสำคัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วาระแรกวงเงิน 3,788,000 ล้านบาทโดยรัฐบาลจัดทำงบประมาณตามหลักงบประมาณฐานศูนย์ทบทวนความจำเป็นของทุกโครงการเพื่อลดภาระการคลังและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายพร้อมตั้งงบกลางจำนวน 693,880 ล้านบาทคิดเป็น 18.32% ของวงเงินงบประมาณทั้งหมดสำหรับ5กระทรวงที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณสูงสุดได้แก่กระทรวงการคลังกว่า 440,800 ล้านบาทรองลงมาคือกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงมหาดไทยกระทรวงกลาโหมและกระทรวงสาธารณสุขโดยการจัดทำงบประมาณปี2570สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนพัฒนาประเทศครอบคลุม6ด้านยุทธศาสตร์หลักทั้งด้านความมั่นคงการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์การลดความเหลื่อมล้ำการดูแลสิ่งแวดล้อมและการยกระดับประสิทธิภาพภาครัฐเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนที่ประชุมกำหนดกรอบเวลาพิจารณาระหว่างวันที่29มิถุนายนถึง1กรกฎาคมนี้รวม41ชั่วโมงแบ่งเป็นเวลาของประธานการประชุม1ชั่วโมงการจัดสรรเวลาอภิปรายฝ่ายรัฐบาลกับคณะรัฐมนตรีรวม20ชั่วโมงขณะที่ฝ่ายค้านได้รับเวลารวม20ชั่วโมงวาสนาตระเกตรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีมอบหมายรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนำเสนอร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570กำชับคณะรัฐมนตรีชี้แจงให้ครบถ้วนทุกประเด็น
9: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตตามเสด็จในฐานะรัฐมนตรีเกียรติยศเพื่อถวายงานและรับพระบรมราโชบายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการจนถึงวันที่2กรกฎาคมนี้ตามคำทูลเชิญของประธานาธิบดีเอมานูเอลมาครงจึงมอบหมายให้นายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นผู้นำเสนอร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2570ในวาระที่1และขอให้คณะรัฐมนตรีใช้โอกาสนี้ตอบข้อซักถามของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรให้กระจ่างและชี้แจงให้ประชาชนได้ทราบถึงความจำเป็นความเร่งด่วนและเป้าหมายสำคัญในการจัดสรรงบประมาณตามภารกิจของแต่ละหน่วยงานอย่างชัดเจนผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: จังหวัดอำนาจเจริญสั่งการทุกอำเภอเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากตั้งแต่วันนี้ถึง3กรกฎาคมนี้
10: นายเสนีส้มเขียวหวานผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญเปิดเผยว่าตามประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งว่าตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่3กรกฎาคม2569ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นซึ่งอาจส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมขังและดินโคลนถล่มในพื้นที่ลาดเชิงเขาและพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งจังหวัดอำนาจเจริญเป็นพื้นที่เฝ้าระวังด้วยจึงขอให้ทุกอำเภอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมรับมือโดยติดตามสภาพอากาศและสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะพื้นที่จุดเสี่ยงที่เคยเกิดน้ำท่วมเป็นประจำแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงผ่านทุกช่องทางพร้อมเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่เครื่องจักรกลยานพาหนะและอุปกรณ์ช่วยเหลือให้พร้อมปฏิบัติงานตลอด24ชั่วโมงทั้งนี้ขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและหน่วยงานราชการอย่างต่อเนื่องหลีกเลี่ยงการอยู่ในพื้นที่เสี่ยงไม่หลบฝนใต้ต้นไม้ใหญ่หรือป้ายโฆษณาที่ไม่มั่นคงและเกษตรกรควรเตรียมป้องกันความเสียหายต่อผลผลิตทางการเกษตรพงศิริศรีหานามสวทอำนาจเจริญรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
11: หากคุณกำลังเดินทางหรือวุ่นอยู่กับงานนึกถึงเราสวทตะกั่วป่ายุคใหม่หัวใจเพื่อชุมชน FM 90.25 MHz หรือรับฟังได้ทั่วโลกกับวิทยุออนไลน์ของสวทตะกั่วป่า radio.prd.go.th/ตะกั่วป่าก
7: ราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

0: ที่นี่สวยจังเลยค่ะคุณพระแค่อนงได้สูดอากาศก็รู้สึกสดชื่นแล้วค่ะ
1: แล้วนี่ถ้าได้จับมือคนข้างๆแบบนี้สุขภาพใจยิ่งดีเลยนะ
0: อนงว่าถ้าได้นวดสมุนไพรอุ่นๆแช่เท้าในน้ำเกลือภูเขาแบบนี้สุขภาพต้องดีทั้งกายและใจแน่ๆเลยค่ะ
1: นะเพราะความสุขมันอยู่ที่การได้ดูแลกันในที่ที่อบอุ่นอย่างเมืองไทยนี่ไงล่ะการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพซอฟต์พาวเวอร์ของไทยเติมรักเติมพลังให้หัวใจและรอยยิ้มที่ประเทศไทย

0: บ่าวีมาเยี่ยมใครแค่โรงพยาบาล นั้นแร่โรคทูบยาควันมันเผ่าร้ายจุ๊
1: บไอ้ร้อยเลยเราเพิ่งกินข้าวแต่ลบแพทย์สักนิดหน่อย
0: ไอ้ไรไม่รู้มั่งเออนี่ตามพรบคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่ทูบบุรีนี
1: ่
0: ปี2535นั้นเขาบอกว่าถ้าทูบยาในที่สาธารณะนี่นะเมื่อในโรงพยาบาลพนี้หรือว่าโรงเรียนที่ราชการพนี
1: ้
0: ร้านอาหารที่ติดแอร์พนี้มีโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาทนั่น
1: จริงเหรออันถึงใจความดีว่าเหรอจริงเราไม่รู้จักวันเลย
2: พบการกระทำความผิดร้องเรียนได้ที่ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนบุหรี่และสุราที่สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่11จังหวัดนครศรีธรรมราชโทรศัพท์075 360 068
3: ชาวีคะหน้าฝนแบบนี้เรามาน้ำตกดินโคลนจะถล่มน้ำป่าจะไหลหลากไหมคะดีดีกลัว
4: ไม่ต้องกลัวดีดีเพราะมีเซฟบอสแคสคอยแจ้งเตือนล่วงหน้าและมีอาสาสมัครเฝ้าระวังธรณีพิบัติภัยคอยเฝ้าระวังภัยและดูปริมาณน้ำฝนหากเกิดเหตุจะรีบแจ้งเตือน
3: ดีเลยค่ะชาวีดีดีกับชาวีจะได้เตรียมตัวได้ทันรู้ก่อนเตรียมตัวทันด้วยระบบแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าผ่านเซลบอร์ดแคสต
4: ์สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
5: ์ทัดข่าวทันเหตุการณ์ทุกความเคลื่อนไหวพร้อมสาระความรู้และความบันเทิงฟังจังหวัดอันดามันเผยแพร่พร้อมกัน6สถานีสวทระนองสวทภูเก็ตสวทกระบี่สวทพังงาและสวทตะกั่วป่า 9:10 น.หลังจบข่าวต้นชั่วโมงถึง 10:00 น.ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์กับรายการอันดามันวันนี้

0: สายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
2: ตอนน้ำพระทัยสู่การแพทย์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงมีพระเมตตาและน้ำพระทัยต่อบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยพระองค์ทรงตระหนักถึงความสำคัญของการสาธารณสุขที่ดีในฐานะพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศพระองค์ทรงจัดตั้งมูลนิธิและโครงการต่างๆเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยผู้พิการและผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการรักษาพยาบาลทรงให้การสนับสนุนการวิจัยทางการแพทย์การพัฒนาโรงพยาบาลในพื้นที่ห่างไกลและการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นโดยเฉพาะในช่วงวิกฤตการณ์ต่างๆที่ประเทศไทยต้องเผชิญการทรงงานด้านการแพทย์ของพระองค์จึงเป็นการมอบโอกาสและกำลังใจให้กับผู้ที่กำลังเผชิญกับความทุกข์ยากทรงแสดงให้เห็นถึงความห่วงใยและเอาใจใส่ต่อสุขภาพของประชาชนอย่างแท้จริงการทรงเป็นแบบอย่างในการดูแลสุขภาพของตนเองก็เป็นสิ่งที่ทรงเน้นย้ำและเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนไทยได้อีกทางหนึ่งน้ำพระทัยที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงมีต่อบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยจะเป็นกำลังใจและแสงสว่างในยามที่เราขาดแคลนเสมอ
1: รักดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
0: ตอนยุติธรรมนำสุขในฐานะที่ทรงสำเร็จการศึกษาด้านกฎหมายและทรงเป็นอัยการสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงให้ความสำคัญกับหลักการความยุติธรรมเป็นอย่างยิ่งทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาวงการกฎหมายให้เป็นที่พึ่งของประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ได้โอกาสให้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างเท่าเทียมทรงใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ในการให้คำแนะนำทางกฎหมายแก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือทรงเป็นผู้ผลักดันให้เกิดโครงการกำลังใจในเรือนจำซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของสังคมต่อผู้ต้องขังหญิงและเด็กติดผู้ต้องขังทรงเห็นว่าผู้คนเหล่านี้ควรได้รับโอกาสในการเริ่มต้นชีวิตใหม่และไม่ควรถูกตีตราจากสังคมทรงริเริ่มโครงการและผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายหลายฉบับเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของสังคมและคุ้มครองสิทธิของประชาชนได้อย่างแท้จริงพระองค์มีพระวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลและทรงตระหนักถึงปัญหาในกระบวนการยุติธรรมทรงเชื่อมั่นว่าการสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมจะนำมาซึ่งความสงบสุขและความเจริญอย่างยั่งยืนด้วยพระปรีชาสามารถด้านกฎหมายของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงนำพาความยุติธรรมสู่สังคมเพื่อช่วยเหลือผู้ได้โอกาสให้ได้มีโอกาสอย่างเท่าเทียมน้อมรำลึกถึงพระองค์พระผู้ทรงเป็นแสงแห่งความยุติธรรมในดวงใจ
3: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังขอนำเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการอันดามันวันนี้นะคะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทั้ง4จังหวัดฝั่งอันดามันนะคะผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัด กระบี่จังหวัดพังงาจังหวัดภูเก็ตจังหวัดระนองและอำเภอตะกั่วป่านะคะหรือสวท.นะคะทั้ง4จังหวัดนั่นเองนะท่านผู้ฟังนะวันนี้ทีมงานวิทยุแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองค่ะอภิชราคงมณีเป็นผู้ดำเนินรายการในเช้าวันนี้กันนะคะเช้าวันที่29มิถุนายนพุทธศักราช2569จันทร์สุดท้ายของเดือนกันด้วยนะคะกำลังจะเริ่มเดือนใหม่กันอีกแล้วนะคะท่านผู้ฟังคะสำหรับในการเดินทางเข้ากราบถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานะคะตอนนี้ประชาชนทั่วสารทิศทีเดียวนะคะได้หลั่งไหลเดินทางนะคะแล้วก็สำหรับเมื่อวันที่27มิถุนายนมีคุณป้าท่านหนึ่งนะคะที่เป็นคนแรกที่ได้กราบพระศพพระองค์พาน้อมส่งสู่สวรรคาลัยนะคะซึ่งทางสำนักพระราชวังได้เปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเป็นวันแรกนะคะเมื่อวันที่27มิถุนายนและเปิดให้เข้าถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกาจนถึงเวลา21นาฬิกานะคะก็แบ่งเป็น3ช่วงเวลาด้วยกันนะคะช่วงแรก8นาฬิกาจนถึงเวลา10นาฬิกาช่วงที่2 11นาฬิกา30นาทีจนถึงเวลา16นาฬิกาค่ะและช่วงที่3เวลา20นาฬิกาจนถึงเวลา21นาฬิกานะคะโดยผู้ที่เข้าถวายสักการะพระศพก็ต้องผ่านจุดคัดกรองและลงทะเบียนจัดลำดับที่โถงอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานโดยมีเจ้าหน้าที่และจิตอาสาคอยดูแลอำนวยความสะดวกให้ค่ะสำหรับวันแรกนะคะเมื่อวันที่27มิถุนายนประชาชนจำนวนมากเดินทางมาเป็นครอบครัวและมาเป็นหมู่คณะด้วยชุดแต่งกายไว้ทุกสีดำและผ่านจุดคัดกรองและรับการจัดลำดับการเข้าถวายสักการะพระศพและภายในอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานเพื่อรับสติกเกอร์โบสีดำสำหรับเข้าสักการะพระศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและรับสติกเกอร์โบสีขาวเพื่อถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาค่ะจากนั้นก็เดินทางเข้าสู่ประตูมณีนพรัตน์และเดินตามเส้นทางที่สำนักพระราชวังกำหนดค่ะโดยผู้ที่เดินทางเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาจะเลี้ยวซ้ายผ่านประตูพรมโสภาและพักคอยที่ใต้ถงพระที่นั่งบรมราชสถิตมโหฬารเพื่อรอลำดับการเข้าถวายสักการะพระศพบนพระที่นั่งพิมานรัตยานะคะและเมื่อเข้ากราบเสร็จแล้วเดินออกยังประตูอนงครีลาโดยมีเจ้าหน้าที่สำนักพระราชวังนำภาพพระโกศและพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภามอบเป็นที่ระลึกก่อนเดินทางออกทางประตูอุดมสุดารักษ์ค่ะท่านผู้ฟังนะคะและสำหรับรายแรกที่ได้เดินทางนะคะคือนางสวนนาหรือป้านิดค่ะนางสวนนาเคนน้ำเที่ยงเป็นชาวจังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งได้รับการจัดลำดับเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเป็นคนแรกกล่าวด้วยความอาลัยว่าได้เดินทางมาถึงบริเวณจุดคัดกรองตั้งแต่เวลา16นาฬิกาของเมื่อวันศุกร์ที่26มิถุนายนตั้งใจอยากจะเข้าไปกราบพระศพเพราะรู้สึกว่าพระองค์ทรงงานหนักคอยดูแลช่วยเหลือประชาชนที่ตกทุกข์ในทุกหย่อมหญ้าที่เดือดร้อนจากน้ำท่วมไฟไหม้พระองค์ก็ไปช่วยดูแลอย่างใกล้ชิดไม่ถือพระองค์กันด้วยนะคะการท่านผู้ฟังแล้วก็สำหรับความรู้สึกของคุณสวนานะคะก็ได้บอกด้วยนะคะว่าเคยถวายเงินนะคะ100บาทแล้วท่านก็บอกว่าท่านไม่จะไม่รับเงินแล้วก็แต่จะเอาไปให้มูลนิธิ พื่อนพึ่งพายามยากและป้านิดนะคะหรือว่าคุณสุวรรณาก็บอกว่าเคยไปช่วยบรรจุถุงยางชีพและท่านก็ถือไอศกรีมเดินแจกไม่ถือพระองค์นะคะแล้วก็ป้านิดบอกว่าพระองค์ทรงน่ารักและก่อนที่พระองค์พาจะเสด็จพร้อมนะคะทางมูลนิธิเพื่อนพึ่งพานำถุงยางชีพไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยในที่ต่างๆมาตลอดด้วยนะคะแล้วก็เป็นความรู้สึกนะคะของผู้ที่เข้านะคะกราบประสบของพระองค์ท่านนะคะก็เลยนำมาถ่ายทอดให้ท่านผู้ฟังได้ทราบกันนะคะส่วนอีกท่านหนึ่งค่ะเป็นชาวจังหวัดสมุทรปราการคือคุณรุ่งทิวาเพ็งนามนะคะกล่าวว่าก็นั่งรถเมษาย25จากจังหวัดสมุทรปราการเดินทางมาตั้งแต่21นาฬิกาของเมื่อวันศุกร์นะคะ21นาฬิกาวันศุกร์ที่26มิถุนายนมารอข้ามคืนเพื่อเข้าถวายสักการะพระศพพระองค์พาและในวันนี้ก็ภาพที่เห็นติดตานะคะในตอนน้ำท่วมภาคใต้พระองค์เสด็จส่วนพระองค์และทรงวิ่งระยะไกลเพื่อไปเยี่ยมราษฎรที่ถูกน้ำท่วมค่ะแล้วก็สำหรับความปลื้มปิติความประทับใจความตื้นตันใจนะคะคุณรุ่งทิวาเพ็งนามก็ได้ถ่ายทอดออกมานะคะให้สื่อมวลชนได้ทราบกันนะคะแล้วก็ท่านก็บอกคุณรุ่งทิวาก็บอกว่าพระองค์ทรงเป็นแบบอย่างที่เรียบง่ายและทรงเก่งด้านกีฬาดนตรีรู้สึกปลาบปลื้มนะคะอภิชลาก็ถ่ายทอดนะคะมาจากคำพูดของผู้ที่ให้สัมภาษณ์คือนางสาวรุ่งทิวาเพ็งนามอายุ42ปีเป็นชาวจังหวัดสมุทรปราการนะคะท่านผู้ฟังค่ะขณะนี้เวลา 9:27 นาทีนะคะท่านผู้ฟังก่อนที่เราจะไปพบกันในช่วงของคัดข่าวมาคุยในวันนี้นะคะกับการติดตามรับฟังรายการอนามันวันนี้นะคะท่านผู้ฟังค่ะอภิชลาก็จะคุยกันในเรื่องของอากาศนะคะเพราะตอนนี้ทั้ง6จังหวัดฝั่งอนามันฝนตกทั่วๆทีเดียวนะคะและจะหนักบ้างเบาบ้างเรามาดูนิดนึงวันนี้วันที่29มิถุนายนทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็คาดนะคะว่าจังหวัดที่จะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักมากเลยภาคใต้ค่ะจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตนะคะ3จังหวัดฝนตกหนักถึงหนักมากนะคะและส่วนภาคกลางจังหวัดกาญจนบุรีภาคตะวันออกจังหวัดตราดค่ะคือ5จังหวัดนะคะที่มีโอกาสที่จะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักส่วนจังหวัดที่จะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักนะคะภาคใต้ชุมพรสุราษฎร์ธานีกระบี่ตรังและสตูลนะคะก็แน่นอนว่าทั้งฝั่งอนามันนะคะระนองลงไปถึงสตูลค่ะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักมากและฝนตกหนักกันนะคะท่านผู้ฟังเรามาดูในภาพรวมสักนิดนึงนะคะสรุปรวมจากประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยานะคะท่านผู้ฟังค่ะในเหตุการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันตอนบนนะคะมีผลกระทบตั้งแต่วันที่29มิถุนายนจนถึงวันที่3กรกฎาคมตอนนี้ทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้ออกมาเป็นฉบับที่6กันแล้วนะคะเมื่อเวลา5นาฬิกาและสำหรับฉบับถัดไปท่านผู้ฟังค่ะอย่าลืมรอติดตามรับฟังกันจะออกมาในช่วงเวลา17นาฬิกานะคะเรามาดูฉบับล่าสุดฉบับที่6นี้นะคะ29มิถุนายนถึง3กรกฎาคมประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันออกภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะเนื่องจากจะมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นนะคะขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยค่ะคลื่นลมทะเลอันดามันตอนบนก็จะมีกำลังค่อนข้างแรงนะคะฝากถึงชาวเรือกันด้วยนะคะที่กำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้ค่ะก็ในช่วง29มิถุนายนถึง3กรกฎาคมคลื่นจะสูง 2-3 เมตรค่ะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบน ควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวด้วยนะคะและเพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นค่ะก็ขอให้ท่านได้วางแผนการใช้ชีวิตวางแผนในการเดินทางในช่วงนี้กันด้วยนะคะ29มิถุนายนถึง3กรกฎาคมก็ให้เพิ่มความระมัดระวังและขอให้ติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดกันด้วยติดตามกันต่อไปนะคะประกาศฉบับถัดไปในช่วงเวลา17นาฬิกาของวันนี้กันเรามาดูนะคะสถานการณ์ต่างๆที่ทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้สรุปนะคะให้เราได้ทราบกันและเราก็ไปดูกันว่าในวันพรุ่งนี้จะเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะคาดการณ์กันว่าจังหวัดที่จะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักนะคะมี4จังหวัดด้วยกันค่ะภาคตะวันออกค่ะจังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราดนะคะส่วนภาคใต้จังหวัดระนองพังงาค่ะส่วนจังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักก็จะมีทั้งภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกนะคะส่วนภาคใต้จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีภูเก็ตและกระบี่ค่ะท่านผู้ฟังนำข่าวรายงานอากาศมาเสิร์ฟกันในเช้าวันนี้กันแล้วนะคะช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนค่ะเดี๋ยวช่วงถัดไปเดี๋ยวเราจะกลับมาพบกันในช่วงของคัดข่าวมาคุยค่ะ
4: ประกาศสำหรับแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมาที่ได้รับอนุญาตให้ทำงานถึงวันที่31มีนาคม2570ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่2ธันวาคม2568เร่งดำเนินการจัดทำหนังสือเดินทางหรือหนังสือรับรองบุคคลให้แล้วเสร็จภายในวันที่17สิงหาคม2569และเข้ารับการตรวจลงตราอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรกับสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองภายในวันที่28กันยายน2569พร้อมแนบหลักฐานเข้าระบบผ่านเว็บไซต์ eworkpermit.doe.go.th ภายในวันที่28กันยายน2569หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรและใบอนุญาตทำงานจะสิ้นสุดทันทีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดระนองหมายเลขโทรศัพท์077-862-026-8
5: แจ้งเตือนแรงงานต่างด้าวขับวินมอเตอร์ไซค์รถพ่วงข้างรับจ้างเพื่อการทำงานมีความผิดของความร่วมมือนายจ้างสถานประกอบการที่มีการจ้างคนต่างด้าวทำงานห้ามให้คนต่างด้าวทำงานรับจ้างขับขี่รถจักรยานยนต์หรือยานพาหนะเช่นขับวินมอเตอร์ไซค์เป็นต้นมีความผิดเพราะเป็นงานต้องห้ามของแรงงานต่างด้าวและหากมีใบอนุญาตทำงานและทำงานนอกเหนือจากที่มีสิทธิ์จะทำได้จะมีความผิดต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายเจอจับปรับส่งกลับทันทีเพราะเป็นงานต้องห้ามของแรงงานต่างด้าวมีโทษปรับ 5,000 ถึง 50,000 บาทพบเห็นแรงงานต่างด้าวกระทำความผิดแจ้งเบาะแสได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดระนองโทร077-862-026-8
6: วันนี้มาชวนทุกคนเที่ยวงานยิ่งใหญ่แห่งปีเกษตรแฟร์จังหวัดระนองประจำปี2569สำนักงานเกษตรจังหวัดระนองขอเชิญชวนพี่น้องชาวระนองและนักท่องเที่ยวมาร่วมชมชิมช็อปจุใจตลอด4วันเต็มเตรียมพบกับของดีของเด็ดและกิจกรรมสุดพิเศษมากมายณลานอเนกประสงค์เทศบาลเมืองระนองวันที่26ถึง29มิถุนายน2569พบกับกิจกรรมการประกวดผลผลิตทางการเกษตรกิจกรรมเสวนาเชื่อมโยงเครือข่าย YSF และ SF รวมพลังเกษตรกรรุ่นใหม่กิจกรรมเดินแบบแม่บ้านเกษตรกรโชว์อัตลักษณ์ท้องถิ่นกิจกรรมสาธิตและเวิร์กช็อปเรียนรู้การแปรรูปสินค้าเกษตรการแสดงคอนเสิร์ตจากศิลปินบิวกัลยาณีหลวงไก่กิมชยาภาแพรชนาและภายในงานยังจัดเต็มด้วยโซนจำหน่ายสินค้าเกษตรนิทรรศการความรู้การแสดงจากศิลปินและโปรโมชั่นสุดคุ้มนาทีทองกินฟรีพร้อมลุ้นรับรางวัลอีกเพียบ

0: สวัสดีครับ
1: อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์สวัสดีสวัสดีบายดีไหม
2: แม้เราต่างศาสนาต่างวัฒนธรรมแต่เราคือพี่น้องร่วมชาติเดียวกันเป็นชาวไทยเหมือนกันแค่ทักทายกันด้วยรอยยิ้มเคารพความต่างเข้าใจกันด้วยหัวใจใต้ของเราก็จะเป็นใต้สันติสุขอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติ
1: เคยเห็นไหมเรื่องบางเรื่องมันดูไม่โปร่งใสเหมือนมีอะไรแอบแฝงอยู่หมายถึงเรื่องทุจริตเหรอเห็นบ่อยเลยแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงดีกลัวไปแจ้งแล้วจะเดือดร้อนไม่ต้องกลัวเลยนะตอนนี้เขามีช่องทางแจ้งเบาะแสปลอดภัยมากทั้งสายด่วนปปช.1205หรือเข้าทางเว็บไซต์ www.nacc.go.th ก็ได้นะ
3: อ๋อแบบนี้ก็ดีเลยคนธรรมดาอย่างเราก็ช่วยได้สินะ
1: ใช่เพราะทุกเสียงมีค่าในการต่อต้านการทุจริต
3: เรามาร่วมกันแสดงพลังว่าคนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
1: แจ้งเบาะแสวันนี้เพื่อสังคมไทยโปร่งใสในวันพรุ่งนี
4: ้คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตรวมพลังสร้างสังคมซื่อสัตย์โปร่งใสและเป็นธรรม
5: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
6: มาคุย
7: ค่ะช่วงคัดข่าวมาคุยนะคะขณะนี้เวลา 9:46 นาทีค่ะเชิญชวนค่ะชาวระนองชาวกระบี่ชาวพังงาและชาวภูเก็ตกันด้วยนะคะร่วมสมัครเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตเฉลิมพระเกียรตินะคะครั้งที่12นะคะสโตรก4โรค6พฤติกรรมรู้แล้ว

นะคะเพิ่มเติมนิดนึงในส่วนของจังหวัดระนองนะคะจะกำหนดจัดที่บริเวณลานจอดรถหอนาฬิกาอำเภอเมืองจังหวัดระนองในวันที่1พฤศจิกายนซึ่งตรงกับวันอาทิตย์นะคะแล้วก็จะมีการปล่อยตัวนักกีฬาที่เข้าร่วมกิจกรรมเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตครั้งที่12เฉลิมพระเกียรตินะคะในเวลา6นาฬิกาค่ะตอนนี้ชุดการแข่งขันสวยทีเดียวนะคะท่านผู้ฟังยังไงก็ให้รีบสมัครกันนะคะและท่านก็จะได้รับสิทธิ์ลดหย่อนภาษี2เท่าและมีการประกันอุบัติเหตุตามเงื่อนไขที่กำหนดกันด้วยนะคะท่านผู้ฟังซึ่งใบเสร็จนี้สามารถนำไปลดหย่อนภาษีกันได้ด้วย2เท่าด้วยนะคะประชาสัมพันธ์ให้ทราบกันเราไปกันนะคะที่จังหวัดภูเก็ตกันนะคะท่านผู้ฟังรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมย้ำรัฐบาลเดินหน้าทางพิเศษกระทู้ป่าตองผลักดันเข้าคณะรัฐมนตรีในไตรมาสที่4ปี2569นี้พร้อมลดค่าผ่านทางช่วยประชาชนและยังยืนยันว่ายังคงมาตรฐานความปลอดภัยเหมือนเดิมกันนะคะซึ่งเมื่อวันที่28มิถุนายนในช่วงเวลา 15:30 นาทีนายสันเพชรบุญยามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าพร้อมรับฟังแนวทางการดำเนินโครงการทางพิเศษจังหวัดภูเก็ตระยะที่1ช่วงกระทู้ป่าตองโดยพื้นที่นะคะที่ได้ลงไปนะคะก็เป็นพื้นที่ที่ทางนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจำรองโฆษกสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะก็ได้ลงด้วยและมีผู้แทนการทางพิเศษแห่งประเทศไทยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมลงพื้นที่ในครั้งนี้นะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนายสันเพชรบุญยามณีกล่าวค่ะว่าโครงการทางพิเศษจังหวัดภูเก็ตระยะที่1ช่วงกระทู้ป่าตองนั้นเป็นโครงการที่ประชาชนในพื้นที่เรียกร้องและรอคอยมาอย่างยาวนานเนื่องจากเส้นทางสำคัญที่จะช่วยแก้ไขปัญหาการจราจรเพิ่มความสะดวกในการเดินทางและยกระดับศักยภาพด้านการคมนาคมของจังหวัดภูเก็ตนะคะและจะมีการผลักดันโครงการนี้ให้เกิดเป็นรูปธรรมนะคะตอนนี้ก็เป็นการศึกษารายละเอียดโครงการมีความคืบหน้าไปมากและคาดว่าจะสามารถเสนอเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีภายในไตรมาสที่4ของปี2569และถ้าว่าได้รับความเห็นชอบจะดำเนินการก่อสร้างทันทีโดยใช้ระยะเวลาในการก่อสร้าง4ปีด้วยกันนะคะซึ่งทางรัฐบาลก็ยังให้ความสำคัญกับการลดภาระค่าของชีพของประชาชนและได้มอบหมายให้การทางพิเศษแห่งประเทศไทยศึกษาความเหมาะสมในการปรับลดอัตราค่าผ่านทางโดยกำหนดอัตราเบื้องต้นนะคะเช่นรถจักรยานยนต์คันละ10บาทรถยนต์4ล้อ20บาทรถยนต์6ล้อ10ล้อนะคะ40บาทและรถที่มากกว่า10ล้อก็อยู่ที่60บาทนะคะซึ่งก็เป็นไปตามนโยบายของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจนะคะได้เน้นใช้งบประมาณที่คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนกันด้วยนะคะงานเกษตรของดีอำเภอปลายพระยาที่กระบี่ตอนนี้ก็เริ่มแล้วชูเสน่ห์วิถีชุมชนเกษตรต่อยอดผลผลิตสู่แหล่งผลิตอาหารที่มีคุณภาพของจังหวัดฟื้นเศรษฐกิจสร้างรายได้ให้ผู้คนในพื้นที่ได้อย่างยั่งยืนกันด้วยนะคะสำหรับงานวันเกษตรและของดีอำเภอปลายพระยาที่จังหวัดกระบี่นะคะก็ได้มีพิธีเปิดนะคะเมื่อวันที่27มิถุนายนเวลา 18:00 นโดยนายอังกูลศีลาเทวกูลผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ท่านก็เป็นประธานในพิธีเปิดนะคะในธีมเสน่ห์วิถีชุมชนเกษตรสู่เทศกาลของดีปลายพระยาหน้าที่ว่าการอำเภอปลายพระยาจังหวัดกระบี่ค่ะโดยมีท่านนายอำเภอนางนันทิชาเกิดแก้วนะคะกล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานนะคะงานนี้จะมีไปจนถึงวันที่1กรกฎาคมค่ะบรรยากาศของงานนะคะก็คึกคักทีเดียวประชาชนเดินทางเข้ามาชมนะคะแล้วก็ชิมช็อปกันนะคะท่านผู้ฟังก็ถือว่าเป็นการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายนะคะแล้วก็เป็นการประชาสัมพันธ์ผลผลิตทางการเกษตรและของดีอำเภอปลายพระยาให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายนะคะแล้วก็เป็นการต่อยอดผลผลิตทางการเกษตรให้เป็นแหล่งผลิ

0: อาหารที่มีคุณค่าของจังหวัดกระบี่กันด้วยค่ะที่ระนองนะคะงานเกษตรแฟร์ระนองก็ได้จัดนะคะแล้วก็มีพิธีเปิดเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเช่นเดียวกันนะคะในขณะเดียวกันงาน130ปีอำเภอกระบุรีจังหวัดระนองก็กำลังจัดนะคะ2จุดในระนองค่ะที่อำเภอกระบุรี130ปีกระบุรีนะคะที่ว่าการอำเภอกระบุรีแล้วส่วนงานเกษตรแฟร์ปี2569ที่ลานอเนกประสงค์หน้าเทศบาลเมืองระนองนะคะ2ที่บรรยากาศคึกคักนะคะชิมช็อปกันและมีจุดเช็คอินกันด้วยนะคะและในขณะเดียวกันนี้ก็ถือว่าเป็นการสร้างมูลค่านะคะสำหรับเกษตรมูลค่าสูงในงานเกษตรแฟร์จากการสอบถามของผู้ประกอบการแล้วก็ผู้ที่จำหน่ายตามบูธต่างๆก็บอกว่าของก็ผลิตเกือบแทบจะไม่ทันนะคะก็ได้นำมานี่ก็ขายดีมากนะคะกระแสการหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจนะก็ถือว่าเป็นในเรื่องราวดีๆนะคะก็เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลตรงนี้ในเรื่องของการหมุนเวียนของเม็ดเงินกันค่ะอีกเรื่องนึงที่ระนองนะคะหอการค้าจังหวัดระนองก็ได้ร่วมกับภาครัฐเอกชนประชาชนสร้างเครือข่ายต้านทุจริตในพื้นที่จากโครงการเรียกรับเราร้องสร้างสังคมธุรกิจโปร่งใสซึ่งเป็นการผนึกกำลังนะคะโดยทางหอการค้าจังหวัดระนองภาคีเครือข่ายนะคะของจังหวัดระนองได้ร่วมกันเพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันการเรียกรับสินบนและการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการเฝ้าระวังและป้องกันการทุจริตในพื้นที่นะคะโดยในงานนายราชันมีน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดระนองเป็นประธานเปิดโครงการที่ Heritage Grand Convention กันและสำหรับในเรื่องนี้นะคะทางประธานหอการค้าจังหวัดระนองนางจารุวรรณเกียรติไพบูลย์ก็บอกนะคะว่าโครงการนี้ก็มีเป้าหมายในการจะตั้งเครือข่ายเพื่อที่จะเชื่อมความร่วมมือระหว่างภาคเอกชนภาครัฐภาคประชาชนรวมทั้งคณะกรรมการธรรมาภิบาลของจังหวัดระนองหรือกกร.นะคะแล้วก็เพื่อนจังหวัดระนองรวมถึงชมรมสตรองจิตพอเพียงต้านทุจริตของระนองนะคะในการร่วมกันเป็นหูเป็นตาในการเฝ้าระวังแจ้งเบาะแสการทุจริตพร้อมส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและแพลตฟอร์มทัฟฟี่นะคะในช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพกันด้วยก็ถือว่าเป็นอีกก้าวสำคัญนะคะในการสร้างสังคมที่โปร่งใสเป็นธรรมและร่วมกันขับเคลื่อนจังหวัดระนองให้ปลอดจากการทุจริตอย่างยั่งยืนด้วยท่านผู้ฟังคะเวลาหมดแล้วนะคะกับการติดตามรับฟังรายการอันดามันวันนี้เจอกันใหม่พรุ่งนี้นะคะท่านผู้ฟังในช่วงเวลา 9:10 น.จนถึงเวลา 10:00 น.ค่ะวันนี้ขอบคุณทีมงานสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ภูเก็ตพังงาและอำเภอตะกั่วป่านะคะที่รับสัญญาณออกอากาศพร้อมกันนะคะอภิสราคงมณีทีมงานวิทยุแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองเป็นผู้ดำเนินรายการในวันนี้ค่ะลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะคะช่วงนี้ฝนตกถนนลื่นนะคะบางช่วงก็อาจจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากเพิ่มความระมัดระวังกันด้วยนะคะเดินทางไปไหนมาไหนปลอดภัยและก็วันนี้นะคะลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
1: โทษพิษภัยและผลกระทบจากยาเสพติดทำให้เจ็บป่วยร่างกายอ่อนแอไม่แข็งแรงขาดการคิดอย่างมีเหตุผลหากห้ามใจตัวเองไม่ได้จนบางครั้งเกิดประสาทหลอนทำร้ายตัวเองหรือผู้อื่นและมักแยกตัวออกจากสังคมยาเสพติดมีแต่โทษไม่เกิดประโยชน์กับใครทั้งตัวเองครอบครัวและคนใกล้ชิด

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 10:00 นกับอรัญญาชมชื่นการจัดงาน OTOP Mid Year 2026ตลอด9วันมีเงินสะพัดกว่า893ล้านบาทอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
6: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
7: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยตลอด9วันของการจัดงาน OTOP Mid Year 2026มีเงินสะพัดกว่า893ล้านบาทช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากสร้างรายได้ชุมชนทั่วประเทศอย่างยั่งยืน
8: นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงความสำเร็จของการจัดงาน OTOP Mid Year 2026โดยระบุว่าตลอด9วันของการจัดงานมียอดจำหน่ายรวมกว่า893ล้านบาทซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ที่600ล้านบาทและมากกว่ายอดจำหน่ายของปีที่ผ่านมากว่า122ล้านบาทนับเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากที่ประสบความสำเร็จอย่างยิ่งซึ่งปีนี้มีสินค้าจากชุมชนที่ไม่ใช่โอท็อป 3-5 ดาวมาจำหน่ายด้วยหลายรายถือเป็นการเปิดโอกาสและเป็นการกระจายรายได้สู่ชุมชนฐานรากอย่างแท้จริงนอกจากนี้ยังมีผู้ประกอบการหลายกลุ่มที่ได้ยอดออเดอร์ต่อยอดธุรกิจจำนวนมากสะท้อนความสำเร็จในการส่งเสริมพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่ต้องการของตลาดและผู้บริโภคทุกกลุ่มทุกช่วงวัยพร้อมหวังว่าทุกยอดซื้อจะเป็นการต่อยอดสร้างรายได้ให้ชุมชนอย่างยั่งยืนและขอเชิญชวนประชาชนเตรียมชมช้อปชิมเช็คอินในมหกรรมโอท็อปที่ยิ่งใหญ่ในช่วงเดือนสิงหาคมนี้ในงานศิลปาชีพประเทศไทยโอท็อปล้อมดวงใจด้วยพระบารมีจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมคุมเข้มพนันออนไลน์ช่วงฟุตบอลโลกปิดเว็บผิดกฎหมายแล้วกว่า 12,000 URL พร้อมย้ำประชาชนรับชมผ่านช่องทางถูกลิขสิทธิ์
9: นางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดเผยว่ากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้เดินหน้าเฝ้าระวังและปราบปรามการพนันออนไลน์อาชญากรรมทางเทคโนโลยีและการละเมิดลิขสิทธิ์อย่างเข้มงวดมาตลอดโดยเฉพาะในช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลกทั้งนี้ระหว่างวันที่10ถึง24มิถุนายนที่ผ่านมากระทรวงได้บังคับใช้คำสั่งศาลร่วมกับแพลตฟอร์มออนไลน์เช่น Facebook Instagram X และ YouTube ปิดกั้นเว็บไซต์และแพลตฟอร์มที่กระทำผิดแล้วรวม 12,671 URL พร้อมใช้ระบบอัลกอริทึมตรวจจับ คำค้นหาที่เข้าข่ายผิดกฎหมายและเปิดศูนย์เฝ้าระวังเว็บไซต์ผิดกฎหมายปฏิบัติงานตลอด24ชั่วโมงพร้อมย้ำว่าหากแพลตฟอร์มใดไม่นำข้อมูลผิดกฎหมายออกตามกำหนดอาจมีความผิดตามกฎหมายและขอความร่วมมือประชาชนรับชมการแข่งขันผ่านช่องทางที่ถูกลิขสิทธิ์ไม่เผยแพร่หรือชักชวนให้เล่นพนันออนไลน์วัฒนาสระเกตรายงาน
1: ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดเตรียมพร้อมทุกด้านเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยตลอดฤดูฝน
10: นายเกื้อกูลมานะสัมพันธ์สกุลผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่สั่งการหน่วยงานในสังกัดให้ดำเนินการเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรเครื่องจักรและยานพาหนะให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลาเพื่อสนับสนุนหน่วยงานในพื้นที่ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งได้อย่างมีประสิทธิภาพรวดเร็วและทันท่วงทีเนื่องจากในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ระยะนี้มีฝนตกลงมาในหลายพื้นที่จำเป็นต้องเตรียมความพร้อมในด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยรวมถึงหากเกิดสถานการณ์ฝนทิ้งช่วงก็จะเกิดภาวะภัยแล้งได้จึงจำเป็นต้องมีการเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรเครื่องจักรกลยานพาหนะให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลาทั้งนี้โครงการชลประทานเชียงใหม่ได้จัดเตรียมเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับภารกิจช่วยเหลือประชาชนพร้อมกำลังเจ้าหน้าที่ฝ่ายช่างกลและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อรองรับการปฏิบัติภารกิจในทุกสถานการณ์โดยทุกหน่วยในสังกัดมีความพร้อมปฏิบัติงานสามารถเข้าพื้นที่เพื่อสนับสนุนภารกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งได้ทันทีเมื่อได้รับการประสานงานพิมลกันเดชาชัยทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
11: ท่านกำลังติดตามรับฟังสวทตะกั่วป่ายุคใหม่หัวใจเพื่อชุมชน FM 90.25 MHz แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ได้ที่076-421-055สวทตะกั่วป่าบริการข้อมูลข่าวสารเพื่อท้องถิ่นเคียงข้างคุณเสมอทุกที่ทุกเวลา
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
12: อย่าไว้ใจทางอย่าวางใจหนู
13: โรคเล็บโตสไปโรซิสหรือโรคชีหนูพบได้ในสัตว์หลายชนิดเข้าสู่ร่างกายทางผิวหนังที่เปื่อยยุ่ยบาดแผลรอยขีดข่วนหรือเยื่อบุอ่อนตามส่วนต่างๆของร่างกายเนื่องจากสัมผัสน้ำหรือแช่น้ำที่ปนเปื้อนฉี่หนูหมูวัวควายสุนัข
12: โรคฉี่หนูอันตรายกว่าที่คุณคิด
13: จะมีอาการไข้ปวดศีรษะรุนแรงปวดกล้ามเนื้อบริเวณขาและน่องอย่างรุนแรงมีจุดเลือดออกตามผิวหนังและเยื่อบุป้องกันด้วยการสวมรองเท้าบูทถุงมือขณะทำงานที่ต้องสัมผัสน้ำกำจัดหนูเก็บขยะในภาชนะที่มีฝาปิดมิดชิดกำหนดพื้นที่สัตว์เลี้ยง
12: เป็นโรคฉี่หนูอาจตายได้หากไม่ได้รับการรักษาที่ถูกต้องตั้งแต่เริ่มแรก
13: ด้วยรักและห่วงใยจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่11จังหวัดนครศรีธรรมราช
14: เฮ้ยช่วงนี้ทำไมใครๆก็ใส่หน้ากากกันเต็มไปหมดเลยอ่ะ
15: ก็ฝุ่น PM 2.5 ไงฝุ่นขนาดเล็กมองไม่เห็นแต่เข้าไปทำร้ายปอดเราได้เลยนะ
14: งั้นฉันต้องรีบไปป้องกันตัวเองแล้วสิ
15: ง่ายๆใส่หน้ากากก่อนออกจากบ้านเช็คค่าฝุ่นแล้วก็ช่วยกันไม่เผาขยะไง
14: โอเคป้องกันตัวเองป้องกันคนรอบข้างด้วย
16: เช็คฝุ่นใส่แมสงดเผาร่วมกันต้าน PM 2.5 ด้วยความห่วงใยจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
17: เธอโตขึ้นอยากเป็นอะไรเหรอ
18: เราอยากเป็นเชฟชื่อดังอะที่ทำอาหารอะไรก็อร่อยแล้วเธอล่ะ
17: เราอยากเป็นนักบินที่เก่งที่สุดในโลก
19: อย่าให้ระหว่างทางไปไม่ถึงจุดหมายเพราะอยากลองในสิ่งที่ผิดยาเสพติดเ พร้อมทำลายทุกชีวิตที่ก้าวพลาดมาร่วมกันสร้างเกราะป้องกันกล้าที่จะปฏิเสธไม่ลองทำกิจกรรมสร้างสรรค์เสริมความรักจากครอบครัวให้เป็นวัคซีนใจและรวมพลังชุมชนช่วยกันสอดส่องดูแลสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
20: เธอเคยเห็นไหมเรื่องบางเรื่องมันดูไม่โปร่งใสเหมือนมีอะไรแอบแฝงอยู
21: ่หมายถึงเรื่องทุจริตเหรอเห็นบ่อยเลยแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงดีกลัวไปแจ้งแล้วจะเดือดร้อน
20: ไม่ต้องกลัวเลยนะตอนนี้เขามีช่องทางแจ้งเบาะแสปลอดภัยมากทั้งสายด่วนปปช.1205หรือเข้าทางเว็บไซต์ www.nacc.go.th ก็ได้นะ
21: อ๋อแบบนี้ก็ดีเลยคนธรรมดาอย่างเราก็ช่วยได้สินะ
20: ใช่เพราะทุกเสียงมีค่าในการต่อต้านการทุจริต
21: เรามาร่วมกันแสดงพลังว่าคนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
20: แจ้งเบาะแสวันนี้เพื่อสังคมไทยโปร่งใสในวันพรุ่งนี
22: ้คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตรวมพลังสร้างสังคมซื่อสัตย์โปร่งใสและเป็นธรรม
23: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
24: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 MHz และเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ฝั่งอันดามันผ่านคลื่นความถี่4จังหวัด5สถานีสวทพังงา FM 100 MHz สวทตะกั่วป่าจังหวัดพังงา FM 90.25 MHz สวทกระบี่ FM 98.5 MHz สวทระนอง FM 107.25 MHz และสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz Facebook Live เพจสวทภูเก็ต Radio เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 10:10 น.ถึง 11:00 น.จากนี้ไปเชิญติดตามรับฟังรายการเล่าข่าวอันดามันดำเนินรายการโดยทีมงานสวทภูเก็ต

0: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ในช่วงเวลาของรายการเล่าข่าวอันดามันนะคะเราเจอกันจันทร์ถึงศุกร์สายๆแบบนี้10นาฬิกา10นาทีโดยประมาณหลังข่าวต้นชั่วโมงทางสวทภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์และเครือข่ายทั้ง4จังหวัด5สถานีสวัสดีทักทายกันนะคะสวทพังงาสวทตะกั่วป่าจังหวัดพังงาสวทกระบี่สวทระนองรวมถึงสวทภูเก็ตเองด้วยแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางผ่านทาง Facebook Live เพจสวทภูเก็ต Radio นะคะวันนี้เราอยู่ด้วยกันจันทร์ที่29มิถุนายน2569อยู่กับนุรีวัชรีรัตนการรับหน้าที่ดำเนินรายการนะคะนำข่าวสารมาฝากกัน2ช่วงช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนและช่วงของข่าวใต้รายวันรวมถึงงานเพลงแล้วก็มีสปอตประชาสัมพันธ์มาฝากกันด้วยนะคะเดี๋ยวไปติดตามสารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภากับตอนที่มีชื่อว่าพระกรณียกิจช่วยผู้ต้องขังหญิงค่ะเดี๋ยวกลับมากับช่วงแรกช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนค่ะ
1: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
2: ตอนพระกรณียกิจช่วยผู้ต้องขังหญิงเรื่องราวของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดากับโครงการกำลังใจในพระดำริเป็นที่ประจักษ์ในพระเมตตาที่ยิ่งใหญ่พระองค์ทรงมีพระราชดำริที่จะช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงและลูกติดแม่ซึ่งเป็นผู้ต้องขังในเรือนจำให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาตนเองทรงเล็งเห็นว่าผู้หญิงที่ต้องโทษในเรือนจำนั้นมีความต้องการที่แตกต่างจากผู้ชายและควรได้รับการดูแลที่เหมาะสมพระองค์ทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังหญิงให้ได้รับการฝึกอาชีพได้เรียนรู้ทักษะใหม่ๆเพื่อให้พวกเขาสามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรีโดยไม่ถูกตีตราหรือถูกเลือกปฏิบัติส่งเริ่มโครงการต่างๆเช่นการฝึกอาชีพเสริมการจัดอบรมด้านจิตวิทยาและการให้ความรู้ด้านการเลี้ยงดูบุตรซึ่งเป็นการช่วยแก้ปัญหาจากต้นเหตุด้วยความช่วยเหลือและโอกาสที่พระองค์ทรงมอบให้ทำให้ผู้ต้องขังหญิงหลายคนได้กลับตัวเป็นคนดีมีอาชีพสุจริตและกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขโครงการนี้จึงเป็นสัญลักษณ์ของความเมตตาและโอกาสที่ทรงมอบให้แก่ผู้ที่ทำผิดพลาดไปแล้วแต่ยังคงมีความหวังที่จะกลับมาทำสิ่งดีๆเพื่อตัวเองและสังคมโครงการกำลังใจในพระดำริคือน้ำพระทัยอันยิ่งใหญ่ที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพระราชทานแก่ผู้ต้องขังหญิงขอให้แสงแห่งความเมตตานี้สถิตอยู่ในความทรงจำของประสบกรณิกรไทย

รถยามสายฟังข่าวสบายๆร้อยเรื่องราวมาเล่าขานผ่านรายการเล่าข่าวอันดามันกับทีมงานสวท.ภูเก็ตช่วงข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนค่ะนายกรัฐมนตรีนะคะถวายงานในฐานะรัฐมนตรีเกียรติยศระหว่างการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการมอบรองนายกเอกนิตินำเสนอร่างงบปี70ต่อสภาย้ำว่าครม.แจ้งชัดทุกข้อซักถามค่ะด้านของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในฐานะรัฐมนตรีเกียรติยศเพื่อถวายงานและรับพระบรมราโชบายในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่28มิถุนายนจนถึง2กรกฎาคม2569ตามคำทูลเชิญค่ะของประธานาธิบดีเอมานูเอลมาเครงมาโครงค่ะประธานาธิบดีเอมานูเอลมาโครงเนื่องในโอกาสครบรอบ170ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทยฝรั่งเศสโดยเหตุนี้นะคะจึงมอบหมายให้นายเอกนิติธันต์ประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นผู้นำเสนอร่างพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2570ในวาระแรกรับหลักการพร้อมกำชับให้รัฐมนตรีทุกกระทรวงใช้เวทีสภาผู้แทนราษฎรชี้แจงเหตุผลความจำเป็นและเป้าหมายของการจัดสรรงบประมาณในภารกิจของแต่ละหน่วยงานรวมถึงตอบข้อซักถามของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอย่างครบถ้วนเพื่อสร้างความเข้าใจแก่ประชาชนสำหรับการพิจารณาร่างพรบ.งบประมาณวาระแรกจะมีขึ้นระหว่างวันที่29มิถุนายนจนถึงวันที่1กรกฎาคม2569รวม3วันโดยร่างงบประมาณวงเงิน 3.78 ล้านล้านบาทจัดทำภายใต้ข้อจำกัดด้านการคลังและภาวะเศรษฐกิจโลกที่ยังมีความไม่แน่นอนมุ่งตอบโจทย์ทั้งการดูแลประชาชนในระยะสั้นการลงทุนเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของประเทศในระยะยาวผ่าน3เป้าหมายสำคัญได้แก่การเสริมสร้างความมั่นคงและภูมิคุ้มกันของประเทศการลงทุนในอุตสาหกรรมใหม่และการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนส่วนการประชุมครม.ประจำสัปดาห์วันที่30มิถุนายน2569ได้มอบหมายให้นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมทำหน้าที่ประธานการประชุมค่ะสำหรับในส่วนของการอภิปรายร่างพรบ.งบประมาณปี2570นั้นนะคะซึ่งการประชุมสภาผู้แทนราษฎรชุดที่27ปีที่1ครั้งที่25สมัยสามัญประจำปีครั้งที่1เป็นพิเศษในวันนี้นั้นค่ะ29มิถุนายน2569นะคะก็เริ่มตั้งแต่เวลา 9:00 น.ที่ผ่านมาแล้วนะคะณห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎรซึ่งคุณผู้ชมคุณผู้ฟังก็สามารถที่จะติดตามได้ทางวิทยุรัฐสภา FM 87.5 เมกะเฮิรตซ์พร้อม14เครือข่ายในส่วนภูมิภาคและ AM 1071กิโลเฮิรตซ์ค่ะโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10นะคะแอปพลิเคชัน TP Channel ค่ะ YouTube ก็ในส่วนของ TP Channel 10นะคะส่วน Facebook ก็ TP Channel Fanแล้วก็เว็บไซต์ค่ะ www.tpchannel.org นะคะก็สามารถที่จะติดตามกันได้นะคะทั้ง29มิถุนายนค่ะไปจนถึงวันที่เดี๋ยวนะคะ29นะคะ29จนถึงวันที่1กรกฎาคมนะคะ29มิถุนายนจนถึง1กรกฎาคม2569นี้นั่นเองค่ะมากันต่อนะคะที่ในส่วนของผู้ว่ากรุงเทพค่ะนะทีนี้ก็ต้องบอกว่ากรุงเทพเลือกแล้วนะคะสำหรับนายชัชชาตินะคะทุบสถิติตัวเองด้วยค่ะนั่งเก้าอี้ผู้ว่ากทม.สมัยที่2กวาดไป 1,444,914 คะแนนจากผลนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการกว่า
95.0% ได้สารงานเดิมที่เริ่มไว้ตลอด4ปีที่ผ่านมานะคะมาสรุปผลการเลือกตั้ง2569ชาวกรุงเทพเทใจให้กับนายชัชชาติสิทธิพันธ์ค่ะก็เป็นอันดับ1นะคะคะแนนอยู่ที่ 1,444,914 คะแนนอันดับ2มาริกาบุญเมียนตระกูลมหาสุขค่ะก็คือเบอร์14นะคะส่วนอาจารย์ชัชชาติก็คือเบอร์9นั่นเองนะคะมาริกาบุญมีตระกูลมหาสุขเบอร์14นั้นคะแนนอยู่ที่ 288,171 คะแนนส่วนอันดับ3นะคะชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรค่ะเบอร์10นะคะคะแนนอยู่ที่ 176,934 คะแนนอันดับ4นะคะเบอร์5ค่ะอนุชาบุรพชัยศรีนะคะคะแนนอยู่ที่ 101,819 คะแนนนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทยอยขึ้นสู่อันดับที่19ของโลกถือเป็นการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดนะคะในครั้งประวัติศาสตร์ก็ว่าได้ค่ะสะท้อนถึงคุณภาพของสถาบันอุดมศึกษาไทยซึ่งมีศักยภาพแข่งขันในระดับสากลได้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสร้างชื่อเสียงครั้งยิ่งใหญ่ค่ะให้แก่วงการการศึกษาไทยบนเวทีระดับโลกหลังผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกครั้งล่าสุดประกาศอย่างเป็นทางการโดยจุฬานะคะสามารถที่จะทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมทะยานขึ้นสู่อันดับที่19ของโลกซึ่งถือว่าเป็นอันดับที่สูงที่สุดในประวัติศาสตร์ของมหาวิทยาลัยและเป็นก้าวกระโดดครั้งสำคัญที่สะท้อนถึงความสำเร็จในการบริหารงานภายใต้วิสัยทัศน์ของของศาสตราจารย์ดร.วิเลิศภูริวัฒน์อธิการบดีจุฬานั่นเองความสำเร็จในครั้งนี้ก็เป็นผลสำเร็จโดยตรงจากการขับเคลื่อนนโยบายเชิงรุกของอธิการบดีที่มุ่งเน้นการยกระดับคุณภาพวิชาการการสร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรมที่มีผลกระทบสูงนะคะต่อสังคมตลอดจนการขยายเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาและองค์กรชั้นนำระดับนานาชาติอย่างเป็นรูปธรรมนอกจากนี้ทางจุฬาก็ยังได้ปรับปรุงระบบนิเวศทางการศึกษาให้ทันสมัยรองรับการเรียนรู้แห่งอนาคตจนได้รับคะแนนประเมินที่สูงขึ้นอย่างก้าวกระโดดในด้านชื่อเสียงทางวิชาการและการยอมรับจากผู้จ้างงานในระดับสากลโดยศาสตราจารย์ดร.วิเลิศภูริวัฒน์อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเปิดเผยว่าการที่จุฬาก้าวขึ้นสู่อันดับที่19ของโลกในครั้งนี้ไม่เพียงแต่เป็นความภาคภูมิใจของชาวจุฬาเท่านั้นแต่ว่าเป็นความสำเร็จของประเทศไทยที่พิสูจน์ให้เห็นว่าสถาบันอุดมศึกษาไทยมีศักยภาพแข่งขันในระดับสากลได้อย่างเต็มภาคภูมิขอขอบคุณคณาจารย์บุคลากรนิสิตแล้วก็ศิษย์เก่าทุกท่านที่รวมแรงร่วมใจขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยด้วยความมุ่งมั่นมาโดยตลอดจากนี้ไปจุฬาจะยังคงเดินหน้าพัฒนาการศึกษาและสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อสังคมไทยและสังคมโลกอย่างไม่หยุดยั้งเพื่อรักษามาตรฐานความสำเร็จนี้และก็เติบโตอย่างยั่งยืนต่อไปค่ะทางด้านของรัฐมนตรีสุชาติก็ปิดปมปัญหาทับลานคืนความเป็นธรรมให้กับชาวบ้านสั่งรื้อ3รีสอร์ททวงคืนผืนป่าให้กับแผ่นดินนะคะรัฐบาลเดินหน้าแก้ไขปัญหาพื้นที่ทับซ้อนในเขตอุทยานแห่งชาติทับลานตามนโยบายของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโดยยึดหลักการสร้างความเป็นธรรมให้กับประชาชนควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติภายใต้กรอบกฎหมายข้อเท็จจริงและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนพร้อมเร่งพิสูจน์สิทธิ์รายแปลงอย่างรอบคอบโปร่งใสและตรวจสอบได้แยกประชาชนผู้ครอบครองและทำกินโดยสุจริตออกจากกลุ่มนายทุนหรือผู้บุกรุกพื้นที่ป่าโดยมิชอบการแก้ไขครั้งนี้เป็นการดำเนินการเฉพาะพื้นที่ที่มีข้อเท็จจริงแล้วก็มีประวัติความเป็นมาที่แตกต่างกันไม่ใช่แนวทางที่จะนำไปใช้กับพื้นที่อื่นๆและการดำเนินคดีต่อสู้กับผู้บุกรุกพื้นที่ป่ายังคงเป็นไปตามกระบวนการยุติธรรมอย่างเคร่งครัดซึ่งทางด้านของนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงในเขตอุทยานแห่งชาติทับลานจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดปราจีนบุรีเพื่อชี้แจงแนวทางแก้ไขปัญหาพื้นที่ทับซ้อนตามแผนที่วันแมป
รับฟังปัญหาจากคนในพื้นที่และตรวจสอบสภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินพร้อมยืนยันว่าจะเร่งรัดการตรวจสอบและพิสูจน์สิทธิ์ของชาวบ้านดั้งเดิมผู้ยากไร้เป็นรายแปลงควบคู่กับการบังคับใช้กฎหมายกับโรงแรมรีสอร์ทที่บุกรุกพื้นที่ป่าอย่างเข้มงวดโดยไม่มีการเอื้อประโยชน์ให้กับกลุ่มทุนการปรับปรุงแนวเขตครั้งนี้เป็นการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของชุมชนดั้งเดิมพร้อมเตรียมประกาศพื้นที่เพิ่มเติมเป็นเขตอุทยานแห่งชาติส่วนคดีบุกรุกป่าขณะนี้อุทยานแห่งชาติทับลานได้ติดประกาศรื้อถอนภายใน15วันแล้วนะคะจำนวน3รีสอร์ทในพื้นที่อำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาแล้วก็จะทยอยรื้อถอนโรงแรมหรือรีสอร์ทที่มีคำพิพากษาถึงที่สุดทุกรายเพื่อนำพื้นที่กลับคืนสู่อุทยานแห่งชาติสำหรับการฟื้นฟูสภาพป่าต่อไปค่ะกองทัพบกนะคะยืนยันการปฏิบัติตามแนวชายแดนในเขตอธิปไตยไทยและกฎหมายระหว่างประเทศหลังในส่วนของกัมพูชาประท้วงอ้างว่าฝ่ายไทยนั้นตัดไม้แล้วก็วางลวดหนามนะคะวางลวดหนามรุกล้ำดินแดนบริเวณจังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งเมื่อวานนี้พลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกก็ได้มีการชี้แจงกรณีกระทรวงการต่างประเทศของกัมพูชานะคะเผยแพร่แถลงการประท้วงการดำเนินมาตรการของฝ่ายไทยบริเวณแนวชายแดนเมื่อวันที่27มิถุนายน2519อ้างว่าฝ่ายไทยนั้นตัดไม้แล้วก็ติดตั้งลวดหนามรุกล้ำดินแดนบริเวณแนวชายแดนด้านจังหวัดบุรีรัมย์โดยข้อเท็จจริงการดำเนินการดังกล่าวเป็นการยกระดับการรักษาความมั่นคงภายในเขตแดนไทยของกองทัพภาคที่2บริเวณจังหวัดบริเวณตำบลจันทบเพชรนะคะอำเภอบ้านกรวดจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะภายหลังเหตุการณ์เมื่อวันที่8พฤษภาคม2569ที่ผ่านมาที่ราษฎรไทยนั้นพบกลุ่มบุคคลต้องสงสัยในพื้นที่นั้นซึ่งข้อมูลด้านการข่าวก็บ่งชี้ว่าเคยถูกใช้ลักลอบกระทำผิดกฎหมายตามแนวชายแดนการวางลวดหนามและการปรับพื้นที่จึงเป็นไปเพื่อสกัดกั้นการกระทำผิดกฎหมายและคุ้มครองความปลอดภัยของประชาชนมิใช่การรุกล้ำดินแดนตามที่กล่าวอ้างนะคะโฆษกกองทัพบกก็กล่าวว่ากองทัพบกขอยืนยันว่าการปฏิบัติของหน่วยในพื้นที่ทุกประการนั้นดำเนินการอยู่ภายใต้ขอบเขตอธิปไตยของประเทศไทยเป็นไปตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศและก็อยู่ภายใต้กรอบข้อตกลงจุดยิงที่ทั้งสองฝ่ายนั้นได้ร่วมกันกำหนดไว้มิได้มีการรุกล้ำอธิปไตยของประเทศเพื่อนบ้านและมิได้มุ่งเปลี่ยนแปลงเส้นเขตแดนด้วยการใช้กำลังแต่อย่างใดค่ะซึ่งทางกองทัพบกก็ขอเรียนว่ามาตรการรักษาความมั่นคงตามแนวชายแดนเป็นการดำเนินการตามภารกิจปกติเพื่อป้องกันการกระทำผิดกฎหมายคุ้มครองความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและป้องกันการกระทบกระทั่งที่อาจจะนำไปสู่ความรุนแรงโดยทุกขั้นตอนกระทำด้วยความรอบคอบและสอดคล้องกับพันธกรณีระหว่างประเทศทั้งนี้กองทัพบกจะสนับสนุนการปฏิบัติของหน่วยในพื้นที่อย่างต่อเนื่องโดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานด้านความมั่นคงและฝ่ายปกครองเพื่อดูแลความปลอดภัยแล้วก็สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนในพื้นที่ชายแดนค่ะอีกหนึ่งเรื่องช่วงนี้ที่จะนำมาฝากกันเป็นเรื่องของลมฟ้าอากาศนะคะทางปภ.มีการแจ้งเตือน43จังหวัดภาคเหนืออีสานกลางและภาคใต้ค่ะเฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังดินโคลนถล่มและคลื่นลมแรงระหว่างวันที่28มิถุนายนจนถึง3กรกฎาคม2569ประสานพื้นที่เสี่ยงภัยติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดแล้วก็เตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ค่ะซึ่งทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีการแจ้ง43จังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคใต้นะคะเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังดินโคลนถล่มและคลื่นลมแรงในช่วง28มิถุนายนถึง3กรกฎาคมนี้โดยประสานให้จังหวัดพื้นที่เสี่ยงติดตามสถานการณ์แล้วก็แจ้งเตือนประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงทราบล่วงหน้าและให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของทางราชการรวมถึงจัดเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวให้พร้อมรับผู้อพยพและให้การช่วยเหลือทันทีหากว่าเกิดสถานการณ์ด้านของนายธีรพัฒน์คัดมาศค่ะ
อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะเปิดเผยว่าทางกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางได้ติดตามสภาวะอากาศและพิจารณาปัจจัยเสี่ยงประกอบกับกรมอุตุนิยมวิทยาได้ประกาศเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีผลกระทบในช่วง28มิถุนายนถึง3กรกฎาคม2569ฉบับที่2ประกาศณวันที่27มิถุนายน2569เวลา 5:00 นแจ้งว่าในช่วงวันที่28มิถุนายนจนถึง3กรกฎาคม2569ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคกลางภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากจะมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนนะคะจะมีกำลังค่อนข้างแรงในช่วงวันที่29มิถุนายนถึง3กรกฎาคม2569ค่ะโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรโดยมีพื้นที่คาดว่าจะเกิดฝนตกหนักอาจเกิดน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังดินโคลนถล่มและคลื่นลมแรงระหว่าง28มิถุนายนถึง3กรกฎาคมแยกเป็นพื้นที่เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำไหลหลากนะคะน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังและดินโคลนถล่มภาคเหนือมี12จังหวัดได้แก่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์นครสวรรค์และอุทัยธานีภาคตะวันออกเฉียงเหนือมี12จังหวัดค่ะได้แก่จังหวัดเลยอุดรธานีหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญสุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลาง11จังหวัดได้แก่จังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีตราดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ภาคใต้8จังหวัดได้แก่ชุมพรสุราษฎร์ธานีระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลสำหรับพื้นที่เฝ้าระวังคลื่นลมแรงนะคะภาคใต้4จังหวัดได้แก่จังหวัดระนองมีที่อำเภอเมืองระนองอำเภอสุขสำราญแล้วก็อำเภอกระเปอค่ะจังหวัดพังงานะคะอำเภอเกาะยาวอำเภอตะกั่วทุ่งอำเภอท้ายเหมืองอำเภอตะกั่วป่าและอำเภอคุระบุรีส่วนจังหวัดภูเก็ตก็ทุกอำเภอนะคะซึ่งก็มี3อำเภออำเภอเมืองอำเภอกระทูแล้วก็อำเภอถลางค่ะส่วนจังหวัดกระบี่อำเภอเมืองกระบี่อำเภอคลองท่อมอำเภอเกาะลันตาอำเภอเหนือคลองและอำเภออ่าวลึกกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางนะคะโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจึงได้ประสานแจ้ง43จังหวัดและศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตในพื้นที่เสี่ยงให้ติดตามสถานการณ์ในพื้นที่อย่างใกล้ชิดและเตรียมความพร้อมรับมือนะคะโดยกำชับให้จัดเจ้าหน้าที่เพื่อที่จะติดตามสภาพอากาศปริมาณฝนแล้วก็สถานการณ์น้ำในพื้นที่อย่างต่อเนื่องอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติถ้ำน้ำตกถ้ำลอดนะคะหากว่ามีความเสี่ยงเกิดสถานการณ์ภัยให้ประกาศแจ้งเตือนแล้วก็ปิดกั้นไม่ให้บุคคลเข้าพื้นที่ในกรณีที่มีคลื่นลมแรงขอให้ประชาชนขอให้ประสานขออภัยค่ะขอให้มีการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะออกประกาศหรือว่าติดตั้งสัญญาณแจ้งเตือนบริเวณชายฝั่งทะเลห้ามนักท่องเที่ยวเล่นน้ำโดยเด็ดขาดและให้แจ้งชาวเรือผู้บังคับเรือและผู้ประกอบการเดินเรือโดยสารเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือหากสถานการณ์มีแนวโน้มรุนแรงให้พิจารณาห้ามเดินเรือเด็ดขาดพร้อมจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงภัยและช่วยเหลือประชาชนทันทีหากว่าเกิดสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงอีกทั้งได้ประสานให้จัดเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวให้พร้อมรับผู้อพยพให้เพียงพอกรณีเกิดสถานการณ์ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านจัดเตรียมอาหารน้ำดื่มและสิ่งจำเป็นในการดำรงชีพให้เพียงพอในศูนย์พักพิงชั่วคราวและขอให้จังหวัดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนติดตามข้อมูลสภาวะอากาศและข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดรวมถึงแจ้งเตือนประชาชนทราบล่วงหน้าเพื่อให้เตรียมพร้อมรับมือและปฏิบัติตามคำแนะนำจากทางราชการอย่างเคร่งครัด
ทั้งนี้ประชาชนสามารถติดตามข่าวสารการแจ้งเตือนที่แอปพลิเคชันไทย Disaster Alert และก็แจ้งเหตุขอความช่วยเหลือได้ทาง LINE ปภ.รับแจ้งเหตุ1784รวมไปถึงสายด่วนนิรภัย1784ตลอด24ชั่วโมงเพื่อประสานให้การช่วยเหลือต่อไปค่ะพักกันสักครู่อีกสักครู่นะคะมาติดตามในช่วงที่2กับช่วงของข่าวต้าระวันกันต่อค่ะ

0: ำลังฟังรายการเล่าข่าวอันดามันออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์และเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ฝั่งอันดามันผ่านคลื่นความถี่4จังหวัด5สถานีสวทพังงา FM 100 เมกะเฮิรตซ์สวทตะกั่วป่าจังหวัดพังงา FM 90.25 เมกะเฮิรตซ์สวทกระบี่ FM 98.5 เมกะเฮิรตซ์สวทระนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์และสวทภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์ Facebook Live เพจสวทภูเก็ต Radio เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 10:10 น.ถึง 11:00 น.ค่ะ
1: เดินต้องไม่เสียเวลาช่างรู้ดีของขาดงานก็สะดุดกำไรก็หายมาที่ดูโฮมของพร้อมวัสดุครบจบในที่เดียวไม่ต้องวิ่งหลายที่ไม่ต้องรอของหยิบแล้วลุยงานเดินไวปิดจ็อบทันคุมต้นทุนอยู่เห็นกำไรจริงมาดูโฮมแค่มาก็กำไรชัว
0: ช่วงข่าวใต้รายวันเข้ามาสู่ช่วงของข่าวใต้รายวันนะคะนำเรื่องราวข่าวสารในพื้นที่ภาคใต้มาฝากกันโดยเฉพาะฝั่งอันดามันเริ่มที่จังหวัดภูเก็ตกันนะคะโรงเรียนขจรเกียรติศึกษาค่ะคว้ารางวัลชนะเลิศการประกวดคลิปวิดีโอเรื่องเล่าของวัยใสเมื่อวันนี้นะคะเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาค่ะในช่วง 13:00 น.นะคะที่ห้องมินิคอนเวนชั่นฮอลล์ชั้น3ฝั่งฟอเรสต้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลภูเก็ตนะคะทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ตก็ร่วมกับสโมสรโรตารีค่ะจัดโครงการโรตารีสนับสนุนด้านสุขภาพมารดาและเด็กเรื่องเล่าของวัยใสเพื่อเปิดเวทีให้เยาวชนได้แสดงศักยภาพผ่านการสร้างสรรค์สื่อรณรงค์ด้านสุขภาพโดยมีนายพัชราพรอุทกเสนนะคะสโมสรโรตารีภูเก็ตเซาพร้อมเครือข่ายสโมสรโรตารีพันธมิตรต่างประเทศแล้วก็มีหน่วยงานภาครัฐในจังหวัดภูเก็ตเข้าร่วมนะคะโดยทางด้านของนางสาวสุภลักษณ์ขอไปค่ะนางสุภลักษณ์ดำรงเชื้อค่ะรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ตแล้วก็นายวิมลหนูแก้วประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ตนางดัชนีสัจจบุญทวีผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องก็ให้เกียรติร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวดคลิปวิดีโอในหัวข้อเรื่องเล่าของวัยใสซึ่งมีทีมเยาวชนจาก10โรงเรียน

ของการแข่งขันแต่ว่าสิ่งสำคัญก็คือประสบการณ์และก็ทักษะที่เยาวชนได้รับจากการลงมือปฏิบัติจริงค่ะสำหรับผลการประกวดปรากฏว่าโรงเรียนขจรเกียรติศึกษาคว้ารางวัลชนะเลิศรับเงินรางวัล 5,000 บาทพร้อมเกียรติบัตรรองชนะเลิศอันดับ1ได้แก่โรงเรียนหงหยกบำรุงรับเงินรางวัล 4,000 บาทพร้อมเกียรติบัตรและรองชนะเลิศอันดับ2ได้แก่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์36จังหวัดภูเก็ตรับเงินรางวัล 3,000 บาทพร้อมเกียรติบัตรส่วนรางวัลชมเชยมี7รางวัลได้แก่โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์โรงเรียนเทศบาล2บ้านกระทู้โรงเรียนเทศบาลวัดขจรรังสรรค์โรงเรียนวีรสตรีอนุสรณ์โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดบ้านตลาดเหนือวันครู2502แล้วก็โรงเรียนวิชิตสงครามค่ะสำหรับโครงการดังกล่าวก็มุ่งส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเยาวชนในการสร้างสื่อเชิงสร้างสรรค์ด้านสุขภาพมารดาและเด็กพร้อมปลูกฝังทักษะการสื่อสารความคิดสร้างสรรค์แล้วก็การใช้สื่อออนไลน์อย่างรับผิดชอบอันจะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กเยาวชนแล้วก็สังคมอย่างยั่งยืนโดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสโมสรโรตารี่เป็นเงิน40,000 เหรียญสหรัฐนะคะหรือว่า 1,280,000 บาทค่ะมากันต่อที่จังหวัดพังงาค่ะจังหวัดพังงาก็ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตจากเหตุเรือหางยาวล่มในพื้นที่อ่าวพังงานะคะภายหลังเกิดเหตุเรือหางยาวขนาดเล็กที่เดินทางกลับจากเขาทะลุมุ่งหน้าไปยังเกาะไม้ไผ่ประสบเหตุเรือล่มเนื่องจากสถานการณ์ฝนตกและมีพายุเมื่อวันที่26มิถุนายน2569ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดพังงาได้ประชุมวางแผนและระดมทรัพยากรจากทุกภาคส่วนเพื่อเร่งค้นหาผู้เสียหายผู้สูญหายค่ะทั้ง3รายอย่างต่อเนื่องโดยบูรณาการกำลังจากหน่วยงานภาครัฐผู้นำชุมชนแล้วก็ชาวประมงในพื้นที่ความคืบหน้าการค้นหาวันที่27มิถุนายน2569เวลา 13 นาฬิกาเจ้าหน้าที่สามารถค้นพบผู้สูญหายจำนวน2รายได้แก่นายอนุสรเจนพลายอายุ71ปีนายปฏิวัติบุญยันเจียนอายุ65ปีต่อมาเวลา16 นาฬิกาเจ้าหน้าที่ก็ได้ค้นพบผู้สูญหายรายสุดท้ายก็คือนางสาวอาริยากาหลงอายุ27ปีส่งผลให้สามารถค้นพบผู้สูญหายครบทั้ง3รายขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้ประสานและก็ส่งมอบร่างผู้เสียชีวิตให้แก่ครอบครัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะโดยญาติได้นำไปประกอบพิธีทางศาสนาอิสลามตามหลักศาสนาต่อไปจังหวัดพังงาขอร่วมไว้อาลัยแล้วก็ขอเป็นกำลังใจให้แก่ครอบครัวผู้สูญเสียทุกท่านในห้วงเวลาแห่งความโศกเศร้านี้ค่ะจังหวัดพังงาขอให้ประชาชนโดยเฉพาะผู้ประกอบอาชีพประมงผู้ควบคุมเรือและผู้ที่ต้องเดินทางสัญจรทางน้ำเพิ่มความระมัดระวังในช่วงฤดูมรสุมติดตามสภาพอากาศแล้วก็ประกาศแจ้งเตือนจากเจ้าท่าพังงาและหน่วยราชการอย่างใกล้ชิดหากมีคลื่นลมแรงควรที่จะหลีกเลี่ยงการออกเรือโดยไม่จำเป็นทั้งนี้หากประสบเหตุหรือต้องการความช่วยเหลือสามารถแจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้านเจ้าหน้าที่ท้องที่ท้องถิ่นหรือสายด่วนปพ.1784ได้ตลอด24ชั่วโมงก็ต้องขอร่วมไว้อาลัยแล้วก็ขอเป็นกำลังใจให้แก่ครอบครัวผู้สูญเสียทุกท่านด้วยค่ะที่กระบี่นักท่องเที่ยวชาวฝรั่งเศสหลงป่าเขาหงอนนาคนะคะทางเจ้าหน้าที่ก็ได้เร่งช่วยเหลือจนปลอดภัยแล้วนะคะซึ่งเมื่อวานนี้ค่ะเวลาประมาณ14นาฬิกาสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกระบี่รับแจ้งเหตุนักท่องเที่ยวหลงป่าบริเวณเส้นทางศึกษาธรรมชาติเขาหงอนนาคในพื้นที่อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธาราหมู่เกาะพีพีอำเภอเมืองกระบี่จึงเร่งประสานการช่วยเหลือทันทีเบื้องต้นทางเจ้าหน้าที่ปภ.กระบี่สามารถติดต่อกับนักท่องเที่ยวแล้วก็ทราบพิกัดที่หลงอยู่พร้อมแนะนำให้อยู่กับที่ห้ามเคลื่อนย้ายเพื่อความปลอดภัยโดยตรวจพบว่านักท่องเที่ยวมีสภาพร่างกายปกติไม่มีอาการบาดเจ็บจากนั้นทางปภ.กระบี่ได้ประสานหัวหน้าอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธาราส่งเจ้าหน้าที่หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่ปภ.4ทับแขกร่วมกับสายตรวจส่วนกลางชุดที่3เข้าค้นหาแล้วก็ให้การช่วยเหลือจนสามารถนำนักท่องเที่ยวออกจากพื้นที่ได้อย่างปลอดภัย
นักท่องเที่ยวที่ประสบเหตุทราบชื่อว่านางสาวโอเชียนอายุ31ปีสัญ

ชาติฝรั่งเศสโดยเหตุการณ์ครั้งนี้ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่ได้ให้การดูแลจนพ้นจากพื้นที่เสี่ยงเรียบร้อยแล้วค่ะส่วนจังหวัดระนองนะคะจังหวัดระนองทางหอการค้าจังหวัดระนองมีการผนึกภาครัฐและเอกชนแล้วก็ภาคประชาชนสร้างเครือข่ายต้านทุจริตในพื้นที่จัดโครงการเรียกรับเราร้องสร้างสังคมธุรกิจโปร่งใสค่ะเมื่อวานนี้ที่โรงแรมเฮอริเทจแกลนด์คอนเวนชั่นจังหวัดระนองนรชันมีน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดระนองเป็นประธานเปิดโครงการเรียกรับเราร้องซึ่งหอการค้าจังหวัดระนองร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดขึ้นเพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันการเรียกรับสินบนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกๆภาคส่วนในการเฝ้าระวังและก็ป้องกันการทุจริตในพื้นที่ค่ะด้านของนางจารุวรรณเกียรติไพบูลย์ประธานหอการค้าจังหวัดระนองก็กล่าวว่าโครงการดังกล่าวนั้นมีเป้าหมายในการจัดตั้งเครือข่ายกกร.และเพื่อนจังหวัดระนองเพื่อเชื่อมความร่วมมือระหว่างภาคเอกชนภาครัฐและภาคประชาชนรวมถึงคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดระนองและก็ชมรมสตรองจิตพอเพียงต้านทุจริตในการร่วมกันเป็นหูเป็นตาเฝ้าระวังและแจ้งเบาะแสการทุจริตพร้อมส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและแพลตฟอร์มทราฟฟี่ฟองดูนะคะเป็นช่องทางรับเรื่องร้องเรียนอย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพด้านของนายราชันมีน้อยค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดระนองก็กล่าวว่าการแก้ไขปัญหาทุจริตจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนไม่สามารถขับเคลื่อนโดยภาครัฐเพียงฝ่ายเดียวได้การรวมพลังของภาคเอกชนและภาคประชาชนผ่านเครือข่ายกกร.และเพื่อนจังหวัดระนองถือเป็นก้าวสำคัญในการสร้างสังคมที่โปร่งใสเป็นธรรมและร่วมกันขับเคลื่อนจังหวัดระนองให้ปลอดภัยจากการทุจริตอย่างยั่งยืนทั้งนี้ภายในงานมีการบรรยายพิเศษการเสวนาและกิจกรรมเชิงปฏิบัติการหรือเวิร์กช็อปจากผู้ทรงคุณวุฒิด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเพื่อให้ผู้เข้าร่วมสามารถที่จะนำองค์ความรู้และเครื่องมือต่างๆไปประยุกต์ใช้ในการเฝ้าระวังและป้องกันการทุจริตได้อย่างเป็นรูปธรรมค่ะแล้วก็ในส่วนของเกษตรแฟร์นะคะของจังหวัดระนองจังหวัดระนองเปิดงานเกษตรแฟร์ปี2569ยกระดับสินค้าเกษตรสู่เกษตรมูลค่าสูงเชื่อมตลาดสร้างรายได้อย่างยั่งยืนนะคะซึ่งงานนี้นะคะจัดระหว่างนะคะ26ค่ะถึง29วันนี้มาสุดท้ายแล้วนะคะ26ถึง29มิถุนายน2569นี้เปิดพื้นที่ให้เครือข่ายภาคการเกษตรกว่า300กลุ่มด้วยกันก็ประกอบไปด้วยกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตรวิสาหกิจชุมชนนะคะกลุ่มแปลงใหญ่แล้วก็อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านก็ได้นำสินค้าและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรมาจัดแสดงและจำหน่ายภายใต้แนวคิดที่ว่าผลิตได้ขายเป็นเน้นคุณภาพสร้างรายได้อย่างยั่งยืนค่ะแล้วก็ทิ้งท้ายกันด้วยในส่วนของการอภิปรายร่างพ.ร.บ.งบประมาณปี2570สำหรับในส่วนของการประชุมนะคะวันนี้ก็เริ่มกันตั้งแต่การนาฬิกาที่ผ่านมาแล้วนะคะมีการประชุมกัน3วันค่ะ29วันนี้เป็นวันแรกนะคะ29จนถึง1กรกฎาคม2569นะคะซึ่งสามารถที่จะติดตามการประชุมได้นะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะณห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎรนะคะหรือว่าติดตามได้ทางวิทยุรัฐสภา FM 87.5 เมกะเฮิรตซ์พร้อมกับ14เครือข่ายในส่วนภูมิภาคและ AM 1071กิโลเฮิรตซ์ส่วนสวทภูเก็ตของเรานะคะก็สามารถที่จะรับฟังผ่านทางระบบ AM 1062กิโลเฮิรตซ์กันได้นะคะสำหรับการประชุมรัฐสภานะคะสำหรับการประชุมในส่วนของการอภิปรายร่างพ.ร.บ.งบประมาณปี2570 3วันด้วยกัน29มิถุนายนจนถึง1กรกฎาคม2569นี้ตั้งแต่เวลา9นาฬิกาวันนี้เวลาหมดแล้วนะคะเดี๋ยวส่งต่อให้กับสวท.พังงาค่ะฟังข่าวสารกันต่ออีก1ชั่วโมงข้างหน้าหลังข่าวต้นชั่วโมงแล้วก็พรุ่งนี้กลับมาติดตามรับฟังกันได้เหมือนเดิมหนูรีวัชรีตนาการวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11 นาฬิกากับอรัญญาชมชื่นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังชี้แจงที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรย้ำการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย 3,788,000 ล้านบาทเพื่อนำไปขับเคลื่อนเศรษฐกิจยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: คืน 11 มิถุนาฟ้าร่ำไห้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: ไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
6: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
7: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังชี้แจงต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรย้ำการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย 3,788,000 ล้านบาทเพื่อนำไปขับเคลื่อนเศรษฐกิจลงทุนโครงสร้างพื้นฐานและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนภายใต้กรอบวินัยการเงินการคลัง
8: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้เริ่มพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทในวาระแรกโดยนายเอกนิติธรประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแถลงหลักการของร่างกฎหมายระบุว่ามีการจัดสรรงบประมาณเพื่อชดใช้เงินคงคลังกว่า 71,000 ล้านบาทและตั้งงบกลางกว่า693,880 ล้านบาทเพื่อรองรับภารกิจสำคัญของประเทศซึ่งการจัดทำงบประมาณปี2570เป็นไปตามท่ามกลางความผันผวนของเศรษฐกิจโลกความขัดแย้งด้านภูมิรัฐศาสตร์และข้อจำกัดทางการคลังทำให้รัฐบาลยังจำเป็นต้องจัดทำนโยบายงบประมาณแบบขาดดุลควบคู่การรักษาวินัยการเงินการคลังพร้อมยืนยันว่าการจัดสรรงบประมาณอย่างตรงเป้าลดความซ้ำซ้อนเร่งลงทุนโครงสร้างพื้นฐานและส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชนเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศและให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุดจากการใช้จ่ายงบประมาณวาสนาตระเกตรายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสสั่งคุมเข้ม13อำเภอโดยเน้นลงพื้นที่ตรวจสอบสถานีบริการน้ำมันร้านสะดวกซื้อเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนในพื้นที่
9: นายบุญช่วยหอมจำเจนผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสบูรณาการกำลัง3ฝ่ายทั้งฝ่ายปกครองตำรวจและทหารเดินหน้ามาตรการรักษาความปลอดภัยเชิงรุกในพื้นที่ทั้ง13อำเภอตามข้อสั่งการของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโดยพุ่งเป้าตรวจเข้มพื้นที่เสี่ยงโดยเฉพาะสถานีบริการน้ำมันร้านสะดวกซื้อแหล่งชุมชนและเส้นทางสายหลักเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนนอกจากนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสยังได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานีบริการน้ำมันและร้านสะดวกซื้อในเขตอำเภอเมืองนราธิวาสด้วยตนเองโดยมีนายรุษฎีปุริยาในอำเภอเมืองนราธิวาสพร้อมเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงในพื้นที่ร่วมตรวจสอบความพร้อมด้านความปลอดภัยทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสกำชับผู้ประกอบการและพนักงานให้เพิ่มความระมัดระวังขั้นสูงสุดในการเฝ้าระวังบุคคลและวัตถุต้องสงสัยโดยเฉพาะในช่วงเวลากลางคืนหรือช่วงที่มีผู้ใช้บริการหนาแน่นวิรพัฒน์เพชรสูตรสวท.สงไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
1: เกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด 5.5 ในมณฑลเสฉวนทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีนทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย13รายสำนักข่าวซินหัวรายงานโดยอ้างแถลงการของทางการมณฑลเสฉวนทางภาคตะวันตกเฉียงใต้ของจีนที่ยืนยันว่าเกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด 5.5 ที่เขตเกาเซียนของเมืองอี้ปินในมณฑลเสฉวนเมื่อช่วงเช้าของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นโดยศูนย์กลางแผ่นดินไหวอยู่ลึกลงไปใต้ดินประมาณ6กิโลเมตรส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย13รายและยังทำให้ประชาชนเกือบ200คนต้องอพยพไปยังพื้นที่ปลอดภัยทางการมณฑลเสฉวนยังเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่กู้ภัยกำลังปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุแผ่นดินไหวในครั้งนี้ขณะเดียวกันสำนักงานจัดการเหตุแผ่นดินไหวของจีนประกาศใช้มาตรการรับมือฉุกเฉินระดับ3จากทั้งหมด4ระดับเพื่อรับมือเหตุภัยพิบัติดังกล่าวรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.ค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
10: ขณะนี้คุณกำลังรับฟัง FM 90.25 MHz สวทตะกั่วป่าเป็นเลิศด้านข่าวสารล้ำค่าวัฒนธรรมนำสมัยเทคโนโลยี
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
11: ร่วมพลังเร่งรัดหยุดยั้งวัณโรคว
12: ัณโรคว
11: ัณโรคเป็นโรคติดต่อทางการหายใจเกิดจากเชื้อแบคทีเรียชนิดหนึ่งวัณโรคเป็นโรคติดต่อโดยการหายใจเอาอากาศที่มีเชื้อวัณโรคเข้าสู่ร่างกายจะมีอาการสำคัญคือไอติดต่อกันเกิน2สัปดาห์และอาจมีอาการเหล่านี้ร่วมด้วยได้แก่ไอแบบมีเสมหะปนเลือดเจ็บหน้าอกเหนื่อยหอบมีไข้ต่ำๆเบื่ออาหารเมื่อมีอาการสงสัยเป็นวัณโรคควรรีบเข้ารับการตรวจรักษาณโรงพยาบาลใกล้บ้านการรักษาที่ให้ผลดีที่สุดคือการรับประทานยาแบบมีพี่เลี้ยงกำกับดูแลการกินยาตลอดการรักษาไม่น้อยกว่า 6-8 เดือนเพื่อให้ผู้ป่วยหายขาดและลดการแพร่กระจายเชื้อไปสู่บุคคลอื่นวัณโรคโรคนี้ต้องมีพี่เลี้ยงสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่11จังหวัดนครศรีธรรม

0: ชาวี่คะหน้าฝนแบบนี้เรามาน้ำตกดินโคลนจะถล่มน้ำป่าจะไหลหลากไหมคะดีดีกลัว
1: ไม่ต้องกลัวดีดีเพราะมีเซลบอสแคสคอยแจ้งเตือนล่วงหน้าและมีอาสาสมัครเฝ้าระวังธรณีพิบัติภัยคอยเฝ้าระวังภัยและดูปริมาณน้ำฝนหากเกิดเหตุจะรีบแจ้งเตือน
0: ดีเลยค่ะชาวี่ดีดีกับชาวี่จะได้เตรียมตัวได้ทันรู้ก่อนเตรียมตัวทันด้วยระบบแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าผ่านเซลบอสแคส
1: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
2: การเดินทางทางน้ำหรือกิจกรรมทางน้ำไม่ว่าจะเป็นเรือโดยสารแพท่องเที่ยวหรือเล่นน้ำตามแหล่งธรรมชาติอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้เสมอสิ่งสำคัญที่สุดที่ต้องมีติดตัวคือเสื้อชูชีพอย่าละเลยความปลอดภัยแม้เพียงระยะทางสั้นๆอย่าประมาทแม้ว่าคุณจะว่ายน้ำเป็นก็ตามจำไว้เสื้อชูชีพต้องพร้อมต้องใส่และต้องคาดเพื่อชีวิตที่ปลอดภัยของตัวคุณเองและคนที่คุณรักชูชีพช่วยชีวิตคิดก่อนลงน้ำด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
3: ์เฮ้ยช่วงนี้ทำไมใครๆก็ใส่หน้ากากกันเต็มไปหมดเลยอ่ะ
4: ก็ฝุ่น PM 2.5 ไงฝุ่นขนาดเล็กมองไม่เห็นแต่เข้าไปทำร้ายปอดเราได้เลยนะ
3: งั้นฉันต้องรีบไปป้องกันตัวเองแล้วสิ
4: ง่ายๆใส่หน้ากากก่อนออกจากบ้านเช็คค่าฝุ่นแล้วก็ช่วยกันไม่เผาขยะไง
3: โอเคป้องกันตัวเองป้องกันคนรอบข้างด้วย

มบาปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือ

ติดตามประเด็นข่าวสำคัญจากส่วนกลางและในพื้นที่กับรายการร้อยเรื่องอันดามันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์11:10 น.ถึง12:00 น.ทางสวทพังงา FM 100 MHz และรับฟังได้พร้อมกันที่สวทภูเก็ตสวทกระบี่สวทระนองและสวทตะกั่วป่าแล้วคุณจะไม่พลาดทุกข่าว

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการร้อยเรื่องอันดามันค่ะประจำวันจันทร์ที่29มิถุนายนพุทธศักราช2569ค่ะรายการวันนี้นะคะก็จะนำคุณผู้ฟังมารับทราบกันในเรื่องของเรื่องราวของส่วนกลางแล้วก็เรื่องราวของรอบรั้วอันดามันกันค่ะคุณผู้ฟังอยู่กับน้องน้ำฝนค่ะนางสาวอริสาศิรัตน์ค่ะรับหน้าที่ดำเนินรายการในวันนี้ค่ะพบกันทางวิทยุ FM 100เมกะเฮิรตซ์แล้วก็สามารถรับชมและรับฟังแบบสดๆได้ทาง Facebook Live สวทพังงาเรดิโอค่ะสำหรับเรื่องราวที่น้องน้ำฝนจะนำมาเล่าให้กับคุณผู้ฟังได้รับทราบกันในวันนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของผู้บริจาคอวัยวะรายแรกของโรงพยาบาลพังงาค่ะแล้วก็มาดูติดตามสถานการณ์นะคะช่วงนี้จับตาในเรื่องของฝนตกนะคะถึงตกฝนตกหนักถึงหนักมากนะคะแล้วก็มีความเสี่ยงที่จะเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากในหลายพื้นที่ค่ะแล้วก็มาดูในเรื่องของประเด็นปัญหาในอุทยานแห่งชาติเขาทับลานค่ะแล้วก็เป็นเรื่องราวข่าวสารที่ทางคณะรัฐมนตรีนะคะก็ได้ไฟเขียวให้กับกฟผ.เดินหน้าโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้ารองรับเขตพื้นที่เศรษฐกิจชายแดนค่ะรวมไปถึงข่าวประชาสัมพันธ์จากกฟผ.นะคะเป็นโครงการวิ่งแม่โมฮาฟมาราธอนครั้งที่33ค่ะแล้วก็มาติดตามการลงพื้นที่ของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตเมื่อวานกันด้วยค่ะแล้วก็มาดูในเรื่องของซูเปอร์เอลนิโยที่อาจจะมีผลกระทบต่อด้านการท่องเที่ยวของพื้นที่ภาคใต้ของเราด้วยนะคะคุณผู้ฟังแล้วก็ทิ้งท้ายกันค่ะในงานเกษตรแฟร์จังหวัดพังงาค่ะทั้งหมดนี้นะคะก็จะมาเล่าให้กับคุณผู้ฟังได้รับทราบกันค่ะแต่ช่วงนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะพักฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ค่ะแล้วกลับมาเจอกับน้องน้ำฝนแล้วก็รายการร้อยเรื่องอันดามันในช่วงหน้าค่ะ
1: ถึงทะเลแล้วเราไปลองเล่นน้ำกันเถอะ
2: เดี๋ยวนี่มันช่วงของการเกิดคลื่นพายุซัดฝั่งนี
1: ่ฮะจริงดิแล้วปกติคลื่นพายุซัดฝั่งเนี่ยมันเกิดช่วงไหนอ่ะ
2: ปกติก็ตั้งแต่เดือนตุลาคมไปจนถึงเดือนธันวาคมนู่นแหละ
1: โหน่ากลัวแล้วแค่น้ำตื้นๆก็อันตรายเลยเหรอ
2: ใช่ถ้าน้ำขุ่นลมแรงธงแดงปักแปลว่าเสี่ยงทันทีนี่ไม่ได้ห้ามเที่ยวนะแค่ต้องคอยระมัดระวังมากขึ้น
1: เฮ้ย
2: รู้ทันภัยธรรมชาติก็เที่ยวชิวๆได้ปลอดภัยกว่าเยอะ
3: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
4: เสพติดอยู่ใกล้กว่าที่คิดแต่เราทุกคนสามารถเสริมเกราะให้ครอบครัวและชุมชนได้เริ่มจากการสังเกตพูดคุยและไม่ปล่อยให้ใครต้องสู้เพียงลำพัง
5: เกราะที่แข็งแกร่งที่สุดคือความรักความห่วงใยและการร่วมมือกันของคนในชุมชนหากพบเบาะแสยาเสพติดแจ้งทันทีที่สายด่วนปปส.1386ทุกข้อมูลคือความลับ
4: ป้องกันวันนี้เพื่ออนาคตที่ปลอดภัยของลูกหลานเรา
6: ร่วมกันเสริมเกราะป้องกันปัญหายาเสพติดเพื่อสังคมปลอดภัยของทุกคน
7: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

0: กลับมาช่วงนี้ค่ะคุณผู้ฟังก็อยู่กับน้องน้ำฝนนะคะแล้วก็รายการร้อยเรื่องอันดามันค่ะจากที่น้ำฝนได้เกริ่นไปเมื่อช่วงต้นรายการนะคะว่าในวันนี้จะมีเรื่องราวที่น่าสนใจอะไรบ้างนั้นค่ะข่าวแรกค่ะคุณผู้ฟังก็จะเป็นในเรื่องของการจารึกประวัติศาสตร์แห่งการให้ค่ะโดยนายมงคลหนูสุวรรณค่ะผู้บริจาคอวัยวะรายแรกของโรงพยาบาลพังงาค่ะเมื่อชีวิตหนึ่งสิ้นสุดลงนะคะความหวังของอีกหลายชีวิตก็ได้เริ่มต้นขึ้นค่ะทางจังหวัดพังงานะคะก็ขอแสดงความเสียใจและอะไรอย่างสุดซึ้งต่อการจากไปของนายมงคลหนูสุวรรณอายุ52ปีค่ะผู้วายชนนะคะจากโรคหลอดเลือดสมองค่ะและก็พร้อมน้อมสดุดีในความเสียสละอันยิ่งใหญ่ที่ได้มอบของขวัญล้ำค่าครั้งสุดท้ายของชีวิตนะคะด้วยการบริจาคไตลิ้นหัวใจและดวงตาค่ะให้แก่สภากาชาดไทยผ่านศูนย์รับบริจาคอวัยวะและดวงตาโรงพยาบาลพังงาค่ะเพื่อส่งต่อชีวิตความหวังและแสงสว่างแก่ผู้ป่วยที่กำลังรอโอกาสใหม่อีกครั้งค่ะการบริจาคในครั้งนี้ค่ะนับเป็นอีกหนึ่งหน้าประวัติศาสตร์ของจังหวัดพังงาค่ะโดยนายมงคลหนูสุวรรณนะคะผู้บริจาคอวัยวะรายแรกนะคะแล้วก็เป็นผู้บริจาคดวงตารายที่10ของจังหวัดพังงาค่ะก็ความสูญเสียของครอบครัวในวันนี้ค่ะได้แปลเปลี่ยนเป็นความหวังของอีกหลายครอบครัวเป็นพลังแห่งการให้ที่ยิ่งใหญ่และเป็นไปอย่างทรงคุณค่าและก็เสียสละเพื่อเพื่อนมนุษย์ค่ะภารกิจนะคะผ่าตัดอวัยวะสำเร็จลุล่วงด้วยความร่วมมือของทีมแพทย์จากโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีค่ะนำโดยนายแพทย์สรวัตรนะคะเจนวณิชสถาพรค่ะนายแพทย์ทรงเกียรติอยู่คงค่ะและแพทย์หญิงเจตนาหนูนินค่ะร่วมกับทีมสหพยาบาลนะคะของโรงพยาบาลพังงาค่ะการนี้ค่ะผู้อำนวยการโรงพยาบาลพังงาพร้อมด้วยรองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์รองผู้อำนวยการฝ่ายพยาบาลพร้อมด้วยคณะผู้บริหารแพทย์พยาบาลแล้วก็บุคลากรรวมถึงสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพังงาค่ะรวมพิธีสดุดีแล้วก็เชิดชูเกียรติผู้วายชนนะคะพร้อมมอบกำลังใจและแสดงความขอบคุณต่อครอบครัวผู้บริจาครวมส่งผู้บริจาคอวัยวะด้วยความเคารพและสมเกียรติค่ะตลอดกระบวนการส่งต่อชีวิตในครั้งนี้ค่ะโรงพยาบาลพังงานะคะก็ได้ขอบคุณครอบครัวของนายมงคลหนูสุวรรณนะคะที่ได้ตัดสินใจอันยิ่งใหญ่ท่ามกลางความโศกเศร้าด้วยการมอบของขวัญที่ประเมินค่าไม่ได้ให้แก่เพื่อนมนุษย์การเสียสละในครั้งนี้ค่ะจะได้รับการจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ของจังหวัดพังงาค่ะและจะเป็นแรงบันดาลใจให้สังคมตระหนักถึงคุณค่าของการบริจาคอวัยวะเพื่อให้การจากไปของคนนึงค่ะสามารถต่อชีวิตให้กับอีกหลายๆคนค่ะและนี่ก็คือถือว่าเป็นเรื่องราวที่เราทุกคนนะคะก็ต่างซาบซึ้งนะคะที่ได้ฟังเรื่องราวที่เป็นการส่งต่อชีวิตให้กับเพื่อนมนุษย์อีกหลายคนค่ะคุณผู้ฟังคะต่อมาค่ะคุณผู้ฟังมาดูในเรื่องของ ประเทศไทยนะคะก็จับตามองค่ะในเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากนะคะเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำป่าไหลหลากค่ะทางศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะคะก็ได้ออกประกาศฉบับที่1ค่ะแจ้งเตือนในช่วงวันที่29มิถุนายนจนถึง2กรกฎาคมค่ะคุณผู้ฟังลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ค่ะกำลังแรงนะคะจะส่งผลให้พื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะคะรวมถึงจังหวัดพังงาค่ะมีฝนตกเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งค่ะเสี่ยงเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากแล้วก็ดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาพื้นที่ลุ่มต่ำขณะที่ทะเลอันดามันค่ะมีคลื่นสูงประมาณ 2-3 เมตรค่ะและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองนะคะคลื่นอาจจะสูงมากกว่า3เมตรค่ะขอให้ชาวเรือนะคะเดินเรือด้วยความระมัดระวังแล้วก็เรือเล็กค่ะควรงดออกจากฝั่งในช่วงเวลาดังกล่าวค่ะจังหวัดพังงาขอให้ประชาชนนะคะได้ติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและก็หน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิดค่ะพร้อมเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ภัยพิบัติที่อาจจะเกิดขึ้นประชาชนนะคะที่ประสบภัยหรือว่าต้องการความช่วยเหลือสามารถแจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้านหรือเจ้าหน้าที่ท้องที่ท้องถิ่นรวมไปถึงสายด่วนปพ.1784ได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะคุณผู้ฟัง มาดูในส่วนของปมปัญหาทับลานค่ะคืนความเป็นธรรมให้กับชาวบ้านนะคะสั่งรื้อ3รีสอร์ททวงคืนผืนป่าให้กับแผ่นดินไทยค่ะรัฐบาลเดินหน้าแก้ไขปัญหาพื้นที่ทับซ้อนในเขตอุทยานแห่งชาติทับลานตามนโยบายของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะโดยยึดหลักการสร้างความเป็นธรรมให้กับประชาชนควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติภายใต้กรอบกฎหมายที่เท็จจริงนะคะแล้วก็มีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนพร้อมเร่งพิสูจน์สิทธิรายแปลงอย่างรอบครอบค่ะแล้วก็ต้องมีความโปร่งใสและตรวจสอบได้แยกประชาชนผู้ถือคลองนะคะที่ทำกินโดยสุจริตออกจากกลุ่มนายทุนหรือว่าผู้บุกรุกพื้นที่ป่าโดยมิชอบค่ะการแก้ปัญหานี้ค่ะก็ได้ดำเนินการเฉพาะพื้นที่ที่มีข้อเท็จจริงแล้วก็ประวัติความเป็นมาที่แตกต่างกันค่ะไม่ใช่ว่าแนวทางที่จะนำไปใช้กับพื้นที่อื่นจะนำมาใช้กับพื้นที่นี้ได้ค่ะและการดำเนินคดีต่อผู้ที่บุกรุกพื้นที่ป่าก็ยังคงเป็นไปตามกระบวนการอย่างความยุติธรรมอย่างเคร่งครัดค่ะซึ่งนายสุชาติชมกลิ่นนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงในเขตอุทยานแห่งชาติทับลานค่ะจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดปราจีนบุรีค่ะเพื่อชี้แจงแนวทางแก้ไขปัญหาพื้นที่ทับซ้อนตามแผนที่วันแมปรับฟังปัญหาจากคนในพื้นที่และตรวจสอบสภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินพร้อมยืนยันว่าจะเร่งรัดการตรวจสอบและพิสูจน์สิทธิของชาวบ้านดั้งเดิมผู้ที่ยากไร้เป็นรายแปลงค่ะควบคู่กับบังคับใช้กฎหมายกับโรงแรมค่ะรีสอร์ทที่บุกรุกพื้นที่ป่าอย่างเข้มงวดด้วยโดยไม่มีการเอื้อประโยชน์ให้กับกลุ่มนายทุนการปรับเปลี่ยนแนวเขตครั้งนี้ค่ะจะเป็นการแก้ไขปัญหานะคะที่ดินทำกินของชุมชนดั้งเดิมค่ะพร้อมเตรียมประกาศพื้นที่เพิ่มเติมเป็นเขตอุทยานแห่งชาติส่วนคดีบุกรุกพื้นที่ป่านะคะขณะนี้อุทยานแห่งชาติทับลานก็ได้ประกาศรื้อถอนภายใน15วันแล้วค่ะจำนวน3รีสอร์ทในพื้นที่อำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาค่ะและจะทยอยรื้อถอนโรงแรมหรือรีสอร์ทที่มีคำพิพากษาถึงที่สุดทุกรายค่ะเพื่อที่จะนำพื้นที่กลับคืนสู่อุทยานแห่งชาติสำหรับการฟื้นฟูสภาพป่าต่อไปค่ะคุณผู้ฟังครับถัดมาค่ะมาดูในเรื่องของกฟผ.กันบ้างค่ะคุณผู้ฟังคะครม.ไฟเขียวกฟผ.เดินหน้าโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้ารองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนค่ะคณะรัฐมนตรีนะคะก็มีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงพลังงานนะคะเสนอให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือว่ากฟผ.ค่ะเดินหน้าโครงการพัฒนาระบบส่งไฟฟ้านะคะเพื่อรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษค่ะชายแดนระยะที่1โดยมีเป้าหมายหลักเพื่อที่จะเสริมความมั่นคงของระบบไฟฟ้าและก็รองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นจากการลงทุนในพื้นที่ชายแดนค่ะโครงการค่ะมีครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด2แห่งค่ะได้แก่เขตเศรษฐกิจพิเศษอำเภอแม่สอดค่ะจังหวัดตากและก็เขตเศรษฐกิจพิเศษอำเภอเมืองมุกดาหารจังหวัดมุกดาหารค่ะซึ่งเป็นจุดเชื่อมต่อการค้าระหว่างประเทศโดยจะมีการก่อสร้างการปรับปรุงระบบสายส่งไฟฟ้าแรงสูงรวมถึงขยายสถานีไฟฟ้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจ่ายไฟนะคะแล้วก็ลดความเสี่ยงไฟฟ้าดับในวงกว้างค่ะในพื้นที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากนะคะก็จะมีการก่อสร้างสายส่งไฟฟ้าแรงสูง230กิโลโวลต์นะคะพร้อมขยายสถานีไฟฟ้าแรงสูงตาก2และแม่สอดค่ะเพื่อรองรับทั้งความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นค่ะแล้วก็การเชื่อมโยงโครงข่ายไฟฟ้ากับประเทศเพื่อนบ้านในอนาคตค่ะในส่วนพื้นที่อำเภอเมืองมุกดาหารนะคะคุณผู้ฟังจังหวัดมุกดาหารก็จะมีการตัดสายส่งไฟฟ้าแรงสูง115กิโลโวลต์ค่ะธาตุพระนมมุกดาหารค่ะลงที่สถานีไฟฟ้าแรงสูงมุกดาหาร2ค่ะเพื่อรองรับการขยายตัวของเศรษฐกิจและการลงทุนในพื้นที่ค่ะการพัฒนาโครงการพัฒนาระบบ ไฟฟ้าครั้งนี้นะคะก็จะช่วยยกระดับพื้นที่ชายแดนให้เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจของประเทศค่ะรองรับการค้าการลงทุนแล้วก็การขยายตัวของระบบโลจิสติกระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้านพร้อมสร้างความมั่นคงด้านพลังงานแล้วก็ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ให้เข้าถึงไฟฟ้าได้อย่างทั่วถึงค่ะแล้วก็มั่นคงมากขึ้นขณะเดียวกันค่ะสอดคล้องกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศด้วยค่ะเพื่อรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจในระยะยาวแล้วก็เชื่อมโยงระบบพลังงานของไทยเข้าสู่ภูมิภาคอย่างยั่งยืนค่ะคุณผู้ฟังคะคุณผู้ฟังคะพักฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่แล้วก็ฟังเพลงเพราะๆสักหนึ่งบทเพลงนะคะแล้วก็กลับมาพบกับน้องน้ำฝนแล้วก็รายการร้อยเรื่องอันดามันในช่วงหน้าค่ะ
1: ที่นี่สวยจังเลยค่ะคุณพระแค่อนงได้สูดอากาศก็รู้สึกสดชื่นแล้วค่ะ
2: แล้วนี่ถ้าได้จับมือคนข้างๆแบบนี้สุขภาพใจยิ่งดีเลยนะ
1: อนงว่าถ้าได้นวดสมุนไพรอุ่นๆแช่เท้าในน้ำเกลือภูเขาแบบนี้สุขภาพต้องดีทั้งกายและใจแน่ๆเลยค่ะ
2: อืมนะเพราะความสุขมันอยู่ที่การได้ดูแลกันในที่ที่อบอุ่นอย่างเมืองไทยนี่ไงล่ะการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพซอฟต์พาวเวอร์ของไทยเติมรักเติมพลังให้หัวใจและรอยยิ้มที่ประเทศไทย

กลับมาช่วงนี้ค่ะคุณผู้ฟังอยู่กับน้องน้ำฝนแล้วก็รายการร้อยเรื่องอันดามันค่ะค่ะมาดูในเรื่องของข่าวสารจากกฟผ.กันบ้างนะคะสายวิ่งห้ามพลาดค่ะรุงขออภัยค่ะคุณผู้ฟังสายวิ่งห้ามพลาดค่ะแม่มอฮาฟมาราธอนครั้งที่33เปิดรับสมัครแล้วค่ะวันนี้นะคะการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือว่ากฟผ.นะคะก็ได้เชิญชวนนักวิ่งและก็ผู้ที่รักสุขภาพร่วมงานแม่มอฮาฟค่ะมาราธอนครั้งที่33ค่ะงานวิ่งประจำปีที่ได้รับความสนใจอย่างต่อเนื่องค่ะและถือเป็นหนึ่งในสนามวิ่งที่สวยที่สุดในประเทศไทยค่ะงานนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิดจากพลังงานสู่แรงก้าวจากแหล่งผลิตไฟฟ้าสู่สนามวิ่งของผู้ที่ไม่หยุดนิ่งค่ะเปิดโอกาสให้ผู้ที่เข้าร่วมได้สัมผัสประสบการณ์วิ่งท่ามกลางธรรมชาติที่สวยงามของอำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปางค่ะบนเส้นทางที่ได้รับการรับรองจากมาตรฐานจาก World Athletic Race Road Raceเลเบลนะคะสะท้อนถึงคุณภาพสนามวิ่งระดับนานาชาติและก็นับเป็นสนามแห่งเดียวในภาคเหนือที่ได้รับการรับรองดังกล่าวค่ะสำหรับระยะทางในการแข่งขันนะคะก็มีให้เลือกทั้งหมด3ระยะค่ะได้แก่ระยะฮาฟมาราธอนนะคะ 21.1 กิโลเมตรค่ะแล้วก็สำหรับเหมาะสำหรับนักวิ่งที่ต้องการทดสอบความอืดบุญเส้นทางมาตรฐานค่ะ2ค่ะระยะมินิมาราธอน10กิโลเมตรค่ะสำหรับผู้ที่ต้องการพัฒนาทักษะศักยภาพและก็ความแข็งแรงของร่างกายค่ะ3ค่ะระยะฟันรัน5กิโลเมตรค่ะก็เปิดโอกาสให้กับทุกคนได้เข้าร่วมทั้งมือใหม่และก็วิ่งกันแบบครอบครัวค่ะงานนี้จะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่25ตุลาคม2569ค่ะณกฟผ.แม่เมาะอำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปางค่ะสมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้ค่ะจนถึงวันที่31สิงหาคม2569ค่ะทางเว็บไซต์ thairun.com หรือว่าสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง Facebook Pageแม่เมาะฮาฟมาราธอนนะคะทั้งนี้ค่ะงานดังกล่าวยังช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาในพื้นที่จังหวัดลำปางและก็กระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่นและสร้างแรงบันดาลใจให้กับประชาชนหันมาใส่ใจสุขภาพมากยิ่งขึ้นค่ะแม่เมาะฮาฟมาราธอนนะคะจึงไม่ใช่เพียงแค่เป็นการแข่งขันวิ่งเท่านั้นค่ะแต่ยังเป็นเวทีที่จะรวมพลังของคนที่รักสุขภาพและก็ธรรมชาติไว้ด้วยกันอย่างแท้จริงค่ะและนี่เป็นกิจกรรมงานวิ่งจากการไฟฟ้านะคะต่อไปค่ะคุณผู้ฟังมาดูในเรื่องของการลงพื้นที่ของรัฐมนตรีช่วยคมนาคมนะคะในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตค่ะเมื่อวานค่ะคุณผู้ฟังรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนะคะก็ได้ลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตค่ะเพื่อติดตามดำเนินงานด้านคมนาคมทางน้ำและก็พัฒนาท่าเรือน้ำลึกภูเก็ตพร้อมที่จะพร้อมรับฟังความคืบหน้าและก็แนวทางการดำเนินโครงการทางพิเศษจังหวัดภูเก็ตระยะที่1ช่วงกระทู้ป่าตองค่ะโครงการทางพิเศษจังหวัดภูเก็ตระยะที่1ช่วงกระทู้ป่าตองนะคะก็เป็นโครงการที่ประชาชนในพื้นที่ค่ะเรียกร้องและก็รอคอยอย่างยาวนานค่ะเนื่องจากเป็นเส้นทางสำคัญที่จะช่วยแก้ไขปัญหาการจราจรเพิ่มความสะดวกในการเดินทางค่ะคุณผู้ฟังแล้วก็ยกระดับศักยภาพด้านคมนาคมของจังหวัดภูเก็ตด้วยค่ะรัฐบาลก็มีความมุ่งมั่นที่จะผลักดันโครงการดังกล่าวค่ะให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมโดยขณะนี้ค่ะการศึกษารายละเอียดของโครงการนะคะก็มีความคืบหน้าไปมากค่ะและคาดว่าจะสามารถเสนอเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีในภายในไตรมาสที่4ของปี2569ค่ะหากได้รับความเห็นชอบนะคะก็จะเริ่มดำเนินการก่อสร้างทันทีค่ะโดยใช้ระยะเวลาก่อสร้างประมาณ4ปีค่ะการดำเนินโครงการจะยึดหลักความคุ้มค่านะคะโปร่งใสและก็ตรวจสอบได้ควบคู่กับให้ความสำคัญสูงสุดด้านความปลอดภัยข

50บาทรถยนต์420บาทค่ะรถ6ล้อจนถึง10ล้อนะคะ40บาทแล้วก็รถที่มากกว่า10ล้อ60บาทค่ะด้านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนะคะก็ได้ย้ำว่าโครงการทางพิเศษจังหวัดภูเก็ตนะคะระยะที่1ช่วงกระทู้ป่าตองค่ะจะเป็นการสร้างพื้นฐานสำคัญในการยกระดับและก็ระบบคมนาคมของจังหวัดนะคะช่วยแก้ไขปัญหาการจราจรเพิ่มประสิทธิภาพการเดินทางแล้วก็ลดระยะเวลาการสัญจรรองรับการเติบโตของภาคการท่องเที่ยวเศรษฐกิจของจังหวัดในอนาคตด้วยค่ะพร้อมยืนยันว่ารัฐบาลจะเดินหน้าผลักดันโครงการอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนชาวภูเก็ตและนักท่องเที่ยวโดยคำนึงถึงความคุ้มค่าโปร่งใสและก็ความปลอดภัยในเป็นสำคัญค่ะคุณผู้ฟังคะมาดูสถานการณ์ที่กำลังจับตามองมาตั้งแต่ช่วง เดือนที่แล้วนะคะคุณผู้ฟังในเรื่องของซูเปอร์เอลนิโญที่จะสอดคล้องในเรื่องของการท่องเที่ยวไทยนะคะแล้วก็การสร้างความยืดหยุ่นให้กับแหล่งท่องเที่ยวไทยท่ามกลางความท้าทายจากสภาพภูมิอากาศค่ะการท่องเที่ยวเป็นหนึ่งในกลไกสำคัญของเศรษฐกิจไทยค่ะสร้างรายได้ให้กับประเทศแล้วก็สร้างแหล่งรายได้และเป็นแหล่งรายได้หลักของชุมชนเป็นจำนวนมากในทั่วประเทศค่ะแต่ในยุคที่สภาพภูมิอากาศของโลกเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วค่ะภาคการท่องเที่ยวก็กำลังเผชิญกับความท้าทายสำคัญนะคะจากปรากฏการณ์สภาพอากาศสุดขั้วที่เกิดถี่แล้วก็รุนแรงขึ้นหนึ่งในช่วงเสี่ยงที่ประเทศไทยกำลังเผชิญคือแนวโน้มการเกิดซูเปอร์เอลนิโญค่ะคุณผู้ฟังคะซึ่งส่งผลให้ปริมาณของฝนจะลดลงค่ะอุณหภูมิสูงขึ้นค่ะเกิดภาวะคลื่นความร้อนแล้วก็กระทบต่อระบบนิเวศทางทะเลแล้วก็ชายฝั่งโดยตรงแม้การท่องเที่ยวอาจจะไม่ได้เป็นภาคส่วนแรกที่จะได้รับผลกระทบเหมือนภาคการเกษตรหรือทรัพยากรน้ำนะคะแต่ผลกระทบที่เกิดขึ้นกลับส่งต่อสู่ลูกโซ่ไปยังแหล่งท่องเที่ยวค่ะผู้ประกอบการแล้วก็ชุมชนท้องถิ่นทั่วประเทศค่ะเมื่อสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงค่ะคุณผู้ฟังแหล่งท่องเที่ยวก็เปลี่ยนแปลงตามซูเปอร์เอลนิโญส่งผลให้การท่องเที่ยวในหลายมิติค่ะทั้งทางด้านน้ำในเมืองท่องเที่ยวแล้วก็พื้นที่เกาะค่ะจะต้องรองรับทั้งประชาชนแล้วก็นักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากค่ะหากปริมาณน้ำต้นทุนลดลงอย่างต่อเนื่องค่ะก็อาจจะส่งผลกระทบต่อการบริการแล้วก็คุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่ด้วยค่ะอุณหภูมิที่สูงขึ้นแล้วก็ขึ้นความร้อนที่เกิดบ่อยขึ้นนะคะส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวในเชิงกิจกรรมกลางแจ้งการเดินทางแล้วก็กิจกรรมเชิงธรรมชาติทั้งนี้ค่ะยังส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลโดยเฉพาะปะการังฟอกขาวค่ะหญ้าทะเลเสื่อมโทรมนะคะแล้วก็ความเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศชายฝั่งซึ่งเป็นทรัพยากรสำคัญของการท่องเที่ยวไทยและสิ่งที่สำคัญคือความเสี่ยงต่อเศรษฐกิจท้องถิ่นนะคะที่พึ่งพาการท่องเที่ยวเป็นหลักหากทรัพยากรธรรมชาติของเราเสื่อมโทรมลงนะคะหรือว่าสภาพอากาศไม่เอื้อต่อการท่องเที่ยวจำนวนของนักท่องเที่ยวก็อาจจะลดลงไปด้วยค่ะคุณผู้ฟังคะในส่วนของพื้นที่ฟื้นฟูปะการังในทะเลอันดามันและก็อ่าวไทยค่ะในหลายพื้นที่เช่นจังหวัดกระบี่พังงาตรังและก็สุราษฎร์ค่ะก็ได้มีการดำเนินโครงการฟื้นฟูแนวปะการังและก็หญ้าทะเลค่ะเพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นของระบบนิเวศทางทะเลเพื่อที่จะรับมือกับภาวะโลกร้อนแล้วก็อุณหภูมิน้ำทะเลที่เพิ่มสูงขึ้นค่ะยุทธศาสตร์ที่สำคัญที่ไทยก็ควรเร่งดำเนินการนะคะนั่นคือการสร้างความยืดหยุ่นในภาคของการท่องเที่ยวค่ะให้ดำเนินการไปตามอย่างเป็นระบบและก็ต่อเนื่องค่ะสำหรับแหล่งท่องเที่ยวในทั่วประเทศนะคะเพื่อที่จะเพิ่มเขาเรียกว่าประเมินความเสี่ยงจากภัยแล้งขึ้นความร้อนแล้วก็ผลกระทบจากทรัพยากรธรรมชาติแล้วก็พัฒนาระบบบริการจัดการน้ำในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวให้ดียิ่งขึ้นค่ะแล้วก็เพิ่มพื้นที่สีเขียวในแหล่งท่องเที่ยวลดปรากฏการณ์เกาะความร้อนในเมืองค่ะแล้วก็สร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับนักท่องเที่ยวการพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวที่หลากหลายแล้วก็ลดการพึ่งพากิจกรรมที่ได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศโดยตรงด้วยค่ะไม่ได้แค่ส่งผลต่อระบบการท่องเที่ยวเท่านั้นค่ะคุณผู้ฟังในเรื่องของสุขภาพของประชาชนก็น่าเป็นห่วงเช่นเดียวกันค่ะคุณผู้ฟัง
ทิ้งท้ายการสำหรับค่ะ

0: าวประชาสัมพันธ์ในการจัดงานเกษตรแฟร์จังหวัดพังงาค่ะโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงาก็เชิญชวนประชาชนนะคะในพื้นที่จังหวัดพังงาแล้วก็พื้นที่โดยรอบนะคะเที่ยวงานเกษตรแฟร์จังหวัดพังงาค่ะภายใต้แนวคิดวิถีพังงากับยุทธศาสตร์พระด้วยวิถีพังงาค่ะคุณผู้ฟังกับศาสตร์พระราชาที่ยั่งยืนค่ะพบกับบรรยากาศการเรียนรู้ด้านการเกษตรยุคใหม่เทคโนโลยีการเกษตรอัจฉริยะนะคะสินค้าเกษตรคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนของจังหวัดพังงาแล้วก็กิจกรรมมากมายค่ะซึ่งเมื่อวานนะคะก็ได้เริ่มเป็นวันแรกเมื่อวานน้องน้ำฝนก็ได้ไปดูการแสดงนะคะในเรื่องของมโนราตัวอ่อนจากน้องๆ นักเรียนโรงเรียนเทศบาลตำบลบางเตยค่ะเป็นการแสดงที่งดงามค่ะคุณผู้ฟังแล้วก็สำหรับในวันนี้ค่ะก็ยังคงมีกิจกรรมต่อเนื่องค่ะคุณผู้ฟังคะก็จะมีในส่วนของการร่วมชมแล้วก็ร่วมประกวดเครื่องแกงส้มค่ะในช่วงเวลาบ่ายสองนะคะประมาณบ่ายสองส่วนเวลาประมาณ16นาฬิกานะคะก็จะมีการสาธิตการประกอบอาหารโดยครัวต้นฝนค่ะเชฟแชมป์เชฟกระทะเหล็กนะคะแล้วก็มีการทำเขาเรียกว่าพิธีเปิดในวันนี้ด้วยเวลา19นาฬิกานะคะแล้วก็หลังจากนั้นค่ะก็จะมีมินิมีคอนเสิร์ตจากพี่กล้วยสแตมด้วยนะคะในส่วนของวันที่30มิถุนายนนะคะก็จะมีในส่วนของการชมการแสดงพื้นบ้านจากโรงเรียนเทศบาลตำบลบางเตยแล้วก็ภายในงานนะคะก็จะมีการออกร้านจำหน่ายสินค้านะคะอุปโภคบริโภคและก็สินค้าการเกษตรค่ะเชิญชวนนะคะพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดพังงาค่ะมาร่วมงานมาเที่ยวมาชมมาชิมมาช็อปนะคะมาสัมผัสเสน่ห์เกษตรพังงานะคะเรียนรู้วิถีแห่งความยั่งยืนแล้วก็ร่วมสนับสนุนเกษตรกรท้องถิ่นไปด้วยกันค่ะกิจกรรมนะคะก็จะจัดขึ้นณลานอเนกประสงค์ค่ะโรงเรียนกีฬาอบจ.พังงาค่ะตั้งแต่วันนี้นะคะวันนี้ก็จะมีพิธีเปิดจนถึงวันที่30มิถุนายนค่ะคุณผู้ฟังคะแล้วก็ตอนนี้ค่ะคุณผู้ฟังรายการร้อยเรื่องอันดามันก็ได้หมดเวลาลงแล้วนะคะน้องน้ำฝนแล้วก็ทีมงานสวทพังงาค่ะก็ต้องขอขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะที่ติดตามรายการร้อยเรื่องอันดามันแล้วก็พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ค่ะทางวิทยุ FM 100 เมกะเฮิรตซ์แล้วก็ Facebook Live สวทพังงาเรดิโอค่ะขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านนะคะจงมีแต่ความสุขและก็มีสุขภาพที่แข็งแรงสำหรับวันนี้น้องน้ำฝนก็ต้องขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
1: เธอเคยเห็นไหมเรื่องบางเรื่องมันดูไม่โปร่งใสเหมือนมีอะไรแอบแฝงอยู่หมายถึงเรื่องทุจริตเหรอเห็นบ่อยเลยแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงดีกลัวไปแจ้งแล้วจะเดือดร้อนไม่ต้องกลัวเลยนะตอนนี้เขามีช่องทางแจ้งเบาะแสปลอดภัยมากทั้งสายด่วนปปช.1205หรือเข้าทางเว็บไซต์ www.nacc.go.th ก็ได้นะ
2: อ๋อแบบนี้ก็ดีเลยคนธรรมดาอย่างเราก็ช่วยได้สินะ
1: ใช่เพราะทุกเสียงมีค่าในการต่อต้านการทุจริต
2: เรามาร่วมกันแสดงพลังว่าคนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
1: แจ้งเบาะแสวันนี้เพื่อสังคมไทยโปร่งใสในวันพรุ่งนี
3: ้คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตรวมพลังสร้างสังคมซื่อสัตย์โปร่งใสและเป็นธรรม
4: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สภาผู้แทนราษฎรเริ่มพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทวาระแรกโดยรัฐบาลย้ำจะจัดสรรให้ตรงเป้าลดความซ้ำซ้อนภายใต้กรอบวินัยการเงินการคลังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมเดินทางเยือนประเทศมาเลเซียหารือแนวทางยุติมาตรการจำกัดการนำเข้าและส่งออกสินค้าเกษตรระหว่างกัน
1: ทหารอเมริกันหลายร้อยนายเดินทางถึงเวเนซุเอลาเพื่อสนับสนุนปฏิบัติการช่วยเหลือและกู้ภัยเหตุแผ่นดินไหวรุนแรง2ครั้งซ้อนทีมชาติไทย U18 ได้แชมป์การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเยาวชนอาเซียน Princess Cup Escola แบบไม่เสียเซตให้ทีมใดตลอดทั้งทัวร์นาเมนต์ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: สภาผู้แทนราษฎรเริ่มพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทวาระแรกโดยรัฐบาลยืนยันว่าจะจัดสรรงบประมาณให้ตรงเป้าลดความซ้ำซ้อนภายใต้กรอบวินัยการเงินการคลัง
2: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทในวาระแรกวันนี้เป็นวันแรกของการพิจารณาโดยนายเอกนิติชันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแถลงหลักการของร่างกฎหมายระบุว่ามีการจัดสรรงบประมาณเพื่อชดใช้เงินคงคลังกว่า 71,000 ล้านบาทและตั้งงบกลางกว่า 693,880 ล้านบาทพร้อมย้ำว่างบประมาณฉบับนี้เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนท่ามกลางความท้าทายจากเศรษฐกิจโลกความขัดแย้งด้านภูมิรัฐศาสตร์และข้อจำกัดทางการคลังโดยรัฐบาลจะจัดสรรงบประมาณอย่างตรงเป้าลดความซ้ำซ้อนเร่งการลงทุนและยึดหลักวินัยการเงินการคลังเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศและประชาชน
3: ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570มุ่งเป้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานมุ่งสร้างโอกาสและลดความเหลื่อมล้ำอย่างทั่วถึงภายใต้แรงสนับสนุนจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกและอุปสงค์ภายในประเทศโดยรัฐบาลจะบริหารงบประมาณรายจ่ายนี้ให้เป็นไปตามกฎหมายและกรอบวินัยการเงินการคลังของรัฐอย่างเคร่งครัดจะใช้จ่ายภาษีของประชาชนให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดให้เม็ดเงินไปสู่ประชาชนสร้างการเติบโตให้ประเทศอย่างเต็มศักยภาพทั่วถึงและยั่งยืนเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม
2: จากนั้นเข้าสู่การอภิปรายของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรโดยนางสาวสิริกัญญาตันสกุลส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนเป็นผู้อภิปรายคนแรกโดยระบุว่าแม้รัฐบาลจะทำงบประมาณวงเงิน 3,788,000 ล้านบาทแต่ยังต้องกู้เงินชดเชยการขาดดุลในระดับสูงพร้อมตั้งข้อสังเกตว่ารายจ่ายการลงทุนถูกปรับลดลงกว่า 70,000 ล้านบาทขณะที่รายจ่ายประจำของงบกลางเพิ่มขึ้นจึงสะท้อนปัญหาโครงสร้างการคลังและเรียกร้องให้รัฐบาลเร่งปฏิรูปการคลังเพื่อไม่ให้ประเทศเผชิญภาวะขาดดุลต่อเนื่อง
4: แม้ว่ารัฐบาลนี้จะเพิ่งเข้ามาได้ไม่นานนะคะเราก็เข้าใจค่ะแต่ว่าในคำแถลงของรองนายกรัฐมนตรีนะคะไม่ได้มีการแสดงความรับผิดชอบหรือว่ายืดอกยอมรับว่าจะต้องมีการปรับปรุงปฏิรูปการคลังยังคงกอดตะกะพูดสวยหรูว่าเรารักษาวินัยการเงินการคลังเอาไว้แล้วยังคงภูมิใจที่บริษัทจะอันดับเครดิตเรตติ้งเพิ่มเอาลุกนะคะแต่ปัญหาที่มันซ่อนอยู่ใต้พรมปัญหาที่มันเรื้อรังไม่ได้มีการหยิบเอามาพูดถึงหรือว่าหยิบเอามาจัดการอย่างจริงจัง
2: สำหรับกรอบการอภิปรายกำหนดไว้ระหว่างวันที่29มิถุนายนถึง1กรกฎาคมนี้รวมเวลา41ชั่วโมงแบ่งเป็นเวลาของประธานการประชุม1ชั่วโมงการจัดสรรเวลาอภิปรายฝ่ายรัฐบาลกับคณะรัฐมนตรีรวม20ชั่วโมงขณะที่ฝ่ายค้านได้รับเวลารวม20ชั่วโมงวาสนาตระเกตรายงาน
0: ด้านผู้นำฝ่ายค้านเห็นว่าการจัดสรรงบประมาณครั้งนี้เป็นงบแก้ปัญหาเดิมพร้อมทั้งตั้งข้อสังเกตการโยกงบเพื่อเพิ่มให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม นายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรเปิดเผยถึงร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ว่าเป็นการจัดสรรงบประมาณเพื่อแก้ไขปัญหาที่สะสมมาในอดีตพร้อมจับตาการจัดสรรงบลงทุนโดยเฉพาะงบด้านการเกษตรการบริหารจัดการภัยพิบัติและตั้งข้อสังเกตการปรับลดงบประมาณจากบางส่วนไปเพิ่มให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมรวมถึงประเด็นเงินนอกงบประมาณ
5: การจัดงบประมาณในปีนี้เนี่ยถ้าดูเพียงผิวเผินนะครับอาจจะดูว่าเหมือนจัดงบดีขึ้นแต่จริงๆแล้วมันเป็นการแค่จัดงบประมาณเพื่อแก้ปัญหาในอดีตนะครับอย่างยกตัวอย่างอย่างเช่นงบลงทุนที่ทนปรับลดไปเยอะในหลายส่วนที่อาจจะดูว่าไม่จำเป็นไม่เกี่ยวข้องกับการลงทุนเพื่ออุตสาหกรรมแห่งอนาคตอย่างเช่นงบประมาณในการสร้างถนนหรือว่างบประมาณในการสร้างตึกอาคารราชการใหญ่โตที่ไม่จำเป็นต่างๆเนี่ยก็มีไว้เพื่อตัดไปเพื่อต้องไปเพิ่มกับในส่วนของบำนาญหรือว่ารายจ่ายประจำอื่นๆที่มันจำเป็นต้องจ่ายอยู่แล้วที่ในอดีตเนี่ยอาจจะต้องใช้เงินคงคลังจ่ายไปก่อนแล้วก็ต้องใช้งบประมาณมาชดเชยทีหลังนะครับเพราะนั้นในส่วนนี้มันก็เป็นการแก้ปัญหาเดิมๆเท่านั้น
0: ขณะที่พรรคเพื่อไทยย้ำสมาชิกของพรรคปฏิบัติหน้าที่ตลอด3วันในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วาระแรกพร้อมเปิดรับข้อเสนอแนะจากฝ่ายค้านเพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศชาติ
6: การประชุมพรรคเพื่อไทยนำโดยนางจุลพันธ์อมรวิวัฒน์หัวหน้าพรรคเพื่อไทยและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานร่วมด้วยนายประเสริฐจันทระดวงทองเลขาธิการพรรคนายวิสุทธิ์ชัยนรุณรองหัวหน้าพรรคได้ร่วมกันซักซ้อมความพร้อมและวางกรอบแนวทางการอภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ซึ่งเริ่มขึ้นวันแรกโดยนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์หัวหน้าพรรคเพื่อไทยเปิดเผยว่าการพิจารณางบประมาณในวาระที่1วันนี้ถือเป็นวาระที่มีความสำคัญอย่างยิ่งเนื่องจากเป็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเงินของประเทศทางพรรคได้กำชับให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทุกคนประจำการอยู่พื้นที่รัฐสภาตลอดทั้ง3วัน3คืนเพื่อร่วมรับฟังการอภิปรายและเตรียมความพร้อมในการลงมติอย่างพร้อมเพรียงส่วนการลงมติได้ประชุมกันและได้สอบถามสมาชิกทั้งหมดว่าให้ความเห็นชอบต่อพระราชบัญญัติงบประมาณปี70ซึ่งมีเสียงเป็นเอกฉันท์ในการที่จะให้ความเห็นชอบในวาระที่1
7: พรรคเนี่ยทางวิปเนี่ยได้มีการเตรียมความพร้อมอย่างดีมีการติวมีการเตรียมบุคคลที่จะอภิปรายมีการเตรียมข้อมูลเสริมโดยฝ่ายวิชาการของทางพรรคให้กับทีมผู้อภิปรายเรียบร้อยนะครับแล้วก็จะมีการอภิปรายครบเวลาที่เราได้รับจัดสรรมาส่วนการลงมติเนี่ยก็มีการประชุมกันแล้วก็ได้มีการสอบถามกับทางท่านสมาชิกทั้งหมดนะครับในความเห็นชอบต่อพรบงบประมาณ70ซึ่งมีเสียงเป็นเอกฉันท์ในการที่จะให้ความเห็นชอบในวาระที่1
6: นอกจากนี้หัวหน้าพรรคเพื่อไทยได้แสดงความยินดีต่อฝ่ายค้านที่จะทำหน้าที่ในการตรวจสอบโดยมองว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการบริหารงบประมาณแผ่นดินเพื่อที่จะได้นำข้อคิดเห็นต่างๆไปกันกรองต่อไปในชั้นคณะกรรมการวิสามัญวาระที่2ในการปรับลดงบประมาณส่วนที่เกินความจำเป็นเพื่อให้การจัดสรรงบประมาณเกิดประสิทธิภาพสูงสุดและตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริงศักดิ์สิทธิ์ประดับชินรายงาน
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมเดินทางเยือนประเทศมาเลเซียหารือแนวทางยุติมาตรการจำกัดการนำเข้าและส่งออกสินค้าเกษตรระหว่างกันนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าเตรียมเยือนประเทศมาเลเซียเดือนกรกฎาคมนี้เพื่อหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและความมั่นคงด้านอาหารของมาเลเซียโดยมีเป้าหมายเพื่อหาแนวทางยุติมาตรการจำกัดการนำเข้าสินค้าเกษตรระหว่างกันได้แก่กรณีที่มาเลเซียควบคุมการนำเข้ากุ้งจากประเทศไทยและประเทศไทยระงับการนำเข้าปลากระพงจากมาเลเซียทั้งนี้ได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดเตรียมข้อมูลอย่างรอบด้านเพื่อสนับสนุนการเจรจาและผลักดันให้เกิดข้อยุติที่เป็นประโยชน์ร่วมกัน
8: ตามที่ผมมีหนังสือไปถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรของมาเลเซียเพื่อจะขอเจรจาเกี่ยวกับเรื่องที่มาเลเซียได้ห้ามกุ้งของประเทศไทยเข้าประเทศเขาในขณะเดียวเราก็ห้ามปลากระพงเข้ามาจากมาเลเซียซึ่งท่านรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและความมั่นคงทางอาหารของมาเลเซียได้ทำหนังสือมาถึงผมแล้วแล้วก็จะมีการนัดหมายให้ไปพบกันในวันที่1ตอน 11.00 น.ซึ่งผมก็เตรียมการที่จะเดินทางไปแล้วขณะนี้ก็ให้หน่วยงานต่างๆเตรียมข้อมูลให้พร้อมเพื่อจะไปเจรจาหาข้อยุติ
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เชื่อมั่นว่าการเจรจาครั้งนี้จะก่อให้เกิดผลดีต่อทั้งสองประเทศเนื่องจากหากสามารถปลดล็อกมาตรการดังกล่าวได้จะช่วยให้ผู้บริโภคในมาเลเซียสามารถเข้าถึงกุ้งจากไทยในราคาที่เหมาะสมขณะที่ผู้บริโภคชาวไทยก็จะได้รับประโยชน์จากการบริโภคปลากระพงนำเข้าจากมาเลเซียในราคาที่เป็นธรรมรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเร่งจัดระเบียบธุรกิจท่องเที่ยวภูเก็ตตรวจสอบบริษัทต้องสงสัยเป็นนอมินีกว่า300แห่ง
9: นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยความคืบหน้าการเร่งรัดจัดระเบียบธุรกิจท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตว่าขณะนี้มีบริษัทที่เข้าข่ายเป็นนอมินีจำนวน159บริษัทเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบของคณะกรรมการแล้วโดยได้ดำเนินคดีแล้ว39บริษัทและบังคับจำหน่ายทะเบียนแล้ว34บริษัทส่วนอีกประมาณ200บริษัทจะทยอยเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบต่อไปทั้งนี้คาดว่าจะมีการชี้แจงความคืบหน้าภายในสัปดาห์นี้และในช่วงวันที่ 2-3 กรกฎาคมจะมีการแถลงข่าวร่วมกับกรมที่ดินเพื่อรายงานผลการดำเนินงานต่อสาธารณชนอย่างไรก็ตามอีกประมาณ2สัปดาห์จะลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตพร้อมกับนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยอีกครั้งเพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานอย่างใกล้ชิดและแก้ไขปัญหาการประกอบธุรกิจผิดกฎหมายอย่างต่อเนื่อง
10: อัปเดตสถานการณ์ภูเก็ตนะครับหลังจากที่ผมแล้วก็ท่านวรสิทธิ์ได้ลงไปตอนนี้ก็159บริษัทจำหน่ายไปแล้ว34บริษัทนะครับส่วนที่เหลืออีกประมาณสักเกือบ200บริษัทก็จะเข้าคณะกรรมการต่อไปก็คิดว่าน่าจะพฤหัสหรือไม่ก็ศุกร์นี้จะมีการแถลงข่าวพร้อมกับกรมที่ดินอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็เชื่อว่าน่าจะอีกประมาณสัก2อาทิตย์นะครับตัวผมเองหรือไม่ก็ท่านวรสิทธิ์ก็จะได้ลงไปที่จังหวัดภูเก็ตอีกรอบนึงนะครับ
9: สำหรับการออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมนายพลพีกล่าวว่าภายหลังการปรับเปลี่ยนแนวทางการทำงานทำให้การพิจารณาออกใบอนุญาตมีประสิทธิภาพมากขึ้นจากเดิมที่จังหวัดภูเก็ตสามารถออกใบอนุญาตได้เฉลี่ยปีละประมาณ40ใบแต่ภายในระยะเวลาเพียง10วันหลังการลงพื้นที่สามารถออกใบอนุญาตได้แล้วประมาณ45ใบสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของกระทรวงมหาดไทยในการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการให้สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายลดปัญหาการแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบและส่งเสริมผู้ประกอบการสุจริตให้สามารถประกอบกิจการได้อย่างมั่นใจภายใต้ระบบที่โปร่งใสและเป็นธรรมชวิษาประทุมมารายงาน
0: ผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชายืนยันกองทัพไทยดำเนินมาตรการตามแนวชายแดนภายใต้พื้นที่อธิปไตยของประเทศไม่มีการรุกล้ำหรือละเมิด MOU 2543ตามที่ฝ่ายกัมพูชากล่าวหา
11: พลอากาศเอกประภาสสอนใจดีผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาหรือ JIC ชี้แจงถึงกรณีที่กระทรวงการต่างประเทศกัมพูชาออกแถลงการกล่าวหาประเทศไทยว่าดำเนินการตัดไม้และติดตั้งสิ่งกีดขวางบริเวณแนวชายแดนอันเป็นการละเมิด MOU 2543ว่าการดำเนินการของฝ่ายไทยทั้งหมดเป็นไปตามกรอบความร่วมมือทวิภาคีและยึดถือถ้อยแถลงร่วมอย่างเคร่งครัดไม่เคยมีนโยบายเปลี่ยนแปลงสภาพพื้นที่หรือดำเนินการฝ่ายเดียวเพื่อกระทบต่อสถานะของเขตแดนแต่อย่างใดการดำเนินมาตรการในพื้นที่ชายแดนเช่นการดูแลพื้นที่การปรับปรุงเส้นทางการตัดแต่งพืชพันธุ์และการติดตั้งอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยเป็นมาตรการด้านความมั่นคงภายในพื้นที่รับผิดชอบเพื่อป้องกันการลักลอบกระทำผิดกฎหมายและคุ้มครองความปลอดภัยของประชาชนมีใช้การรุกล้ำดินแดนหรือเปลี่ยนแปลงแนวเขตแดนตามที่ถูกกล่าวหาฝ่ายไทยขอย้ำว่าทุกการดำเนินการในพื้นที่ชายแดนอยู่ภายใต้กรอบอธิปไตยของประเทศไทยเป็นไปตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศและไม่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงเส้นเขตแดนหรือการใช้กำลังแต่อย่างใดปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
0: ส่วนความคืบหน้าเหตุระเบิดสถานีบริการน้ำมันพีทีที่จังหวัดยะลาล่าสุดผู้ว่าราชการจังหวัดยะลานำทีมลงพื้นที่ตรวจสอบทราบว่าคนร้าย6คนได้ใช้ระเบิดถังดับเพลิง2ลูกหวังสร้างความหวาดกลัวให้แก่ประชาชนและเศรษฐกิจในพื้นที่
12: ความคืบหน้ากรณีกลุ่มชายชะกันแต่งชุดสีดำประมาณ6คนได้ใช้รถจักรยานยนต์2คันก่อเหตุวางระเบิดภายในสถานีบริการน้ำมันพีทีสาขาถนนสาย15ตำบลสเตงอำเภอเมืองจังหวัดยะลาเมื่อเวลาประมาณ23นาฬิกาของวันที่28มิถุนายนที่ผ่านมาส่งผลให้เกิดระเบิดขึ้นอย่างรุนแรงตามด้วยเพลิงลุกไหม้โหมกระหน่ำทั่วบริเวณในขณะเดียวกันนายก้องสกุลจันทราชผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาพร้อมด้วยผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดยะลาและในอำเภอเมืองยะลาได้ร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเกิดเหตุและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด ผลจากการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ UOD พบว่าคนร้ายใช้ระเบิดแสวงเครื่องซุกซ่อนภายในถังดับเพลิงจำนวน2ลูกน้ำหนักถังละประมาณ20กิโลกรัมจุดชนวนด้วยระบบรีโมทคอนโทรลโดยระเบิดทำงานสมบูรณ์เพียง1ลูกส่วนอีก1ลูกไม่ทำงานเจ้าหน้าที่จึงสามารถเข้าทำการเก็บกู้และทำลายได้อย่างปลอดภัยก่อนส่งมอบชิ้นส่วนและพยานหลักฐานให้กองพิสูจน์หลักฐานตรวจสอบทางนิติวิทยาศาสตร์และตรวจหาอัตลักษณ์บุคคลเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการติดตามผู้ก่อเหตุต่อไปในเบื้องต้นเจ้าหน้าที่เชื่อว่าการก่อเหตุในครั้งนี้มีลักษณะเป็นการสร้างสถานการณ์ของกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบที่ยังเคลื่อนไหวอยู่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยมีเป้าหมายสร้างความหวาดกลัวให้แก่ประชาชนกระทบต่อความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยรวมถึงสร้างความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจและการดำเนินชีวิตของประชาชนในขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการเร่งตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดเส้นทางหลบหนีและรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมเพื่อติดตามจับตัวกลุ่มผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายพร้อมยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่เขตเมืองจุดเสี่ยงและสถานที่สำคัญอย่างเข้มงวดอัมรันแมหะสวทยลารายงาน
13: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเฝ้าระวังและปราบปรามพนันออนไลน์ช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลกโดยตั้งแต่วันที่10มิถุนายนที่ผ่านมาปิดเว็บผิดกฎหมายแล้วกว่า 12,000 URL พร้อมแนะนำให้ประชาชนรับชมการแข่งขันผ่านช่องทางถูกลิขสิทธิ์นางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดเผยว่ากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้เดินหน้าเฝ้าระวังและปราบปรามการพนันออนไลน์อาชญากรรมทางเทคโนโลยีและการละเมิดลิขสิทธิ์อย่างเข้มงวดมาตลอดโดยเฉพาะในช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลกระหว่างวันที่10ถึง24มิถุนายนที่ผ่านมากระทรวงได้บังคับใช้คำสั่งศาลร่วมกับแพลตฟอร์มออนไลน์เช่น Facebook, Instagram, X และ YouTube ปิดกั้นเว็บไซต์และแพลตฟอร์มที่กระทำผิดแล้วรวม 12,671 URL พร้อมใช้ระบบอัลกอริทึมตรวจจับคำค้นหาที่เข้าข่ายผิดกฎหมายและเปิดศูนย์เฝ้าระวังเว็บไซต์ผิดกฎหมายปฏิบัติงานตลอด24ชั่วโมงพร้อมย้ำว่าหากแพลตฟอร์มใดไม่นำข้อมูลผิดกฎหมายออกตามกำหนดอาจมีความผิดตามกฎหมาย
14: เราเฝ้าระวังมาตลอดทั้งปีอยู่แล้วค่ะแล้วก็โดยเฉพาะเอาแค่สถิติช่วงสั้นๆตั้งแต่วันที่10ถึง24มิถุนายนเนี่ยนะคะที่ว่ามีช่วงเริ่มฟุตบอลโลกเนี่ยค่ะเราก็ทำการปิดกั้นเว็บไซต์แล้วก็แพลตฟอร์มที่ละเมิดลิขสิทธิ์แล้วก็มีพนันออนไลน์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเนี่ยมากกว่า 12,000 URL แล้วนะคะคือจะมีทางคำสั่งศาลเนี่ยจะเป็นทางเว็บไซต์แล้วก็จะมีทางแพลตฟอร์มต่างๆค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook Instagram X หรือ YouTube เนี่ยค่ะก็ค่อนข้างเยอะพอสมควรนี่เอาเฉพาะแค่ช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมาเราเนี่ยเชิญชวนให้ทุกท่านนะคะอยากให้ทางอินฟลูเอนเซอร์หรือแม้กระทั่งท่านที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเนี่ยแหละค่ะให้ความสำคัญกับเรื่องของทรัพย์สินทางปัญญาคือเรื่องเจ้าของลิขสิทธิ์ของเขานะคะมันมีช่องทางที่สามารถทำได้ถูกต้อง
1: ตลอด9วันของการจัดงาน OTOP Mid-Year 2026มีเงินสะพัดกว่า893ล้านบาทช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากสร้างรายได้ชุมชนทั่วประเทศอย่างยั่งยืน
15: นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงความสำเร็จของการจัดงาน OTOP Mid-Year 2026โดยระบุว่าตลอด9วันของการจัดงานมียอดจำหน่ายรวมกว่า893ล้านบาทซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ที่600ล้านบาทและมากกว่ายอดจำหน่ายของปีที่ผ่านมากว่า122ล้านบาทนับเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากที่ประสบความสำเร็จอย่างยิ่งซึ่งปีนี้มีสินค้าจากชุมชนที่ไม่ใช่โอท็อป 3-5 ดาวมาจำหน่ายด้วยหลายรายถือเป็นการเปิดโอกาสและเป็นการกระจายรายได้สู่ชุมชนฐานรากอย่างแท้จริง นอกจากนี้ยังมีผู้ประกอบการหลายกลุ่มที่ได้ยอดออเดอร์ต่อยอดธุรกิจจำนวนมากสะท้อนความสำเร็จในการส่งเสริมพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่ต้องการของตลาดและผู้บริโภคทุกกลุ่มทุกช่วงวัยพร้อมหวังว่าทุกยอดซื้อจะเป็นการต่อยอดสร้างรายได้ให้ชุมชนอย่างยั่งยืนและขอเชิญชวนประชาชนเตรียมชมช้อปชิมเช็คอินในมหกรรมโอท็อปที่ยิ่งใหญ่ในช่วงเดือนสิงหาคมนี้ในงานศิลปาชีพประเทศไทยโอท็อปล้อมดวงใจด้วยพระบารมีจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติประชุมเตรียมพร้อมจัดประชุมสมัชชาแห่งชาติปีนี้หวังดึงคนรุ่นใหม่ร่วมออกแบบนโยบายรัฐที่จับต้องได้ผ่าน2ประเด็นหลักทั้งการสร้างเสริมสุขภาวะบนพื้นฐานสิ่งแวดล้อมและการยกระดับคุณภาพทุนมนุษย์ของประเทศ
16: แพทย์หญิงพันธิมงวิปุลากรเป็นประธานกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติพุทธศักราช2569ครั้งที่3ทับ2569เพื่อเตรียมความพร้อม2ประเด็นสำคัญด้านปัญหาสุขภาวะของคนไทยคือการสร้างเสริมสุขภาวะบนพื้นฐานสิ่งแวดล้อมและการยกระดับคุณภาพทุนมนุษย์ของประเทศพร้อมดึงพลังคนรุ่นใหม่ร่วมออกแบบนโยบายสาธารณะผลักดันให้เกิดเป็นรูปธรรมโดยแพทย์หญิงพันธิมนกล่าวว่าการพัฒนาประเด็นเพื่อเป็นระเบียบวาระในสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่19กระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะจะมีความร่วมสมัยและครอบคลุมทุกภาคส่วนมากขึ้นซึ่งความก้าวหน้าในการพัฒนาประเด็นหลักประเด็นการสร้างเสริมสุขภาวะบนพื้นฐานสิ่งแวดล้อมผ่านแนวคิดการสั่งจ่ายทางสังคมด้วยฐานทรัพยากรธรรมชาติและประเด็นการยกระดับคุณภาพทุนมนุษย์ของประเทศที่เป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทยและการจัดสมัชชาสุขภาพคนรุ่นใหม่เปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่เข้ามาร่วมออกแบบกระบวนการประเด็นการสร้างเสริมสุขภาวะบนพื้นฐานสิ่งแวดล้อมมุ่งเน้นการใช้ธรรมชาติเสริมสร้างสุขภาวะเชิงรุกผ่านกลไกโซเชียลฟรีสกรายบิ้งและการยกระดับพื้นที่สีเขียวให้เป็นพื้นที่เยียวยาสุขภาพรวมถึงการสร้างโครงสร้างพื้นฐานของเมืองที่สนับสนุนสุขภาวะเชิงรุกเชื่อมโยงพื้นที่ทางธรรมชาติเข้ากับวิถีชีวิตของคนเมืองซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการประสานบุคคลและหน่วยงานหลักเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะทำงานพัฒนาประเด็นการยกระดับคุณภาพทุนมนุษย์ของประเทศมุ่งเน้นการยกระดับประสิทธิผลของทุนมนุษย์ในเชิงโครงสร้างและการปิดช่องว่างทางนโยบายสำหรับกลุ่มคนที่อยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านสู่ตลาดแรงงานโดยเฉพาะ First Jobber ซึ่งขณะนี้ทั้ง2ประเด็นอยู่ระหว่างการพัฒนาประเด็นและจะมีการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นระดับประเทศช่วงเดือนกันยายนนี้และเวทีเตรียมความพร้อมเครือข่ายพื้นที่ระดับภูมิภาคในช่วงเดือนตุลาคมนี้นฤมลอุดมพรรายงาน
1: ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดเตรียมพร้อมทุกด้านในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย
17: นายเกื้อกูลมานะสัมพันธ์สกุลผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่สั่งการหน่วยงานในสังกัดให้ดำเนินการเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรเครื่องจักรและยานพาหนะให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลาเพื่อสนับสนุนหน่วยงานในพื้นที่ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งได้อย่างมีประสิทธิภาพรวดเร็วและทันท่วงทีเนื่องจากในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ระยะนี้มีฝนตกลงมาในหลายพื้นที่จำเป็นต้องเตรียมความพร้อมในด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยรวมถึงหากเกิดสถานการณ์ฝนทิ้งช่วงก็จะเกิดภาวะภัยแล้งได้จึงจำเป็นต้องมีการเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรเครื่องจักรกลยานพาหนะให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลาทั้งนี้โครงการชลประทานเชียงใหม่ได้จัดเตรียมเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับภารกิจช่วยเหลือประชาชนพร้อมกำลังเจ้าหน้าที่ฝ่ายช่างกลและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อรองรับการปฏิบัติภารกิจในทุกสถานการณ์พิมลกันเดชาชัยทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
1: จังหวัดอำนาจเจริญแจ้งเตือนประชาชนและสั่งการทุกอำเภอให้ติดตามสถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากในช่วงนี้ถึง3กรกฎาคมนี
18: ้นายเสนีส้มเขียวหวานผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญเปิดเผยว่าตามประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งว่าตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่3กรกฎาคม2569ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นซึ่งอาจส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมขังและดินโคลนถล่มในพื้นที่ลาดเชิงเขาและพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งจังหวัดอำนาจเจริญเป็นพื้นที่เฝ้าระวังด้วยจึงขอให้ทุกอำเภอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมรับมือโดยติดตามสภาพอากาศและสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะพื้นที่จุดเสี่ยงที่เคยเกิดน้ำท่วมเป็น ็นประจำแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงผ่านทุกช่องทางพร้อมเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่เครื่องจักรกลยานพาหนะและอุปกรณ์ช่วยเหลือให้พร้อมปฏิบัติงานตลอด24ชั่วโมงพงศิริศรีหานามสวทอำนาจเจริญรายงาน
1: ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่17เปิดเผยแผนบริหารจัดการน้ำช่วงฤดูฝนปี2569ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้พร้อมเตรียมมาตรการป้องกันและบรรเทาอุทกภัยอย่างรอบด้าน
16: นายสุภัสศรีไทยวันผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่17กล่าวว่าในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้จะมีฝนตกชุกในช่วงปลายปีโดยเฉพาะเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคมทางสำนักงานชลประทานที่17ได้เตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์อย่างต่อเนื่องทั้งการตรวจสอบอาคารชลประทานเครื่องจักรเครื่องมือและระบบระบายน้ำรวมถึงบริหารจัดการแหล่งน้ำให้มีปริมาณน้ำต้นทุนเพียงพอตลอดจนควบคุมระดับน้ำในพื้นที่ป่าพรุสำคัญของจังหวัดนราธิวาสสำหรับการรับมือฤดูฝนปีนี้ได้กำหนดมาตรการเชิงป้องกันเป็นสำคัญภายใต้9มาตรการรับมือฤดูฝนของกรมชลประทานโดยประเมินพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมและน้ำล้นตลิ่งจัดเตรียมเครื่องสูบน้ำเครื่องผลักดันน้ำรถขุดและทรัพยากรที่จำเป็นให้พร้อมเข้าช่วยเหลือประชาชนทันทีเมื่อเกิดสถานการณ์เพื่อลดผลกระทบจากอุทกภัยให้ได้มากที่สุดพร้อมกันนี้ขอให้ประชาชนติดตามประกาศแจ้งเตือนจากหน่วยงานภาครัฐกรมชลประทานและกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดเพื่อเตรียมพร้อมรับมือสภาพอากาศที่อาจเปลี่ยนแปลงและลดความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติในช่วงฤดูฝนประพิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: จังหวัดสุรินทร์ประสานทุกหน่วยงานสำรวจแหล่งน้ำและบริหารจัดการย้ำรับมือฝนทิ้งช่วงโดยขณะนี้มีพื้นที่เกษตรได้รับความเสียหายแล้วกว่า2ล้านไร่
19: นายทวีศักดิ์บัวพาหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุรินทร์เปิดเผยว่าจังหวัดสุรินทร์ได้รับมือสถานการณ์ฝนทิ้งช่วงหลังได้รับผลกระทบแล้ว16อำเภอ144ตำบล 1,839 หมู่บ้านพื้นที่การเกษตรเสียหายกว่า 2,190,000 ไร่กระทบเกษตรกรมากกว่า 225,000 รายขณะที่ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลางทั้ง16แห่งเหลือเพียงร้อยละ 33.48 ของความจุแต่ยังเพียงพอใช้ได้ถึงช่วงสิ้นเดือนตุลาคมหากมีการบริหารจัดการน้ำอย่างต่อเนื่องจังหวัดได้สั่งการทุกหน่วยงานสำรวจแหล่งน้ำสำรองเตรียมเครื่องสูบน้ำรถบรรทุกน้ำและเครื่องจักรช่วยเหลือประชาชนพร้อมประสานศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเพื่อเร่งปฏิบัติการทำฝนหลวงหลังสำนักงานเกษตรจังหวัดยื่นคำขออย่างเป็นทางการแล้วเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรในพื้นที่ประสบภัยกฤษดาสุนทรสวทสุรินทร์รายงาน
1: สมาชิกกบขสามารถทำแบบประเมินความเสี่ยงเพื่อรู้แผนการลงทุนที่เหมาะสมกับตนเองได้กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.ขอเชิญชวนสมาชิกกบข.ทำแบบประเมินความเสี่ยงด้านการลงทุนเพื่อให้ทราบถึงระดับความเสี่ยงที่ตนเองสามารถยอมรับได้เนื่องจากในแต่ละปีระดับการยอมรับความเสี่ยงอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามช่วงเวลาและสถานการณ์ซึ่งการทำแบบประเมินความเสี่ยงด้านการลงทุนจะช่วยให้สมาชิกทราบและเลือกแผนการลงทุนให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงของตนเองโดยคำนึงถึงระยะเวลาการลงทุนและผลตอบแทนที่คาดหวังเพื่อให้การลงทุนสอดคล้องกับเป้าหมายทางการเงินในระยะยาวโดยสมาชิกกบข.สามารถประเมินความเสี่ยงที่ยอมรับได้5ช่องทางคือ MyGPF Application LINE กบข. MyGPF Website กบข. www.gpf.or.th และ Investment Serviceทั้งนี้สมาชิกสามารถนัดหมายศูนย์ข้อมูลการเงินเพื่อขอรับคำปรึกษาในการเลือกแผนการลงทุนอย่างละเอียดผ่าน MyGPF Application เลือกเมนูนัดหมายบริการข้อมูลการเงินสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook กบข.หรือ LINE กบข. SI GPF Community หรือศูนย์บริการข้อมูลสมาชิกโทร1179
20: กฎหมายมีไว้เพื่อปกป้องความยุติธรรมไม่ใช่เพื่อปกปิดความจริง
21: ผมดร.ณัฐดร.ณัฐวุฒิวงเนียมนะครับนักกฎหมายมหาชนครับกฎหมายที่ดีเนี่ยสังคมต้องยอมรับได้ทุกฝ่าย ดังนั้นผู้ใช้เนี่ยต้องมีความยุติธรรมไม่ได้หมายความว่าเจ้าพนักงานหรือเจ้าที่ของรัฐจะใช้อำนาจตามอำเภอใจโดยมิชอบหรือโดยทุจริตไปเรียกรับเงินเป็นค่าอำนวยความยุติธรรมอย่างเงี้ยกฎหมายบ้านเราก็ยังบัญญัติโทษไว้ถ้าใช้กฎหมายแล้วเนี่ยไม่อยู่บนหลักความถูกต้องเป็นผลร้ายกับสังคมอย่างแน่นอนครับ
20: กฎหมายที่ถูกต้องต้องคุ้มครองความจริงส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช.
1: อีกสักครู่กลับมาติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับ
3: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศค่ะกองบัญชาการภาคใต้ของสหรัฐหรือ Southcom แถลงการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าทหารอากาศสหรัฐประมาณ100นายที่มีความเชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการสนามบินและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องเดินทางถึงเวเนซุเอลาแล้วเพื่อสนับสนุนหน่วยงานของเวเนซุเอลาในการเพิ่มขีดความสามารถการรองรับเที่ยวบินของสนามบินนานาชาติซีมอนโบลิวาในกรุงการากัสเมืองหลวงของประเทศหลังได้รับความเสียหายจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรง2ครั้งซ้อนเมื่อวันที่24มิถุนายนที่ผ่านมาซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 1,450 รายและสูญหายอีกหลายหมื่นคนเซาคอมกล่าวเพิ่มเติมว่าทหารเรือและนาวิกโยธินจากเรือ USS Fort Lauderdale ลำเลียงสิ่งของบรรเทาทุกข์ไปยังท่าเรือลาไกวาแล้วรวมถึงส่งเครื่องบินและเฮลิคอปเตอร์หลายลำไปสนับสนุนปฏิบัติการกู้ภัยครั้งนี้ด้วย
1: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าหลายพื้นที่ในยุโรปมีอุณหภูมิแตะระดับ40องศาเซลเซียสเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาซึ่งเป็นผลมาจากคลื่นความร้อนรุนแรงที่แผ่ปกคลุมยุโรปตั้งแต่วันที่20มิถุนายนที่ผ่านมาทำให้หลายประเทศเผชิญกับสภาพอากาศร้อนจัดและมีอุณหภูมิสูงสุดเป็นประวัติการณ์จนส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนระบบสาธารณสุขที่ต้องรองรับผู้ป่วยจำนวนมากการหยุดชะงักของระบบโครงข่ายไฟฟ้าบริการรถไฟและโครงสร้างพื้นฐานสำคัญทั่วยุโรปขณะที่หน่วยงานสาธารณสุขของฝรั่งเศสเปิดเผยว่าในช่วงที่เผชิญกับคลื่นความร้อนรุนแรงฝรั่งเศสมีรายงานผู้เสียชีวิตมากกว่าปกติถึง 1,000 รายซึ่งผู้เสียชีวิตจากสภาพอากาศร้อนส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุและคาดว่าจำนวนผู้เสียชีวิตจะเพิ่มขึ้นอีก
0: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านเมื่อวานนี้ที่เตือนว่าความพยายามใดๆก็ตามที่จะนำมาตรการใหม่มาแทนที่แนวทางที่อิหร่านดำเนินอยู่มีแต่จะนำไปสู่สถานการณ์ที่มีความซับซ้อนยิ่งขึ้นและจะทำให้การเปิดช่องแคบฮอร์โมซมีความล่าช้าออกไปรวมถึงยกระดับความตึงเครียดให้รุนแรงกว่าเดิมถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังอิหร่านแสดงความไม่พอใจอย่างรุนแรงภายหลังจากเมื่อสัปดาห์ที่แล้วโอมานประกาศเปิดเส้นทางเดินเรือใหม่ในช่องแคบฮอร์โมซที่ให้แล่นเรือเลียบแนวชายฝั่งของโอมานซึ่งเป็นการดำเนินการร่วมกันระหว่างโอมานกับองค์การทางทะเลระหว่างประเทศท่ามกลางสถานการณ์ที่สหรัฐโจมตีเป้าหมายทางทหารของอิหร่านกว่า10แห่งเพื่อตอบโต้ที่อิหร่านโจมตีเรือขนส่งสินค้าหลายลำที่แล่นผ่านโอมาน
1: รัฐบาลออสเตรเลียเตรียมเพิ่มค่าปรับสูงสุดเป็น2เท่าหรือประมาณ99ล้านดอลลาร์ออสเตรเลียกับบริษัทเทคโนโลยีที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายห้ามเยาวชนอายุต่ำกว่า16ปีใช้งานโซเชียลมีเดียหลังผลการศึกษาของมหาวิทยาลัยนิวคาสเซิลของออสเตรเลียพบว่าเยาวชนในออสเตรเลียช่วงอายุระหว่าง 12-15 ปีกว่าร้อยละ 85 ยังคงใช้งานแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียแม้จะมีการบังคับใช้กฎหมายดังกล่าวตั้งแต่เดือนธันวาคมปีที่แล้ว นายกรัฐมนตรีแอนโทนีอัลบาเนซีแห่งออสเตรเลียระบุว่าบรรดาบริษัทเทคโนโลยียังดำเนินการไม่เพียงพอเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายห้ามเยาวชนอายุต่ำกว่า16ปีใช้งานโซเชียลมีเดียพร้อมย้ำว่าการเพิ่มโทษปรับในครั้งนี้สะท้อนถึงความจริงจังของรัฐบาลออสเตรเลียต่อความล้มเหลวของบริษัทเทคโนโลยีในการปฏิบัติตามกฎหมายดังกล่าวต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
2: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบ32ทีมสุดท้ายแคนาดาเจ้าภาพร่วมพบกับแอฟริกาใต้เกมนี้ทั้ง2ทีมต่างเปิดเกมแรกกันอย่างสนุกพยายามครองบอลและหาจังหวะเข้าทำแต่แนวรับและผู้รักษาประตูของทั้ง2ฝ่ายยังทำหน้าที่ได้อย่างยอดเยี่ยมจนกระทั่งช่วงทดเวลาบาดเจ็บนาทีที่ 90+2 สตีเฟนยุสตาเกียวมายิงประตูชัยให้ทัพเมเปิ้ลแดงเอาชนะไปได้1-0ผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายไปรอพบผู้ชนะระหว่างเนเธอร์แลนด์หรือโมร็อกโกต่อไปด้านความเคลื่อนไหวของทีมชาติเกาหลีใต้หลังยุติเส้นทางในศึกฟุตบอลโลก2026ไว้เพียงรอบแรกล่าสุดฮงมยองโบหัวหน้าผู้ฝึกสอนของทีมโสมขาวประกาศลาออกจากตำแหน่งเป็นที่เรียบร้อยหลังไม่สามารถพาทีมทำผลงานได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ทั้งนี้ฮงมยองโบได้รับการแต่งตั้งจากสมาคมกีฬาฟุตบอลเกาหลีใต้ให้กลับมารับหน้าที่คุมทีมชาติอีกครั้งเมื่อเดือนกรกฎาคมปี2024พร้อมเซ็นสัญญาระยะยาวไปจนถึงศึกเอเชียนคัพ2027แต่สุดท้ายเจ้าตัวตัดสินใจยุติบทบาทก่อนครบสัญญาภายหลังพาทีมชาติเกาหลีใต้ตกรอบแรกฟุตบอลโลก2026นอกจากนี้ยังถือเป็นการตกรอบแรกฟุตบอลโลกครั้งที่2ภายใต้การคุมทีมของเขาหลังเคยเกิดขึ้นมาแล้วในศึกฟุตบอลโลกปี2014เดวิดออสตีนนักข่าวระดับเทียร์1จากเดอะแอตแลนติกรายงานว่ายานดิโอมองเดปีกทีมชาติโกติบัวของแอร์แบร์ไลซิกได้ตัดสินใจแล้วว่าต้องการย้ายไปร่วมทัพปารีสแซงต์แชร์แมงมากกว่าเนื่องจากเชื่อมั่นในวิสัยทัศน์และแผนการสร้างทีมของแชมป์ลีกเอิงลีกสูงสุดของฝรั่งเศสภายใต้การบริหารงานของนาเซอร์อัลเคไลฟี่ประธานสโมสรรวมถึงต้องการร่วมงานกับหลุยส์เอนริเก้กุนซือชาวสเปนจากสถานการณ์ดังกล่าวทำให้ลิเวอร์พูลทีมดังจากศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษมีแนวโน้มสูงที่จะพลาดการคว้าตัวเป้าหมายอันดับหนึ่งในการเสริมทัพในช่วงตลาดซื้อขายนักเตะซัมเมอร์นี้การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเยาวชนชิงแชมป์อาเซียนรุ่นอายุไม่เกิน18ปี Princess Cup S Kola ครั้งที่23ที่เทอร์มินอลฮอลล์ศูนย์การค้าเทอร์มินอล21โคราชในรอบชิงชนะเลิศทีมนักตบสาว U18เอาชนะทีมชาติเวียดนาม3-0เซตคว้าแชมป์มาครองได้สำเร็จและที่สำคัญรายการนี้ทีมสาวไทยไม่เสียเซตให้กับทีมใดเลยหลังจบการแข่งขันโค้ชยะณัฐพลศรีสมุทรนาคหัวหน้าผู้ฝึกสอนกล่าวว่าเกมนี้นักกีฬาทำผลงานได้ดีแต่ยังมีข้อผิดพลาดเล็กๆน้อยๆที่ยังต้องปรับแก้และพัฒนาต่อไปแต่มองว่าการคว้าแชมป์ในครั้งนี้ถือเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญเพื่อต่อยอดไปในการแข่งขันชิงแชมป์โลก
4: ก็ถือว่าตรงนี้เป็นก้าวแรกนะครับที่เราได้แชมป์พิเศษครับนะครับก้าวที่สองเราอยากจะไปชิงแชมป์โลกนะครับเพราะนั้นเราต้องติดในสิ่งในแชมป์พิเศษว่าตรงนี้คิดว่ากำลังใจสำคัญมากให้นักกีฬาเราสู้นะครับที่ในสนามเนี่ยทำให้นักกีฬาคือมีแรงผลักดันที่จะตามเขาแล้วก็แซงเขานะครับก็ฝากด้วยครับ
2: สำหรับสัปดาห์หน้าจะเป็นการแข่งขันรายการ AVC Girl U18 Volleyball Championship 2026ระหว่างวันที่ 1-7 กรกฎาคมที่ Terminal 21 โคราชและมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาซึ่งทีมชาติไทยอยู่ในสาย A ร่วมกับอุซเบกิสถานออสเตรเลียและมองโกเลียโดยรายการนี้มีความสำคัญคืออันดับ 1-4 จะไปลุยศึก U19 ชิงแชมป์โลกต่อไปในปีหน้าขณะที่วอลเลย์บอลชาย ABC Men Cup 2026ที่ประเทศอินเดียในรอบชิงอันดับที่5ทีมวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยแพ้คาซัคสถาน1-3เซตจบอันดับ6รายการนี้เทนนิสเยาวชนนานชาติรายการ ITF Junior World Tennis Tour J60 สัปดาห์ที่2ที่สนามเทนนิส ALMX Impact Tennis and Sport Center เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีในประเภทหญิงเดี่ยวจิรัตน์อุดมอัครพลแซงเอาชนะมาเรียอูวาโรวามือวางอันดับ1ของรอบคัดเลือก2-1เซต 2-6 6-2และซุปเปอร์ไทยเบรก10-6ด้านวรินดารีปรีชานนท์มือวางอันดับ3เอาชนะฮันนะอิอิซึกะจากญี่ปุ่นด้วยสกอร์6-1ทั้ง2เซตขณะที่เมทินีทองเสนอมือวางอันดับ6ก็คว้าชัยได้เช่นเดียวกันหลังเอาชนะวิตตอเรียวักการีจากอิตาลี6-4และ6-3จากผลงานดังกล่าวส่งผลให้จิรัตวรินดาและเมทินีคว้าสิทธิ์เข้าไปแข่งขันในรอบเมนรอของประเภทหญิงเดี่ยวต่อไปศึกเทนนิสแกรนด์สแลมวิมเบิลดัน2026ที่ประเทศอังกฤษมีนักกีฬาไทยผ่านเข้าสู่รอบเมนรอ2คนเริ่มที่มนัญชยาสว่างแก้วมือวางอันดับ164ของโลกเตรียมลงสนามในรอบแรกพบกับมายาชวาลินสก้ามืออันดับ21ของโลกและมือวางอันดับ20ของรายการจากโปแลนด์ดีกรีรองแชมป์หญิงเดี่ยวเฟนโอเพ่นโดยจะลงสนามในคู่แรกที่ขอ12แข่งขันเวลา 17:00 ตามเวลาประเทศไทยด้านลัลลนาธาราฤดีมืออันดับ95ของโลกจะลงสนามพบกับลิลลี่แท็กเกอร์ดาวรุ่งวัย18ปีจากออสเตรียมืออันดับ83ของโลกโดยจะแข่งขันในขอที่8คู่ที่3โดยคู่แรกจะลงแข่งขันในเวลา 17:00 ตามเวลาประเทศไทยกอล์ฟ LPGA ทัวร์รายการเมเจอร์ KPMG Women PGA Championship ที่รัฐมินนิโซตาสหรัฐอเมริกาหลังจบรอบสุดท้ายยูแฮรันโปรสาวเกาหลีใต้ทำเพิ่ม2อันเดอร์พา70สกอร์รวม13อันเดอร์พา275ทิ้งห่างอันดับ2อีนายุนโปรสาวเพื่อนร่วมชาติ2สตรกทำให้เธอกลายเป็นนักกอล์ฟหญิงชาวเกาหลีใต้คนที่6ที่คว้าแชมป์รายการนี้ได้ในช่วง12ครั้งหลังสุดส่วนโปรจีนอัธยาธิติกุลโปรกอล์ฟสาวไทยมือ2ของโลกทำสกอร์รวม6อันเดอร์พา282จบอันดับ8ร่วมศึก FIA Formula 2 Championship 2026รายการออสเตรียนกลางปีที่สนาม Red Bull Ring ประเทศออสเตรียในรอบ Feature Race ทัศนพลอินทรภูวศักดิ์นักขับชาวไทยจากทีมอาร์ตกลางปีแม้ช่วงเปลี่ยนยางจะหล่นมาถึงอันดับ12แต่ก็ไล่แซงคู่แข่งกลับขึ้นมาจบอันดับ5เก็บเพิ่ม10คะแนนส่วนอันดับ1เป็นนิโคล่าโซลอฟจากแคมโปสราซิ่งสนามต่อไปเป็นศึกบริติชกลางปีที่สนามซิลเวอร์สโตนประเทศอังกฤษระหว่างวันที่ 3-5 กรกฎาคมนี้พลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าพุทธภูมินาคแป้นโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมคว้าเหรียญทองรุ่นอายุไม่เกิน23ปีชายในศึก BMX นานาชาติบันยูวังกิซูเปอร์ครอสระดับ C1 ที่ประเทศอินโดนีเซียขณะที่โกเมศสุขประเสริฐแม้ถูกนักปั่นเจ้าถิ่นรุมกันเชิงในรอบชิงชนะเลิศแต่ยังไล่แซงคว้าเหรียญเงินได้อย่างยอดเยี่ยมสรุปผลการแข่งขันทั้ง2วันทัพนักปั่นไทยคว้าไป2เหรียญทอง5เหรียญเงิน1เหรียญทองแดงด้านศึกจักรยานลู่ชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่4อภิสราศรีมงคลนักปั่นทีมชาติไทยชุดเตรียมเอเชียนเกมครั้งที่20จากทีมพราม19กวาดคนเดียวถึง8เหรียญทองปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
5: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชาร
7: ู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
22: วันนี้เสนอคำว่ามัคคนายกทายกมัคคนายกเขียนมอม้าไม่หันอากาศคอควายนอหนูสระอายอยักษ์กอไก่มัคคนายกมาจากคำภาษาบาลีมัคคะแปลว่าทางสมานกับคำภาษาบาลีสันสกฤตนายกะแปลว่าผู้นำมัคคนายกจึงแปลว่าผู้นำทางเป็นคำเรียกผู้จัดการเกี่ยวกับการทำบุญในวัดคำนี้มีผู้ใช้ผิดเป็นมัคคทายกคำว่าทายกมาจากคำภาษาบาลีสันสกฤตว่าทายกะแปลว่าผู้ให้ใช้หมายถึงผู้ถวายจตุปัจจัยแก่ภิกษุสามเณรถ้าเป็นผู้หญิงเรียกว่าทายิกามัคคนายกกับทายกเป็นคำคนละคำกัน
7: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
23: ร
6: ่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงรายพะเยาน่านอุตรดิตถ์ตากและพิษณุโลกอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมมุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด32-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสาครอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงยะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 30-33 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 21:14 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร17เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 13:45 น ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง92 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคา

0: ริจาคเงินช่วยเหลือโดยโอนเข้าบัญชีสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยธนาคารกรุงเทพสาขาอุรุพงษ์เลขที่174-0-19713-2สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทรศัพท์02534-7533-37ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปมูลนิธิกลุ่มแสงเทียนขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคช่วยเหลือด้านอาหารการศึกษาสงเคราะห์เด็กและประชาชนผู้ตกทุกข์ได้ยากร่วมบริจาคโดยโอนเงินเข้าบัญชีมูลนิธิกลุ่มแสงเทียนวัดบางไส้ไก่ธนาคารกรุงเทพจำกัดสาขาเจริญพาสประเภทสะสมทรัพย์เลขที่บัญชี126-0-36151-2ใบเสร็จรับเงินสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้หรือติดต่อบริจาคด้วยตัวเองที่มูลนิธิกลุ่มแสงเทียนบ้านเลขที่547วัดบางไส้ไก่ชุมชนบางไส้ไก่ซอยมหาวิทยาลัยบ้านสมเด็จเจ้าพระยาถนนอิสรภาพแขวงฮิรัญรูจีเขตธนบุรีกรุงเทพโทรศัพท์024656165ไม่เว้นวันหยุดราชการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเสนอชื่อบุคคลองค์กรและโครงการที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริมปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนเพื่อพิจารณาคัดเลือกให้ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณและเงินรางวัลผู้มีผลงานดีเด่นประจำปี2569ประเภทบุคคลกลุ่มบุคคลและเครือข่ายประเภทองค์กรประเภทโครงการหรืองานด้านการส่งเสริมปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและประเภทสื่อมวลชนส่งผลงานด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ที่สำนักงานกสม.ชั้น6อาคารรัฐประสานสนภักดีศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติถนนแจ้งวัฒนะเขตหลัก4กรุงเทพในวันและเวลาราชการหรือทางอีเมล hrpro62@nsrc.or.thตั้งแต่บัดนี้ถึง15กรกฎาคม2569สอบถามรายละเอียดโทร02141-3930กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการจำนวน100อัตรานักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการจำนวน1อัตราและนักวิชาการพัสดุจำนวน1อัตราผู้สนใจสมัครทางเว็บไซต์doae.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึง1กรกฎาคม2569กรมป่าไม้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งนักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายปฏิบัติการจำนวน6อัตราผู้สมัครต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปในระดับคุณวุฒิที่ใช้สมัครสอบหรือสูงกว่าของสำนักงานกพ.เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์forest.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึง6กรกฎาคม2569ต่อไปรับฟังบทความประจำวันค่ะ
1: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องของเล่นเด็กอันตรายใกล้ตัวที่คาดไม่ถึงท่านผู้ฟังครับของเล่นกับเด็กๆนับว่าเป็นของคู่กันซึ่งของเล่นส่วนมากจะช่วยส่งเสริมพัฒนาการทางด้านต่างๆให้กับเด็กในแต่ละช่วงวัยให้เติบโตขึ้นอย่างเหมาะสมรวมถึงมีการตรวจสอบคุณภาพก่อนจะวางจำหน่ายว่าของเล่นชิ้นนั้นๆไม่เป็นอันตรายกับเด็กแต่ยังมีของเล่นบางชนิดที่อาจไม่ผ่านการตรวจสอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือแอบลักลอบวางจำหน่ายแต่เป็นสิ่งที่สะดุดตาเด็กๆมักนำมาวางจำหน่ายใกล้กับบริเวณสถานศึกษาจนเด็กๆแอบซื้อมาเล่นและเป็นอันตรายแก่ร่างกายได้ครับข้อมูลจากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบได้ระบุข้อมูลของเล่นชนิดหนึ่งที่ได้รับความนิยมในกลุ่มของเด็กๆแต่เป็นอันตรายอย่างมากนั่นก็คือเบบี้คริสตัลหรือตัวดูดน้ำมีลักษณะขนาดเล็กประมาณ5มิลลิเมตรจะพองตัวจากลูกกลมเล็กกลายเป็นเจลลี่ขนาดใหญ่ได้มากกว่า20เท่าเมื่อแช่ในน้ำประปาทิ้งไว้ 3-4 ชั่วโมงและยังเคยพบว่าหากมีการกลืนกินลงไปจะขยายได้มากยิ่งขึ้นอีกเมื่อไปทำปฏิกิริยากับน้ำย่อยในกระเพาะซึ่งจะไปอุดตันในลำไส้มีอันตรายถึงชีวิตหรือจะเป็นตัวดูดน้ำรูปสัตว์ชนิดต่างๆเมื่อแช่น้ำก็จะขยายขึ้น 5-10 เท่าจากเดิมซึ่งหากรับประทานเข้าไปอาจทำให้อุดตันทางเดินหายใจทางเดินอาหารมีอาการคลื่นไส้อาเจียนหายใจไม่ออกลูกโป่งวิทยาศาสตร์หรือลูกโป่งพลาสติก อีกหนึ่งของเล่นยอดนิยมมีการตรวจพบสารเอทิลอะซิเทต

0: ซึ่งเป็นสารระเหยที่จัดว่าเป็นสารเสพติดเมื่อสูดดมเป็นเวลานานอาจจะเกิดการเสพติดได้นอกจากนี้ด้วยวิธีการเล่นของเด็กในขณะที่เป่าให้เป็นลูกโป่งต้องมีการสูดลมหายใจเข้าออกหลายครั้งทำให้เด็กต้องสูดดมและได้รับสารระเหยซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของเล่นที่กล่าวมาทั้ง2ชนิดนั้นมักได้รับความนิยมในกลุ่มเด็กๆและมีการวางจำหน่ายใกล้กับสถานศึกษาเด็กๆอาจแอบซื้อมาเล่นกับกลุ่มเพื่อนโดยที่ผู้ปกครองหรือคุณครูไม่อาจทราบได้ทั้งนี้สคบได้มีคำสั่งห้ามขายสินค้าของเล่นชนิดดังกล่าวตามคำสั่งคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคฉะนั้นผู้ปกครองหรือคุณครูอาจต้องหมั่นสังเกตพฤติกรรมการเล่นของเล่นของบุตรหลานหรือลูกศิษย์ว่ามีของเล่นแปลกปลอมที่อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพหรือไม่ทั้งนี้หากพบเห็นการจำหน่ายของเล่นชนิดดังกล่าวข้างต้นหรือพบสินค้าอันตรายอื่นๆแจ้งได้ที่สายด่วนสคบ1166หรือที่เว็บไซต์ www.ocpb.go.th จบบทความประจำวันเรื่องของเล่นเด็กอันตรายใกล้ตัวที่คาดไม่ถึงเรียบเรียงและนำเสนอโดยอานนท์ นันตสุคนท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
1: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
2: วัฒนธรรมไทยคือพลังที่เชื่อมอาเซียนจากรอยยิ้มอาหารดนตรีและประเพณีสู่การเรียนรู้แบ่งปันและเติบโตไปด้วยกันการท่องเที่ยวสร้างมิตรภาพศิลปะเชื่อมความเข้าใจและความหลากหลายคือหัวใจของภูมิภาคนี่คืออัตลักษณ์ร่วมที่ทำให้ไทยและอาเซียนก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนอาเซียนสังคมเดียวกันก้าวไปด้วยกัน
3: การปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานส่วนใดในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิ้นข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใดจึงต้องคิดให้ดีให้รอบด้านโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นระยะยาวเสียก่อนและปฏิบัติงานทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยสติปัญญาความสามารถและใจที่สุจริตเป็นธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกันนิกาแก้วสายบรรณาธิการข่าวพฤทธิ์แก้วพิบูลและอรัญญาชมชื่นอ่าน

0: ขณะนี้คุณกำลังรับฟัง FM 90.25 MHz สวทตะกั่วป่าเป็นเลิศด้านข่าวสารล้ำค่าวัฒนธรรมนำสมัยเทคโนโลยี
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: พี่ครับผมไม่รู้ว่าผมเป็นอะไรเป็นไข้หนาวสั่นคลื่นไส้อาเจียนปวดศีรษะเวลาหนาวก็หนาวจนสั่นพอร้อนก็ร้อนแทบแย่มีไข้สูงบางทีรู้สึกสบายแล้วก็กลับมาเป็นไข้อีกครั้งหนึ่ง
3: อาการดังกล่าวสงสัยไข้มาลาเรียเกิดจากยุงก้นปล่องที่มีเชื้อไข้มาลาเรียกัดจะป่วยเป็นไข้ภายใน 10-14 วันหากคุณพักแรมในป่าทำสวนยางอาจถูกยุงก้นปล่องที่มีเชื้อมาลาเรียกัดต้องรีบตรวจรักษาโดยเร็วอาจมีภาวะแทรกซ้อนเช่นมาลาเรียขึ้นสมองภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำปัสสาวะดำไตล้มเหลวปอดบวมน้ำผู้ป่วยอาจเสียชีวิตควรพบแพทย์เพื่อเจาะเลือดหาเชื้อมาลาเรียทันทีมาลาเรียป้องกันได้โดยนอนในมุ้งหรือทายากันยุงป้องกันรู้ก่อนรู้ทันป้องกันได้ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่11จังหวัดนครศรีธรรมราชกรมควบคุมโรค

0: ้าวันนั้นมีใครสักคนบอกตำรวจว่าลูกฉันไปยุ่งกับยาเสพติดวันนี้ลูกฉันอาจยังมีอนาคตก็ได
1: ้ยาเสพติดทำลายทั้งชีวิตและครอบครัว
2: หากพบเบาะแสยาเสพติดโปรดแจ้งสายด่วน1386
1: ข้อมูลของท่านเป็นความลับการแจ้งของคุณอาจช่วยชีวิตใครอีกหลายคน
2: หยุดยาเสพติดเริ่มจากการไม่เพิกเฉยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
3: ์เธอโตขึ้นอยากเป็นอะไรเหรอ
4: เราอยากเป็นเชฟชื่อดังอ่ะที่ทำอาหารอะไรก็อร่อยแล้วเธอล่ะ
3: เราอยากเป็นนักบินที่เก่งที่สุดในโลก
5: อย่าให้ระหว่างทางไปไม่ถึงจุดหมายเพราะอยากลองในสิ่งที่ผิดยาเสพติดพร้อมทำลายทุกชีวิตที่ก้าวพลาดมาร่วมกันสร้างเกราะป้องกันกล้าที่จะปฏิเสธไม่ลองทำกิจกรรมสร้างสรรค์เสริมความรักจากครอบครัวให้เป็นวัคซีนใจและรวมพลังชุมชนช่วยกันสอดส่องดูแลสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 นกับอรัญญาชมชื่นเกิดเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดบริเวณท่อลอดถนนอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสทำให้นักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียได้รับบาดเจ็บ2คนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: ไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
6: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
7: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: เกิดเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดบริเวณท่อลอดถนนอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสทำให้นักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียได้รับบาดเจ็บ2คนโดยเจ้าหน้าที่ได้เข้าควบคุมพื้นที่และเร่งติดตามผู้ก่อเหตุ
8: พันเอกเอกวริศชอบชูผลรองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเปิดเผยว่าเกิดเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดบริเวณท่อลอดถนนใกล้3แยกสะปอมฝั่งขาเข้าอำเภอตากใบพื้นที่บ้านไพรวันตำบลไพรวันอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสเมื่อเวลาประมาณ 11:41 นของวันนี้เบื้องต้นมีนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียได้รับบาดเจ็บ2คนเจ้าหน้าที่ได้เร่งให้การช่วยเหลือหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ได้เข้าควบคุมพื้นที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจรพร้อมประสานชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดและเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบจุดเกิดเหตุเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานและติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายทั้งนี้เหตุดังกล่าวส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยและการท่องเที่ยวในพื้นที่โดยเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างสืบสวนขยายผลหาสาเหตุและผู้เกี่ยวข้องพร้อมขอความร่วมมือประชาชนหากพบเบาะแสหรือบุคคลต้องสงสัยสามารถแจ้งสายด่วนกรมน.ภาค4ส่วนหน้าหมายเลข1341หรือหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่ได้ตลอด24ชั่วโมงปฏิชาญนันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: ฝ่ายค้านอภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ต่อเนื่องชี้การจัดสรรงบยังไม่ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศพร้อมตั้งข้อสังเกตการเพิ่มงบกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
9: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570วาระแรกวันนี้ส.ส.ฝ่ายค้านต่างสลับกันอภิปรายด้วยนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ระบุว่าร่างงบประมาณยังไม่ตอบโจทย์ยุทธศาสตร์สำคัญของประเทศทั้งการกระตุ้นกำลังซื้อการลงทุนอุตสาหกรรมใหม่การศึกษาสังคมสูงวัยเศรษฐกิจสีเขียวและปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เพราะมองว่าการจัดสรรงบประมาณยังขาดเป้าหมายที่ชัดเจน ขณะที่นายภาคภูมิบุญประมุขสสตากพรรคกล้าธรรมตั้งข้อสังเกตว่ากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้รับงบประมาณเพิ่มขึ้นร้อยละ 33.6 สูงกว่ากรอบที่รัฐบาลกำหนดพร้อมเรียกร้องให้ใช้งบประมาณอย่างโปร่งใสและทบทวนการตัดลดงบด้านเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมและงบจังหวัดซึ่งอาจกระทบการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นวาสนาสระเกศรายงาน
1: กระทรวงพาณิชย์ของจีนประกาศมาตรการจำกัดการส่งออกสินค้าไปยังบริษัทของญี่ปุ่นหลายสิบแห่งที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการนำไปใช้งานทางทหารกระทรวงพาณิชย์ของจีนประกาศเพิ่มบริษัทของญี่ปุ่นกว่า20แห่งเข้าไปในรายชื่อควบคุมการส่งออกและอีก20แห่งเข้าไปในรายชื่อเฝ้าระวังซึ่งรวมถึงบริษัทมิตซุย ENSผู้ผลิตอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนเทอร์ราผู้แปรรูปเชื้อเพลิงนิวเคลียร์และหน่วยงานในเครืออีกหลายแห่งของบริษัทโอกิอิเล็กทริกอินดัสทรีโดยให้มีผลบังคับใช้ในวันนี้ซึ่งจะทำให้มีการตรวจสอบผู้ใช้งานปลายทางและการใช้งานอย่างเข้มงวดหากมีการส่งออกไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานทางทหารของญี่ปุ่นจะไม่ได้รับอนุญาตโดยเด็ดขาดขณะที่โฆษกกระทรวงพาณิชย์ของจีนกล่าวว่าญี่ปุ่นไม่มีท่าทีสำนึกผิดใดๆนับตั้งแต่มีการประกาศห้ามส่งออกสินค้า2วัตถุประสงค์ของจีนไปยังญี่ปุ่นเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาแต่กลับเร่งผลักดันลัทธิทหารรูปแบบใหม่ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 นค่ะ
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
10: คุณกำลังฟังวิทยุออนไลน์ยุคใหม่หัวใจเพื่อชุมชนสวทตะกั่วป่า FM 90.25 radio.pre.go.th/ตะกั่วป่าสื่อสร้างสรรค์ทันสมัยฉับไวทุกสถานการณ์

0: ว่าอดีตฉันเคยรักใคร
1: I love you
2: I love you
3: เพื่อความมั่นใจใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งเมื่อมีเพศสัมพันธ์เพื่อป้องกันโรคเอสและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ขอคำปรึกษาได้ที่สถานบริการสาธารณสุขทุกแห่งรู้ก่อนรู้ทันป้องกันได้สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่11จังหวัดนครศรีธรรมราชกรมควบคุมโรค
4: ถ้าวันนั้นมีใครสักคนบอกตำรวจว่าลูกฉันไปยุ่งกับยาเสพติดวันนี้ลูกฉันอาจยังมีอนาคตก็ได
5: ้ยาเสพติดทำลายทั้งชีวิตและครอบครัว
6: หากพบเบาะแสยาเสพติดโปรดแจ้งสายด่วน1386
5: ข้อมูลของท่านเป็นความลับการแจ้งของคุณอาจช่วยชีวิตใครอีกหลายคน
6: หยุดยาเสพติดเริ่มจากการไม่เพิกเฉยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
7: ์ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
8: แก้ข่าวร้ายกระจายข่าวดีชี้บริการประสานงานสาธารณสุขบำบัดทุกข์ให้ประชาชนดำรงตนเป็นตัวอย่างที่ดีพบกับรายการอสมสร้างสุขทุกวันจันทร์เวลา 14:07 น.ถึง 15:00 น.ทางสวทตะกั่วป่า FM 90.25 MHz
9: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการอสมสร้างสุขนะคะซึ่งเป็นรายการดีๆของพี่ๆอสมนะคะแล้วก็จะสร้างสุขภาพไปพร้อมกันในการให้ความรู้นะคะโดยเราออกอากาศกันทุกวันจันทร์นะคะเวลาประมาณ 14:00 น.ถึง 15:00 น.นะคะทางสวทตะกั่วป่า FM 90.25 MHz นะคะหรือจะติดตามเราได้ที่สวทตะกั่วป่า underscore live นะคะ Facebook นั่นเองนะคะพบกับดิฉันนะคะรัคนาสว่างนึกหรือพี่สมหญิงค่ะและ
10: พี่เก๋ค่ะอสมศิริประภาธรรมโอภาสค่ะมาพบกับท่านผู้ฟังอีกครั้งนะคะในรายการอสมสร้างสุขซึ่งเป็นรายการของพี่ๆอสมค่ะที่จะมาแนะนำความรู้ข่าวสารสุขภาพการดูแลสุขภาพด้วยตนเองแล้วก็กิจกรรมโครงการต่างๆด้านสุขภาพนะคะที่พี่ๆอสมขับเคลื่อนดำเนินกิจกรรมค่ะท่านผู้ฟังสามารถฝากประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆแล้วก็สามารถมีส่วนร่วมแลกเปลี่ยนความรู้หรือสาระบันเทิงไปกับเราได้นะคะทางช่องสถานีหรือขอเพลงเข้ามาได้ค่ะที่หมายเลข0764210055ค่ะแก้ข่าวร้ายกระจายข่าวดีชี้บริการประสานงานสาธารณสุขบำบัดทุกข์ให้ประชาชนดำรงตนเป็นตัวอย่างที่ดีค่ะ
9: ค่ะสำหรับสัปดาห์นี้นะคะในช่วงแรกของเราเป็นช่วงสาระดีชี้สุขภาวะนะคะซึ่งเราก็ต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วนะคะพี่เก
10: ๋
9: พูดถึงเรื่องบทบาทอสมในงานคุ้มครองผู้บริโภคหรืออสมดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคนั่นเองในเกี่ยวกับกิจกรรมรอบรู้เท่าทันผลิตภัณฑ์สุขภาพนะคะกับพี่อสมคุ้มครองผู้บริโภคค่ะโดยรอบวันนี้นะคะเราจะพูดกันกับเรื่องการก้าวอย่างรอบนะคะบริโภคอย่างรอบรู้นะคะในการบริโภคที่ฉลาดนะคะซึ่งพี่ๆอสมเขาก็จะมาแนะนำการอ่านฉลากผลิตภัณฑ์สุขภาพนั่นเองนะคะซึ่งข้อมูลบนฉลากผลิตภัณฑ์สุขภาพนั้นมีมากมายหลากหลายนะคะท
10: ั้
9: งฉลากยานะคะเครื่องสำอางนะคะแล้วก็ผลิตภัณฑ์อาหารนะคะแล้วก็พวกผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนั่นเองนะคะซึ่งข้อมูลบนฉลากก็มีประโยชน์เหมือนกันนะคะสารพันนะคะถ้าเราอ่านฉลากผลิตภัณฑ์สุขภาพได้ถูกต้องนะคะก็คือรู้ไว้ใช้เป็นคุ้มค่าและปลอดภัยค่ะ
10: ใช่ค่ะเพราะว่าในฉลากทุกๆอันที่เราใช้บริโภคกันนะคะ จะมีข้อมูลต่างๆแจ้งไว้อยู่แล้ว
9: ใช่แล้วค่ะ
10: อ่านฉลากยังไงให้ปลอดภัยมากขึ้นแล้วก็ต้องดูวันผลิตวันที่ควรบริโภคก่อนวันเท่าไหร่วันที่วันไหนวันหมดอายุวันไหนค่ะวิธีการบริโภควิธีใช้เขาก็จะบอกวิธีการเก็บรักษาด้วยในฉลากมีคำเตือนมีข้อบ่งชี้ห้ามใช้ข้อห้ามใช้ต่างๆข้อมูลสำหรับผู้ที่แพ้อาหารด้วยค่ะการอ่านฉลากจะสร้างความเชื่อมั่นนะคะเพราะว่าจะมีชื่อผู้ผลิตผู้นำเข้าผู้แทนจำหน่ายสถานที่ผลิตสถานที่นำเข้าบริษัทที่นำเข้ามาสัญลักษณ์ที่อย.กำหนดอันนี้สำคัญ
9: ถูกต้องแล้วค่ะ
10: เพราะว่าจะเป็นมาตรฐานว่ามันสินค้าตัวนี้ปลอดภัยหรือไม่ปลอดภัยอะค่ะแล้วก็การอ่านฉลากการอ่านฉลากอะค่ะจะช่วยให้ได้รับผลิตภัณฑ์ที่คุ้มค่าเพราะข้างในนั้นจะประกอบด้วยข้อมูลโภชนาการมีอะไรบ้างมีส่วนประกอบอะไรบ้างมีปริมาตรเท่าไหร่น้ำหนักสุทธิเท่าไหร่แล้วก็ขนาดบรรจุอยู่ที่เท่าไหร่ค่ะสิ่งต่างๆเหล่านี้สามารถแสดงเห็นว่าผลิตภัณฑ์นั้นมีการขออนุญาตตามกฎหมายหรือไม่เช่นเลขสารระบบอาหารถ้าเป็นอาหารนะคะจะต้องมีเลขสารระบบอาหารส่วนยาก็จะมีเลขทะเบียนตำรับยาอย่างที่เราพูดไปแล้วเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะคะแล้วก็เลขที่ใบรับจดแจ้ง
9: ใน
10: อย่างเช่น
9: เครื่องสำอางใช่ไหมคะ
10: ใช่ค่ะ
9: ดังนั้นเนี่ยถ้าเราอ่านฉลากอย่างถูกต้องก็จะสร้างความเชื่อมั่นในการบริโภคนะคะก็คือรู้ไว้ใช้เป็นในผลิตภัณฑ์สุขภาพเพื่อความปลอดภัยของสุขภาพทุกท่านนะคะ
10: พี่สมหญิงคะการอ่านฉลากอาหารอย่างไรที่จะทำให้ปลอดภัยแล้วก็ลดเสี่ยงโรคต่างๆคะ
9: มันมีด้วยกัน3ขั้นตอนนะคะในการได้รับ อาหารปลอดภัยนะคะลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคนะคะโดยเฉพาะโรคที่ไม่ติดต่อเรื้อรังนะคะหรือ NCDS นั่นเองนะคะขั้นตอนที่1ก็คืออ่านข้อมูลต่างๆนะคะบนฉลากนะคะเชื่อมั่นได้ก็คือว่าได้รับอาหารที่ปลอดภัยนะคะแล้วก็สมประโยชน์กับที่เราซื้อบริโภคซื้อมาบริโภคนั่นเองเสียทรัพย์ไปนะคะโดยอ่านจากส่วนประกอบที่สำคัญนะคะแล้วก็ข้อมูลสำหรับผู้แพ้อาหารนะคะก็จะมีบนฉลากด้วยแล้วก็ที่สำคัญเลยนะคะฉลากอาหารจะต้องมีเลข13หลักนะคะเหมือนกับเลขบัตรประชาชนของเราเลยนะคะภายใต้เครื่องหมายอย.นั่นเองนะคะใน3ขั้นตอนนะคะขั้นตอนที่2นะคะก็คือมองหาสัญลักษณ์นะคะโภชนาการและทางเลือกสุขภาพนะคะก็จะเป็นรูปตัวเขียวใช่ไหมคะแล้วก็จะบอกในการควบคุมน้ำตาลไขมันแล้วก็โซเดียมนะคะฉลากนี้นะคะจะเป็นการบอกถึงสัญลักษณ์ในการทางเลือกสุขภาพคือมีน้ำตาลที่เหมาะสมสำหรับผู้บริโภคมีเกลือโซเดียมที่เหมาะสมแล้วก็ไขมันที่เหมาะสมสำหรับในการบริโภคต่อ1หน่วยใน1วันนะคะในขั้นตอนที่3นะคะก็คืออ่านฉลากโภชนาการนะคะสังเกตนะคะในปริมาณพลังงานของที่ติดอยู่บนฉลากนะคะว่าเป็นปริมาณพลังงานที่เหมาะสมกับช่วงอายุของคนที่จะบริโภคหรือไม่นะคะแล้วก็สารอาหารที่ได้รับของอาหารชนิดนั้นที่เราเสียทรัพย์ซื้อมานะคะพี่เก๋คะเราจะรักสุขภาพแล้วมองหาทางเลือกในการจะซื้อผลิตภัณฑ์ยังไงคะพี่เก
10: ๋ก็อย่างที่พี่สมหญิงพูดไปเมื่อกี้ค่ะเราจะมีสัญลักษณ์ทางเลือกสุขภาพนะคะหรือ healthier choice เพราะว่าสัญลักษณ์เนี้ยค่ะจะเป็นการช่วยคัดกรองเบื้องต้นให้ผู้บริโภคเลือกผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อลดการบริโภคน้ำตาลไขมันและโซเดียมได้ง่ายมากขึ้นค่ะถ้าเห็นสัญลักษณ์นี้ก็เข้าใจได้เลยว่าลดน้ำตาลลดไขมันลดโซเดียมค่ะ
9: ถูกต้องแล้วค่ะดังนั้นเนี่ยการอ่านฉลากก็เป็นการสร้างความเชื่อมั่นว่าเราจะได้รับอาหารที่เราซื้อมาบริโภคนั้นได้ถูกต้องปลอดภัยนะคะที่สำคัญก็คือต้องมีเครื่องหมายอย.นะคะแล้วก็มีเลขสารระบบบนอาหารนะคะก็เครื่องหมายอย.นั่นเองนะคะแล้วก็มีเลขทะเบียนตำรับยาถ้ากรณีที่เป็นยาและเลขจดแจ้งหรือใบรับจดแจ้งนะคะในกรณีที่เป็นเครื่องสำอางนะคะเราก็ขออนุญาตพักสักครู่นะคะเพื่อกลับมาฟังในช่วงเรื่องราวดีๆในช่วงที่2นะคะกับรายการอสม.สร้างสุขนะคะเกี่ยวกับการอ่านฉลากผลิตภัณฑ์สุขภาพพักสักครู่ค่ะ
1: อยากมีแฟนจับมือเดินเล่นแต่หมอนัดนวดจับเส้นเป็นประจำอยากมีคนคอยโทรทัก

0: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการอสมสร้างสุขนะคะเป็นรายการดีๆทางสุขภาพกับพี่ๆอสมนะคะที่จะมาแบ่งปันความรู้ในด้านสุขภาพนะคะซึ่งดิฉันสมหญิงลัคนาสว่างนึกค่ะ
1: พี่เก๋ค่ะอสมศิริประภาธรรมโอภาสค่ะ
0: ค่ะในช่วงที่2ของอสมสร้างสุขของเราเมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องรักสุขภาพและมองหา healthy choice นะคะก็คือสัญลักษณ์ทางโภชนาการในการทางเลือกของสุขภาพนั่นเองนะคะเพื่อประโยชน์ในการช่วยคัดกรองเบื้องต้นให้กับผู้บริโภคนะคะที่จะเลือกผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อลดการบริโภคน้ำตาลไขมันและโซเดียมนะคะให้ดูง่ายขึ้นนะคะพี่เก๋คะแล้วสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพกับการลดโซเดียมนี่เป็นยังไงคะพี่เก
1: ๋ก็ง่ายๆเลยค่ะถ้าผลิตภัณฑ์ไหนที่มีสัญลักษณ์นะคะทางเลือกสุขภาพก็คือจะมีส่วนน้ำตาลไขมันแล้วก็
0: โซเดียม
1: ลดลงค่ะ อย่างในผลิตภัณฑ์บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปค่ะผลิตภัณฑ์ที่มีสัญลักษณ์นะคะก็จะมีโซเดียมไม่เกิน 1,200 มิลลิกรัมนะคะแต่ผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีสัญลักษณ์ค่ะจะมีโซเดียมสูงถึง 1,500 มิลลิกรัมเลยค่ะก็เหมือนกับน้ำปลาทั่วไปถ้ามีสัญลักษณ์นะคะHealth Choice ก็จะมีโซเดียมลดลงนะคะมี500มิลลิกรัมมีแค่300มิลลิกรัมแต่ผลิตภัณฑ์ที่จะไม่มีสัญลักษณ์ค่ะจะมีโซเดียมสูงถึง500มิลลิกรัมเลยค่ะ
0: แสดงว่าเป็นการควบคุมปริมาณโซเดียมในนั้นด้วยถ้าเรามองหาสัญลักษณ์ทางเลือกสุขภาพนะคะแล้วสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพกับการลดน้ำตาลเป็นยังไงบ้างคะพี่เก๋คะ
1: ก็ใกล้เคียงกับการลดโซเดียมเมื่อกี้เลยค่ะถ้ามีผลิตภัณฑ์มีสัญลักษณ์Health Choice นะคะก็จะมีปริมาณน้ำตาลลดลงอย่างเช่นในนมเปรี้ยวนะคะที่มีสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพก็จะมีน้ำตาลไม่เกิน10กรัมหรือเท่ากับ 2.5 ช้อนชาค่ะส่วนนมเปรี้ยวที่ไม่มีสัญลักษณ์กันนะคะก็จะมีน้ำตาลสูงถึง 4-8 ช้อนชาเลยทีเดียวค่ะต่างกันเยอะเหมือนกันนะคะ
0: ใช่แล้วค่ะดังนั้นเนี่ยในการอ่านฉลากอย่างเข้าใจก็จะได้ประโยชน์ในด้านสุขภาพดีใช่ไหมคะพี่เก๋
1: ใช่
0: แล้วเราจะรู้จักฉลากโภชนาการเนี่ยยังไงคะพี่เก
1: ๋ก็คือหลักการเดียวกันนะคะเราก็จะมีการอ่านฉลากโภชนาการที่เขาแปะไว้ด้านหลังนะคะเพราะว่านอกจากจะบอกปริมาณพลังงานและสารอาหารที่จะได้รับแล้วเมื่อบริโภคตามปริมาณที่ระบุไว้1หน่วยต่อบริโภคนะคะก็จะบอกรายละเอียดทั้งหมดเลยค่ะ
0: แล้วการอ่านฉลากโภชนาการอย่างเข้าใจเนี่ยได้ประโยชน์ในด้านสุขภาพดีต้องเป็นยังไงคะพี่เก
1: ๋ก็ต้องดูว่า1หน่วยบริโภคเนี่ยเขาแนะนำให้บริโภคต่อครั้งเท่าไหร่อย่างเช่นนมท่านแนะนำให้บริโภค1แก้วต่อวันก็จะเท่ากับ200มิลลิลิตรแล้วก็บริโภคตามนั้นไม่ขาดไม่เกินก็จะได้ปริมาณสุขภาพที่เหมาะสมที่เราจะบริโภคต่อ1วันนะคะ
0: แล้วในการอ่านฉลากโภชนาการอย่างเข้าใจได้ประโยชน์เนี่ยทำให้สุขภาพดีวิธีการอ่านฉลากโภชนาการเป็นประโยชน์ยังไงบ้างคะ
1: ก็อย่างเช่นส่วนมีประโยชน์นะคะส่วนที่1เขาจะบอกเลยค่ะว่าเราหนึ่งหน่วยบริโภคแนะนำให้ดื่มเท่าไหร่นะคะส่วนที่สองก็จะมีจำนวนครั้งที่แนะนำให้ดื่มกี่ครั้งในหนึ่งกล่องในหนึ่งปริมาณนะคะส่วนที่สามก็คือดื่มนมได้ครั้งละหนึ่งแก้วเท่ากับ200มิลลิลิตรก็จะได้รับพลังงาน110กิโลแคลอรี่ซึ่งพวกนี้จะละเอียดอ่อนมากนะคะส่วนที่สี่ดื่มนมครั้งละหนึ่งแก้ว200มิลลิลิตรจะได้รับแคลเซียมเท่าไหร่ร้อยละ30ของปริมาณที่แนะนำต่อวันซึ่งมันจะเป็นข้อมูลที่ละเอียดมากๆส่วนใหญ่เราจะไม่ค่อยได้ดูกันอยู่แล้วค่ะแล้วก็บริโภคตามความต้องการเลยแต่ถ้าเราหันกลับมาดูฉลากให้เป็นเราก็จะได้รับสารอาหารที่พอเหมาะและถูกต้องเพียงพอต่อ1วันค่ะ
0: ดังนั้นนะคะการอ่านฉลากโภชนาการอย่างเข้าใจก็จะได้ประโยชน์จากอาหารที่เราบริโภคนั่นเองนะคะซึ่งในส่วน4ประกอบหลักๆอยู่บนฉลากนะคะก็จะมีประมาณ4ส่วนนะคะในส่วนที่1ก็จะพูดถึง1หน่วยบริโภคนะคะในส่วนที่2ก็จะพูดจำนวนหน่วยบริโภคต่อภาชนะที่บรรจุนะคะไม่ว่าจะเป็นรูปแบบกล่อง ขวดหรือเป็นถุงเป็นซองนั่นเองนะคะในส่วนที่3ก็จะพูดถึงคุณค่าทางโภชนาการตอน1หน่วยบริโภคว่าในคุณค่าทางโภชนาการนั้นผู้บริโภคจะได้รับอะไรบ้างนะคะเช่นพลังงานกี่แคลอรี่น้ำตาลกี่กรัมนะคะหรือมีโซเดียมผสมเท่าไหร่นะคะในครั้งเดียวที่จะได้รับต่อ1หน่วยบริโภคหรือ1กล่องนั่นเองนะคะสำหรับในถ่วนที่4ก็จะบอกถึงร้อยละของปริมาณที่แนะนำต่อ1วันนะคะว่าใน1หน่วยบริโภคนั้นน่ะผู้ที่เหมาะสมไม่ว่าจะเป็นวัยเด็กผู้สูงอายุหรือหญิงตั้งครรภ์อย่างเงี้ยควรจะได้รับเท่าไหร่ในการบริโภค1วันนั่นเองนะคะจากตัวอย่างในการ1ดื่มนมที่พี่เก๋แนะนำไปแล้วเมื่อกี้ต่อ1แก้วเท่ากับ200มิลลิลิตรนะคะหรือ200ซีซีนั่นเองก็จะได้รับแคลเซียมประมาณร้อยละ30นะคะแล้วก็ต้องบริโภคแคลเซียมจากอาหารอื่นๆประกอบด้วยอย่างน้อย 70% หรือร้อยละ70เป็นต้นนะคะอันนี้ก็จะเป็นการรู้ไว้ใช้เป็นกับผลิตภัณฑ์สุขภาพเพื่อความปลอดภัยต่อสุขภาพนะคะทีนี้เรามาดูในเรื่องการอ่านฉลากหวานมันเค็มเป็นยังไงคะพี่เก๋คะ
1: ก็ฉลากหวานมันเค็มนะคะฉลาก GDA Guideline Daily Amount นะคะคือฉลากโภชนาการที่บอกค่าพลังงานค่ะเป็นกิโลแคลอรี่แล้วก็น้ำตาลเนี่ยจะเป็นกรัมไขมันก็จะเป็นกรัมเหมือนกันค่ะส่วนโซเดียมก็จะเป็นมิลลิกรัมที่จะได้รับเมื่อบริโภคอาหารทั้งหมดที่อยู่ในบรรจุภัณฑ์ค่ะไม่ว่าจะเป็นซองกล่องหรือว่าถุงอะค่ะซึ่งฉลากหวานมันเค็มเนี่ยจะพบบริเวณด้านหน้าของบรรจุภัณฑ์นะคะของสารอาหารในภาชนะบรรจุพร้อมจำหน่ายค่ะก็จะเป็นสัญลักษณ์เหมือนเป็นทรงกระบอกเรียงกัน4อันนะคะก็จะแนะว่าบริโภคเหมาะสมลดเค็มลดโรคต้องอ่านฉลากทั้งหวานมันเค็มค่ะประโยชน์ของฉลาก GDA นะคะก็คือสามารถนำมาใช้หลีกเลี่ยงอาหารหวานมันเค็มเพื่อการบริโภคที่เหมาะสมมากขึ้นช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังหรือ NCDs นะคะเช่นโรคอ้วนโรคจากความดันสูงต่างๆเนี่ยค่ะ
0: ใช่แล้วค่ะฉลากหวานมันเค็มนะคะก็คือบอกให้บริโภคอย่างพอดีนะคะต้องถูกที่ด้วยนะคะต้องดูที่ที่ฉลากหวานมันเค็มก็คือฉลาก GDA นั่นเองนะคะซึ่งจะมีเป็นพื้นนะคะรูปทรงกระบอกอยู่ประมาณ4ช่องนะคะซึ่งจะบอกจำนวนพลังงานที่ได้รับนะคะบอกปริมาณน้ำตาลที่ได้รับบอกไขมันที่ได้รับแล้วก็บอกโซเดียมที่ได้รับนะคะจากข้างกล่องหรือข้างฉลากนั่นเองนะคะซึ่งจะบอกคุณค่าทางโภชนาการต่อ1ซองหรือ1กล่องอันที่2ก็จะบอกให้เราทราบถึงจำนวนการแบ่งบริโภคต่อที่เหมาะสมนะคะแล้วก็อันที่3ก็จะบอกให้เราถือปริมาณพลังงานน้ำตาลไขมันและโซเดียมที่ได้เหมือนบริโภคทั้งหมดนะคะในกล่องนั้นได้ยังไงนะคะแล้วก็บอกให้ทราบถึงปริมาณพลังงานน้ำตาลไขมันและก็โซเดียมเมื่อบริโภคนมทั้งหมดทั้งซองหรือทั้งกล่องนั้นไปนะคะแล้วก็คิดเป็นร้อยละของการได้รับปริมาณสูงสุดที่แนะนำให้บริโภคต่อวันนั่นเองนะคะสำหรับปริมาณสูงสุดที่ควรจะบริโภคได้ต่อวันนะคะพลังงานที่ควรจะได้รับก็คือ 2,000 แคลอรี่อย่างนี้นะคะน้ำตาล65กรัมนะคะไขมัน65กรัมแล้วก็โซเดียม 2,000 กรัมมิลลิกรัมนะคะอันนี้ก็จะเป็นรู้ไว้ใช้เป็นผลิตภัณฑ์สุขภาพเพื่อความปลอดภัยต่อสุขภาพนะคะในส่วนที่อ่านฉลากอย่างฉลาดนะคะอันนี้ขอเน้นนะคะอ่านฉลากอย่างฉลาดนะคะต้องมีการสังเกตยังไงบ้างคะพี่เก๋คะ
1: ก็อย่างที่เราพูดกันไปบ่อยๆนะคะอาหารก็จะมีให้สังเกตเลขสารระบบอาหารนะคะก็จะสังเกตสัญลักษณ์บนฉลากกันนะคะอย.ก็จะมีทั้งหมด13ตัวเท่า13ตัวเลขอ่ะนะคะส่วนยานะคะเราจะสังเกตจากเลขทะเบียนตำรับยาค่ะซึ่งจะมีสัญลักษณ์บอกอยู่บนฉลากอยู่แล้วนะคะแล้วก็เครื่องสำอางให้สังเกตเลขที่ใบรับจดแจ้ง10หลักหรือ13หลักค่ะก็จะแสดงสัญลักษณ์เลขที่ใบจดแจ้งในฉลากของผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางนะคะวัตถุอันตรายที่ใช้ในบ้านเรือนหรือเครื่องมือแพทย์ต่างๆเนี่ยนะคะก็จะต้องมีได้รับอนุญาตนะคะตัวอย่างสัญลักษณ์ก็จะมีอย่างเช่นพอพึ่งแล้วก็ตัวเลขไปนะคะไม่แล้วก็ส่วนวัตถุอันตรายที่ใช้ในบ้านเรือนก็จะอาจจะเป็นอย.ได้เหมือนกันแล้วก็ สัญลักษณ์ต่างๆไปอย่างวอสจุด999/2555ค่ะซึ่งบางผลิตภัณฑ์ก็จะแสดงเป็นเลขที่รับจดแจ้งไปนะคะ
0: ดังนั้นการอ่านฉลากนะคะไม่ว่าจะเป็นอาหารยาและก็เครื่องสำอางรวมถึงวัตถุอันตรายที่ใช้ในบ้านเรือนแล้วก็
1: เครื่องมือแพทย์
0: นะคะก็ต้องดูสัญลักษณ์ที่กำหนดนะคะถ้าเป็นยาก็คืออย.ใช่ไหมคะพี่เก
1: ๋
0: ถ้าเป็นถ้าเป็นอาหารพูดผิดนะคะถ้าเป็นอาหารก็เป็นอย.ให้สังเกตเลขสารระบบนะคะ13หลักโดยมีคำว่าอย.นำหน้ามาก่อนนะคะในส่วนยาก็จะเป็นเลขทะเบียนยานะคะที่นะคะทับนะคะในส่วนวัตถุอันตรายก็อาจจะมีเลขอย.ด้วยนะคะก็คือมีตัวเลข13หลักในเครื่องมือแพทย์ก็จะเป็นเลขอย.นะ
1: คะ
0: ส่วนเครื่องสำอางก็คือเป็นเลขที่จดแจ้งหรือใบรับเลขที่จดแจ้งนั่นเองดังนั้นเนี่ยในการอ่านฉลากจึงต้องสังเกตสัญลักษณ์ที่บอกมาเมื่อสักครู่นี้นะคะแล้วก็จำแนกผลิตภัณฑ์สุขภาพด้วยนะคะแล้วการใช้ยาอย่างปลอดภัยนะคะถ้าเราแค่เสียใจอ่านฉลากเนี่ยข้อมูลบนฉลากยาที่ควรรู้จักมีอะไรบ้างคะพี่เก๋คะ
1: ข้อมูลพื้นฐานนะคะบนฉลากยาที่ควรรู้จักก็1ก็มีชื่อยาค่ะควรจำชื่อยาสามัญทางยาของยาเพื่อป้องกันการแพ้ยาและการใช้ยาซ้ำซ้อนค่ะเพราะยาตัวหนึ่งอาจจะมีหลายๆบริษัทผลิตขึ้นมานะคะแต่ว่ามันเป็นยาตัวเดียวกันเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้ชื่อสามัญทางยาก็จะป้องกันการใช้ยาซ้ำซ้อนได้ค่ะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือผลข้างเคียงหรือคำเตือนนะคะเราต้องสามารถสังเกตอาการที่อาจเกิดขึ้นหลังจากใช้ยาและปฏิบัติตัวอย่างเหมาะสมเพราะจะมีคำเตือนให้อยู่ในฉลากยาอยู่แล้วค่ะอีกอย่างหนึ่งที่สำคัญก็คือวันผลิตยาค่ะแสดงตัวย่อเช่น MFG date หรือ MFD ค่ะ
0: ค่ะ
1: แล้วก็มีวิธีใช้ยาบนฉลากก็ต้องบอกเลยว่าวิธีใช้ยาใช้อย่างไรเพื่อที่จะให้ใช้ยาได้อย่างถูกต้องไม่ว่าจะรับประทานครั้งละเท่าไหร่วันละเท่าไหร่เวลาไหนก็จะบอกรายละเอียดเลยค่ะชื่อและที่ตั้งผู้ผลิตข้อมูลอ้างอิงเพื่อร้องเรียนกรณีเกิดปัญหาอันนี้สำคัญนะคะเพราะว่าเราไม่ค่อยใส่ใจกันแต่ถ้าเรามีตรงเนี้ยดูไว้ถ้าเรามีปัญหาเราแจ้งไปได้เลยค่ะเขาก็จะรับผิดชอบให้เราอะนะคะสำคัญอีกอย่างนึงก็คือวันหมดอายุนะคะยาหมดอายุเมื่อไหร่ถ้าหมดอายุแล้วเราก็ไม่สามารถเอามาใช้ได้อะนะคะเพราะประสิทธิภาพจะลดลงหรือว่าหมดสิ้นไปเราดูที่ expire date อะนะคะ EXP แล้วก็เลขทะเบียนตำรับยาอันนี้ที่สำคัญเลยอย่างที่ได้พูดกันไปอะนะคะสำคัญเลยสำหรับยาทุกตัวต้องมีเลขทะเบียนยาค่ะเพื่อจะบอกว่ายาตัวนี้ปลอดภัยแน่นอนค่ะ
0: นั่นนะคะการใช้ยาอย่างปลอดภัยนะคะก็ต้องใส่ใจเรื่องการอ่านฉลากนั่นเองนะคะผลิตภัณฑ์ยานะคะจะแสดงเลขทะเบียนยานะคะเป็นสำคัญนะคะจะไม่ใช่เลขอย.นะคะยาใดนะคะถ้าขึ้นด้วยเลขอย.นี่ให้สันนิษฐานว่าคือของปลอมนะคะหรือว่าแอบอ้างนะคะอาหารเป็นยาหรือยาเป็นอาหารนั่นเองนะคะที่สำคัญก็คือต้องดูประเด็นทั้งหมด7อย่างเหมือนกับพี่เก๋เล่ามานะคะตั้งแต่ชื่อยานะคะบอกผลข้างเคียงแล้วก็คำเตือนนะคะแล้วก็วิธีใช้นะคะรวมถึงชื่อและที่ตั้งผู้ผลิตวันผลิตยาวันหมดอายุยาและที่สำคัญเลยนะคะเลขทะเบียนตำรับยานะคะพี่เก๋น
1: ะคะ
0: อันนี้ก็เป็นรู้ไว้ใช้เป็นนะคะกับผลิตภัณฑ์สุขภาพเพื่อความปลอดภัยต่อสุขภาพของทุกท่านนะคะแล้วการใช้ยาอย่างปลอดภัยนะคะที่ว่าอ่านฉลากยาเนี่ยไอ้เลขทะเบียนตำรับยาที่เราบอกกันเนี่ยมันเป็นยังไงคะมีรูปแบบยังไงคะพี่เก๋คะ
1: ก็ความหมายเลขทะเบียนตำรับยานะคะอย่างเช่นregister number นะคะก็จะมีเขียนไว้แล้วก็จะมีตัวที่เป็นเลขบอกจำนวนสารสำคัญที่พบได้ในยาแผนปัจจุบันนะคะ1คือต้องมากกว่าตัวยาที่มีตัวยาสำคัญที่ออกฤทธิ์เพียงตัวเดียว2ก็คือยาที่มีตัวยาสำคัญที่ออกฤทธิ์ตั้งแต่2ตัวขึ้นไปนะคะเขาจะมีสัญลักษณ์บอกไว้นะคะอย่าง regular number ตามด้วย 1A12/63 หรือ 2A12/63 อะไรพวกนี้ค่ะ A ก็มีความหมายตามตารางเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังนะคะส่วน12ก็คือตัวเลขลำดับการขึ้นทะเบียนยา63ก็คือปีพ.ศ.ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนยาค่ะความหมายตามตัวอักษรย่อที่เมื่อกี้บอกไปว่า 1A2A นะคะในยาแผนปัจจุบัน A ก็คือยามนุษย์ที่ผลิตภายในประเทศ B ก็คือยามนุษย์ที่แบ่งบรรจุ C ก็คือยามนุษย์นำเข้าหรือสั่งเข้า D ก็คือยาสัตว์ผลิตภายในประเทศ E ก็คือยาสัตว์แบ่งบรรจุ F ก็คือยาสัตว์นำเข้าหรือ ือสั่งเข้ามาค่ะส่วนยาแผนโบราณเราจะใช้ตัว G นะคะยามนุษย์ผลิตภายในประเทศ H ยามนุษย์แบ่งบรรจุ K ยามนุษย์นำเข้าหรือสั่งเข้า L ยาสัตว์ผลิตภายในประเทศ M ยาสัตว์แบ่งบรรจุ N ยาสัตว์นำเข้าหรือสั่งนำเข้ามาค่ะตัวเลขจะแยกกันระหว่างยาแผนปัจจุบันและยาแผนโบราณค่ะซึ่งอันนี้จะเป็นรายละเอียดปลีกย่อยซึ่งบางครั้งเราก็ไม่ได้ใช้ใน
0: ทั่ว
1: ไปใช่ค่ะแต่รู้ไว้ก็ไม่มีประโยชน์นะคะ
0: เพราะว่าเดี๋ยวท่านหลายๆท่านสงสัยนะคะมองง่ายๆเลยนะคะถ้าเป็นกลุ่มยาแผนปัจจุบันนะคะจะเป็นเลข A B C D E F นะคะอยู่ในกลุ่มยาแผนปัจจุบันนะคะอันนี้ต้องขายอยู่ที่ร้านเภสัชหรือหมอสั่งจ่ายนะคะส่วนอีก G H K L M N นะคะจะอยู่ในกลุ่มยาแผนไทยนั่นเองนะคะยาที่ขึ้นต้นด้วย A B C D E F นะคะก็คือยาแผนปัจจุบันนะคะยาที่ขึ้นต้นด้วย G H L I J I L M นะคะ N นะคะก็จะเป็นกลุ่มยาแผนโบราณนั่นเองนะคะแล้วในกลุ่มสัปดาห์หน้าดีกว่านะคะน้องเนื้อหาเราแน่นเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเราจะมาคุยกันในเรื่องผลิตภัณฑ์อาหารนะคะซึ่งก็จะดูหรืออ่านฉลากยังไงสังเกตฉลากยังไงนะคะสำหรับในช่วงนี้นะคะเป็นช่วงที่2นะคะเดี๋ยวเราไปพักฟังเพลงเพราะๆจากทางรายการแล้วเรากลับมาในช่วงที่3นะคะช่วงพี่ๆอสม.ขอแชร์ค่ะพักสักครู่ค่ะ

0: ค่ะกลับเข้าสู่ช่วงที่3นะคะช่วงสุดท้ายของรายการอสมสร้างสุขนะคะเราออกอากาศกันทุกวันจันทร์นะคะเวลาประมาณ 14:00 นถึง 15:00 นนะคะทางสวทตะกั่วป่า FM 90.25 MHz นะคะหรือจะติดตามเลยได้ที่ Facebook นะคะสวทตะกั่วป่า _ live นะคะพบกับดิฉันรัคณาสว่างนึกพี่สมหญิงค่ะและ
1: อสมศิริประภาธรรมภาสค่ะพี่เก๋ค่ะ
0: ค่ะสำหรับในช่วงสุดท้ายนี้นะคะเราก็จะมีเรื่องราวดีๆมาขอแชร์นะคะอันแรกเลยนะคะจากศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองย่านยาวนะคะโรงพยาบาลตะกั่วป่าก็เปิดรับลงทะเบียนนะคะให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่นะคะตามฤดูกาลประจำปี2569นะคะบริการฟรีนะคะพี่น้องประชาชนที่อยู่ในสิทธิ์ของคนตะกั่วป่านะคะตำบลตะกั่วป่านะคะคนไทย7กลุ่มเสี่ยงนะคะทุกสิทธิ์มีจำนวนจำกัดอยู่480โดสนะคะกลุ่ม7กลุ่มเสี่ยงได้แก่กลุ่มไหนบ้างนะคะกลุ่มแรกเลยนะคะกลุ่มหญิงตั้งครรภ์นะคะซึ่งจะต้องเป็นหญิงตั้งครรภ์ที่มีอายุครรภ์4เดือนขึ้นไปนะคะแล้วก็กลุ่มที่2ก็คือกลุ่มเด็กนะคะอายุ6เดือนถึง2ปีนะคะกลุ่มที่3คือกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรังนะคะโรคเรื้อรังนี้ได้แก่โรคอะไรบ้างนะคะได้แก่โรคปอดอุดกั้นเรื้อรังนะคะหอบหืดหัวใจหลอดเลือดสมองนะคะไตวายผู้ป่วยมะเร็งที่อยู่ในระหว่างการได้รับเคมีบำบัดนะคะแล้วก็ผู้ป่วยโรคเบาหวานนะคะกลุ่มถัดไปนะคะจะเป็นกลุ่มผู้สูงอายุนะคะที่มีอายุ65ปีขึ้นไปนะคะและกลุ่มผู้พิการทางสมองที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้นะคะและกลุ่มผู้ป่วยโรคทารัสซีเมียและผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องนะคะรวมถึงผู้ติดเชื้อ HIV ที่มีอาการนะคะและสุดท้ายกลุ่มโรคอ้วนนะคะซึ่งมีน้ำหนักมากกว่า100กิโลกรัมนะคะหรือมีค่า BMI เกิน30มากกว่า35นะคะต่อตารางเมตรนะคะโดยประชาชนทั้งกลุ่มเป้าหมายทั้ง7กลุ่มเสี่ยงในนี้นะคะต้องเป็นคนในเขตเทศบาลเมืองตะกั่วป่านะคะท่านสามารถนำบัตรประชาชนนะคะมายื่นขึ้นทะเบียนลงทะเบียนได้นะคะที่ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองย่านยาวนะคะตั้งแต่วันที่15มิถุนายนถึงวันที่26มิถุนายนนะคะอยู่ในห้วงนี้เลยนะคะพี่น้องใน7กลุ่มนะคะในวันและเวลาราชการนะคะช่วงเวลา8:30 นถึง16:30 นนะคะและติดต่อได้ที่ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองย่านยาวโทร076-410-830อีกครั้งนะคะ076-410-830นะคะหมายเหตุนะคะทางศูนย์สุขภาพชุมชนแจ้งว่าขอสงวนสิทธิ์ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่เฉพาะกลุ่มเสี่ยง7กลุ่มเท่านั้นค่ะพี่เก๋คะ
1: ค่ะเราจะฉีดกันในวันที่2ที่จะถึงเนี้ยนะคะท่านที่ลงทะเบียนไว้แล้วอย่าลืมนะคะปฏิบัติตัวตามที่ได้แนะนำไว้แล้วก็ไปฉีดที่ศาลาประชาคมค่ะแล้วก็นอกจากนี้นะคะจะขอแนะนำงานดีๆของเทศบาลเมืองตะกั่วป่าค่ะตอนนี้มีแผนปฏิบัติงานนะคะอย่างเช่นการพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายค่ะใน เดือนกรกฎาคมที่จะถึงนี้นะคะโดยวันที่1-13เนี่ยจะเป็นของชุมชนเสนาราษฎร์ชุมชนบ้านยันยาวชุมชนสีเมืองและวัดนิกรวรารามค่ะส่วนในระหว่างวันที่14-17กรกฎาคมนะคะจะเป็นของชุมชนบางมาราต่อตั้งชุมชนราชบำรุงวัดบางมาราวัดคงคาพิมุขค่ะแล้วก็ในระหว่างวันที่20-24กรกฎาคมค่ะจะเป็นของชุมชนตลาดใหญ่ชุมชนเสนานุษย์วัดคูหาพิมุขวัดนา

0: ายไร้มลพิษพิชิตโลกค่ะก็คือกิจกรรมขยะอันตรายแลกไข่นะคะซึ่งมีมาตลอดค่ะแล้วก็การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าฟรีนะคะซึ่งผ่านพ้นไปแล้ววันที่25และ26ที่ทำการชุมชนสีเมืองแล้วก็ที่ทำงานที่ทำการชุมชนบ้านย่านยาวส่วนชุมชนอื่นๆเนี่ยค่ะจะมีในวันไหนอีกนะคะซึ่งการจัดการเหล่านี้เป็นการช่วยดูแลสิ่งแวดล้อมของชุมชนอีกทางหนึ่งคือการดูแลอนามัยสิ่งแวดล้อมนะคะ environmental health คือสาขาหนึ่งของงานด้านสาธารณสุขนะคะที่มุ่งเน้นการศึกษาจัดการควบคุมและป้องกันปัจจัยแวดล้อมต่างๆไม่ว่าจะเป็นทางกายภาพทางเคมีชีวภาพและก็สังคมค่ะซึ่งปัจจัยเหล่านี้อาจจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์แล้วก็ในการที่ทำกิจกรรมต่างๆเหล่านี้ก็เพื่อลดความเสี่ยงการเกิดโรคและก็ยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนได้เป็นอย่างดีเลยค่ะ
1: สุดยอดเลยค่ะพี่เก๋คะท่านจะเห็นว่าทางท้องถิ่นนะคะเทศบาลเมืองตะกั่วป่าเราก็จะมีกิจกรรมดีๆเคลื่อนไหวทางการดูแลส่งเสริมสุขภาพนะคะของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองนะคะแล้วก็ดังที่พี่เก๋กล่าวไปแล้วนะคะจะมีการฉีดพ่นหมอกควันนะคะเพื่อควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกซึ่งในฤดูนี้นะคะอำเภอตะกั่วป่าเราก็มีการแนวโน้มที่จะระบาดรุนแรงนะคะแล้วก็เป็นห่วงพี่น้องประชาชนนะคะโดยเฉพาะผู้เด็กเล็กและผู้สูงอายุนะคะดังนั้นเนี่ยก็จะมีการพ่นหมอกควันนะคะในการกำจัดยุงตัวแก่นะคะซึ่งในนั้นก็จะมียุงลายด้วยนะคะก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนนะคะรับรู้รับทราบแล้วก็เตรียมความพร้อมในการเปิดบ้านนะคะตามที่พี่เก๋ได้แนะนำไปแล้วนะคะเพื่อเราจะได้มีประสิทธิภาพสูงสุดในการควบคุมป้องกันโรคจากการพ่นหมอกควันนะคะซึ่งเป็นแผนดีๆเป็นแผนปฏิบัติการจากเทศบาลเมืองตะกั่วป่าค่ะแล้วก็มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะคะสำหรับวันนี้เนื้อหาเราก็แน่นปักมาเลยนะคะ ทั้งในเรื่องผลิตภัณฑ์สุขภาพและก็เรื่องงานคุ้มครองผู้บริโภครวมถึงข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆจากโรงพยาบาลตะกั่วป่าเองจากศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองย่านยาวเองวันนี้ก็ขอขอบคุณความรู้ดีๆนะคะจากหน่วยงานสำนักงานสาธารณสุขอำเภอตะกั่วป่านะคะโรงพยาบาลตะกั่วป่าศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองย่านยาวนะคะและเทศบาลเมืองตะกั่วป่านะคะในวันนี้ดิฉันรัคนาสว่างนึกพี่สมหญิงและ
0: พี่เก๋ค่ะสิริประภาธรรมโอภาสค่ะ
1: ขอลาไปก่อนนะคะสัปดาห์หน้าเราเจอกันใหม่อีกครั้งกับรายการอสม.สร้างสุขค่ะสวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 น.กับอรัญญาชมชื่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานยืนยันปัญหาการว่างงานไทยยังไม่วิกฤตอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
6: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
7: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานยืนยันปัญหาการว่างงานไทยยังไม่วิกฤตแต่ต้องพัฒนาทักษะใหม่ขยายตลาดแรงงานต่างประเทศรวมถึงเตรียมรับมือผลกระทบจากปัญญาประดิษฐ
8: ์การประชุมวุฒิสภาวันนี้ในแพทย์เปรมศักดิ์ภิยุระสมาชิกวุฒิสภาตั้งกระทู้ถามถึงปัญหาการว่างงานและการจ้างงานโดยนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานชี้แจงว่าสถานการณ์การว่างงานของไทยยังไม่อยู่ในระดับที่เป็นอันตรายแต่ปัญหาหลักคือความไม่สอดคล้องระหว่างทักษะแรงงานกับตำแหน่งงานที่มีอยู่จึงต้องเร่งพัฒนาทักษะใหม่อย่างต่อเนื่องพร้อมระบุกระทรวงแรงงานกำลังขยายตลาดแรงงานต่างประเทศไปยังประเทศใหม่ๆเช่นแคนาดาและอิตาลีหลังสถานการณ์ตะวันออกกลางเริ่มคลี่คลายและเดินหน้าพัฒนาทักษะแรงงานภายในประเทศผ่านโครงการเรียนได้งบจบได้งานซึ่งเตรียมบรรจุในงบประมาณปี2570ส่วนการรับมือผลกระทบจากปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เห็นว่าไทยต้องปรับตัวและพัฒนาทักษะแรงงานให้สอดรับเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและขีดความสามารถของแรงงานในระยะยาววาสนาตระเกตรายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเร่งดูแลนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียจำนวน2คนที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุลอบวางระเบิดที่อำเภอตากใบขณะที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงปิดกั้นพื้นที่เกิดเหตุและเข้าตรวจสอบอย่างละเอียด
9: พันเอกเอกวริศชอบชูผลรองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเปิดเผยความคืบหน้าเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดบริเวณท่อลอดถนนใกล้สามแยกสปอมฝั่งขาเข้าอำเภอตากใบพื้นที่บ้านไพรวันตำบลไพรวันอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสส่งผลให้นักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียได้รับบาดเจ็บ2คนโดยทั้ง2คนรู้สึกตัวดีและถูกนำส่งโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์เพื่อรับการรักษาอย่างเร่งด่วนล่าสุดนายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส มอบหมายให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดลงพื้นที่เยี่ยมอาการผู้บาดเจ็บพร้อมกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลและอำนวยความสะดวกอย่างเต็มที่เนื่องจากผู้บาดเจ็บเป็นนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่ขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงตำรวจชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดและเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานได้ปิดกั้นพื้นที่เกิดเหตุและเข้าตรวจสอบอย่างละเอียดเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานและเร่งติดตามผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายพร้อมยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวปภิชญานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: บริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนออกแถลงการชี้แจงกรณีพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินถูกเจ้าหน้าที่ประเทศออสเตรเลียควบคุมตัวระหว่างปฏิบัติหน้าที่ณเมืองเมลเบิร์นอยู่ระหว่างประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบข้อเท็จจริงและพร้อมให้ความร่วมมือตามกระบวนการทางกฎหมาย
10: ฝ่ายภาพลักษณ์องค์กรบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนออกเอกสารชี้แจงกรณีมีกระแสข่าวพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินถูกเจ้าหน้าที่ของประเทศออสเตรเลียควบคุมตัวระหว่างปฏิบัติหน้าที่ณเมืองเมลเบิร์นหลังตรวจพบมีการนำเข้ายาเสพติดประเภทเฮโรอีนโดยการบินไทยระบุว่าขณะนี้ได้รับรายงานเหตุการณ์ดังกล่าวแล้วและกำลังประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศไทยและออสเตรเลียอย่างใกล้ชิดเพื่อรับทราบข้อเท็จจริงและพร้อมให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตามกระบวนการทางกฎหมายอย่างเต็มที่เบื้องต้นคาดว่าเป็นกรณีที่เกี่ยวข้องกับพนักงานรายบุคคลซึ่งกำลังเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมของออสเตรเลียโดยบริษัทได้ประสานงานเพื่อให้พนักงานได้รับสิทธิขั้นพื้นฐานตามกฎหมายแล้วบริษัทขอยืนยันว่ามีมาตรการกำกับดูแลการปฏิบัติงานของลูกเรือทุกคนอย่างเคร่งครัดโดยห้ามให้พนักงานครอบครองนำเข้าหรือขนส่งยาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดหากพบพนักงานกระทำความผิดจริงบริษัทจะดำเนินการลงโทษขั้นเด็ดขาดทันทีนพศรแก้วคำรายงาน
1: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.ค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
3: ท่านกำลังรับฟังสวทตะกั่วป่า FM 90.25 MHz เป็นเลิศด้านข่าวสารล้ำค่าวัฒนธรรมนำสมัยเทคโนโลยีโทร076-421-055
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
11: คุณแม่คะทำไมเราต้องยืนตรงเคารพธงชาติทุกวันคะ
12: เพราะแผ่นดินที่เรายืนอยู่ทุกวันนี้ไม่ได้ได้มาง่ายๆนะลูกบรรพบุรุษของเรายอมสละเลือดเนื้อยอมเสียสละชีวิตเพื่อปกป้องแผ่นดินไทยให้ลูกหลานได้อยู่กันอย่างสงบ
11: แล้วพวกเราจะตอบแทนท่านยังไงคะแม
12: ่เริ่มจากสิ่งเล็กๆยึดมั่นในสถาบันหลักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุด
11: หนูจะเป็นคนดีของประเทศค่ะแม
12: ่นั่นแหละคือการสืบทอดความเสียสละของบรรพบุรุษไทยเพราะแผ่นดินนี้ได้มาด้วยความเสียสละจงร่วมกันรักษาและตอบแทนคุณแผ่นดินไทย
13: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
14: สวัสดีครับ
15: อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุห
16: วัดดีหวัดดีบายดีไ
17: ม้แม้เราต่างศาสนาต่างวัฒนธรรมแต่เราคือพี่น้องร่วมชาติเดียวกันเป็นชาวไทยเหมือนกันแค่ทักทายกันด้วยรอยยิ้มเคารพความต่างเข้าใจกันด้วยหัวใจใต้ของเราก็จะเป็นใต้สันติสุขอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติ
18: พี่บ้าวพี่บ้าวนี่วันนี้น้องแต่งชุดเคบายาไปออกงานช่วยไม้ช่วยไม
19: ้ฮะเขาเรียกว่าชุดอะไรนะช่วยมา
18: เคบายาเป็นชุดประจำถิ่นที่สะท้อนความงามแบบพรานกันเป็นวัฒนธรรมรวมของอาเซียนทั้งไทยบรูไนอินโดนีเซียมาเลเซียแล้วก็สิงคโปร์ค่ะ
19: อ๋อเคบายาเรียบเสมือนไส้ใหญ่ผูกหัวใจคนอาเซียนไว้ด้วยกัน
18: ใช้แล้วจ้าพี
19: ่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5
18: กรมประชาสัมพันธ์ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM ความถี่ 90.25 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการเส้นทางแห่งศรัทธาค่ะ

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ครับวันนี้ก็เรามาเจอมาพบมาป้ามาพูดมาคุยกันแล้วนะครับในยามที่คืนนี้คุณตกต่างคืนมันได้ยินไรเซ้งน้ำขึ้นเลยแล้วบ้านเรานะแต่บ้านเราน้ำขึ้นเลยแล้วอาจารย์เดี๋ยวนี้ก็อย่าลืมนะครับพ่อแม่พี่น้องวันนี้แรงแล้วนะไม่พื้นแล้วนะนึกว่าเปียกแล้วไม่ค่อยได้มาแล้ววันนี้ได้มาเรียบร้อยเลยมาพบกันทุกวันนะครับทุกไม่ใช่ทุกวันทุกวันจันทร์ตั้งแต่ตีสามถึงตีสี่ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอตะกั่วป่า 90.2 ครับเมกะเฮิรตซ์มาพร้อมกับท่านอาจารย์ครับอัสลามุอะลัยกุมอาจารย์ครับ
1: อัสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์วะศอลาตุวะสลามอะลาอัชรอฟิลอัมบิยาอ์วัลมุรซะลีนวะอะลาอาลิฮิวะศอห์บิฮิอัจมะอีนอัลลอฮุมมะอินนานะอูซุบิกะมินัลฮัมมิวัลฮะซันاللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد الحمد لله سلام สวัสดีพี่น้องท่านผู้ฟังผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะครับอยู่ในรถอยู่ในเรือหรืออยู่ตรงไหนก็แล้วแต่แหละครับพี่น้องนะครับเปลี่ยนบรรยากาศฟังข้าวกวางเพลงก็มาฟังเรื่องราวของศาสนานะก็พอเปลี่ยนบรรยากาศเพื่อเรื่องราวของศาสนานี่เนี่ยเราอิสลามนี่จำเป็นที่จะต้องรู้หมดเลยนะคุณอิสลามนะทำไมถึงว่าเมื่ออายุบรรลุนิติภาวะแล้วคนอิสลามทุกคนนั้นจำเป็นจะต้องรู้ในบทบัญญัติของศาสนาที่ศาสนากำหนดให้เรากระทำอะไรบ้างนะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็มีอยู่นะในเรื่องราวของศาสนาและอีกแล้วนะก็อยู่ในดวงตรงนี้แหละเวดวงตรงนี้แหละคือในการใช้ชีวิตประจำวันของเรานะก็วันนี้ไม่ทราบว่าก็ยังมีเหมือนเดิม
0: ครับมีนะครับมีนะครับวันนี้รู้สึกว่าฝนนั่งตรงนี้ก็มีปัญหาแล้วเนี่ยน้องๆท่ามกันมาจากโอ้ท่ามมากเลยวันนี้มาจากจังหวัดภูเก็ตด้วยเนี่ยบางอยากรู้นะครับก็บอกว่าฟัดดูอาบน้ำละหมาดมีกี่ประการนะรู้สึกจะเป็นมวลลับแล้วเนี่ยและการเช็ดศีรษะนั้นถ้าเราจะเช็ดบนมวกหรือผ้าผูกหัวหรือผ้าคลุมหัวจะใช้ได้หรือไม่โดยไม่ต้องเช็ดศีรษะเลยเนี่ยถ้ามาว่าประนันอาจารย์นี่ก็น้องๆถ้ามาจากจังหวัดภูเก็ตอ
1: ัลฮัมดุลิลละนะก็สำหรับเรื่องนี้นั่นก็เป็นสิ่งที่ดีนะที่ว่ามีคำถามแบบนี้มาเพราะว่าการใช้ชีวิตประจำวันของเรานั้นในอิสลามนั้นถือว่าต้องเอาศาสนามาเป็นแนวในการดำรงชีวิตซึ่งที่นี้นี่ที่พูดนี่ที่ท่ามานี่ก็ในเรื่องของมุสลิมทุกคนจำเป็นจะต้องละหมาดวันกับคืนหน้าเวลาซึ่งก่อนที่จะละหมาดนั้นต้องเอานำละหมาดให้ถูกต้องซึ่งที่นี้คนที่เอานำละหมาดนี่จะต้องเป็นคนฉันนี่ทำเป็นไม่มั่งนะบางคนเห็นเขาทำถึงไปทำตามดูไม่ได้เรียนรู้ให้ถูกต้องซึ่งว่าใช้ไม่ได้เพราะฉะนั้นในเรื่องนี้นั่นมันพี่น้องก็ท่ามว่าฟัดดูอาบนำละหมาดมีกี่ประการนะฟัดดูของมันนั้นฟัดดูไม่ถึงสิ่งที่จะต้องปฏิบัติโดยเด็ดขาด
0: ครับ
1: นะถ้าไม่ทําไม่ถึงใช้ไม่ได้
0: ครับ
1: และการเช็ดศีรษะนั้นถ้าเราจะเช็ดบนมวกหรือผ้าผูกวัวหรือบนผ้าคลุมวัวจะใช้ได้หรือไม่โดยไม่ต้องเช็ดศีรษะเลยไม่ถึงว่าโดยไม่ต้องให้น้ําถึงศีรษะนั้นใช้ได้ไหม
0: ครับ
1: ซึ่งทีนี้ก่อนอื่นเราก็ต้องมาทําความเข้าใจก่อนนั่นในเรื่องนี
0: ้ครับ
1: การอาบน้ําละหมาดนั้นมันมีเรื่องข้องสุนัตไม่ถึงสิ่งที่ทำแล้วได้บุญถ้าไม่ทำก็ได้คือไม่เสียให้นั่นก็เรียกข้องสุนัตเล็กเลื่อมก็คือการล้างมือนะล้างมือข้างละซ้ำครั้งถึงล้างมือในการเที่ยวสุนัตแล้วก็หลังจากนั้นก็บวนปากเอาน้ำซึดข้าจมูกแล้วปล่อยออกนี่เที่ยวสุนัตสุนัตนี่ไม่ถึงว่าทำแล้วได้บุญแต่ถ้าไม่ทำก็ได้แต่ฟัดดูของมันดินะต้องทำถ้าไม่ทำไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นฟัดดูของมันนี่ก็คือเริ่มตั้งแต่เอาน้ำล้างหน้าให้ถั่วเคล็ดหน้าน
0: ี่ฟัดดู
1: ฟัดดูมันคำว่าเคล็ดหน้าไม่ถึงตั้งแต่ไรผมจนถึงไตติ่งคางนี
0: ่
1: นะไรผมกับบนลงมาติ่งหูนี่ไตคางนี่นี่หมายแต่ว่าเคล็ดหน้าการเอาน้ำล้างหน้าต้องให้น้ำทุกมัดในเคล็ดนั้นนั่นก็เรียกเคล็ดหน้าในขณะเอาน้ำล้างหน้านั่นเอาน้ำล้างหน้าให้เนียดให้นึกในใจเจตนาว่าข้าพเจ้าเอานำละหมาดซึ่งเป็นประดู่เนื้อข้าพเจ้าเผื่ออัลลอฮฺตาละเผื่อผู้เป็นเจ้าแค่ทำนั่นคือนั่นก็เรียกฟัดดูมันโซ่งแล้วอันที่สามก็ไม่ถึงว่าล้างมือ ล้างในมือจนถึงข้อโซกพี่น้องอิสลามนี่ก็เข้าใจเลยนะก็ว่าละมือถึงข้อโซกกลับมาถึงข้อโซกอย่าให้พอดีให้เกินข้อโซกมาเรื่อยให้เจือให้เจือนะและถึงต่างช่องข้างนั่นเลยถึงว่าข้างละซ้ำครั้งเป็นสุนัขด
0: อ
1: กแต่ครั้งเดียวถือเป็นฟัดดู
0: ฟัดดูว่ายีจำเป
1: ็นถึงซ้ำแล้วนะพอหลังจากนั้นอันที่สี่นะที่สี่ก็คือเอาน้ำเช็ดบางส่วนของศีรษะ
0: อันนี้
1: เป็นคำท้ามแต่เดียวเลยพี่น้องนะฟัดดูอันน้ำละมัดมีกิจการถึงการเช็ดเอาน้ำเช็ดศีรษะถ้าเราเช็ดบนมวกหรือว่าผ้าผูกอ้วยอยู่หรือว่าผ้าคลุมอ้วยอยู่จะฉาได้หรือไม่โดยไม่ต้องเช็ดซีซ่าเลย
0: คร
1: ับ อันนี้ในฟัดดูข้อที่4ประมาณ5ข้อ
0: คร
1: ับซึ่งที่นี้ตรงนี้นั้นฟัดดูอํานามละมาดมันมี6ประการ
0: ครับ
1: นะซึ่งที่นี้บ่6ประการนั้น1เนียดที่ผมบอกแต่เดียวแหละ1เนียดหมายถึงเจตนาคือนึกในใจก็เรียนนึกในใจนะโพรงกับหลังส่วน1ส่วนใดของใบหน้าพอน้ําทุกใบหน้าปั๊บฮีดอย่างนี้ให้เราเนียดขึ้นเจตนาเลยนะว่าข้าพเจ้าอํานามละมาดซึ่งเป็นฟัดดูนี่กับพระเจ้าเพื่ออัลลอฮ์กามาลิลลาฮิตะอาลานี่ก็เพื่ออัลลอฮ
0: ์
1: ก็รบทำเพื่อให้มันสะอาดและจะกลับไว้อัลลอฮ์ล่ะเพื่ออัลลอฮ์เพราะฉะนั้นในอิสลามนี่ทั้งหมดที่ทำนั้นในสิ่งที่ดีนั้นจะต้องเจตนาเพื่ออัลลอฮ์ทั้งหมดเลยเพราะถือว่าทุกอย่างอัลลอฮ์เป็นผู้กำหนดมาและพระองค์เป็นผู้ให
0: ้
1: ผู้รับรองนะนั่นอันที่หนึ่งเนียดส่องลางหน้าถั่วคิดหน้าตั้งแต่ตีนพุ่มเลยตีนพุ่มแขนภาคจนถึงลูกคางนะและก็ระวังตีนหูทั้งส่องนี่คือเคสหน้านะพี่น้องมืดเลยนั่นเคสก็มันแต่ข้างหน้านี่ต้องเปียกมืดแล้วเลยนะนั่นหมายถึงว่าถึงลูกคางเนี้ยถึงติงูนั่นของที่ฟัดดูมันอันที่3ก็คือล้างมือทั้งสองข้างจนถึงข้อโซก
0: อัน
1: นี้ล้างมือทั้งสองข้างจนถึงข้อโซกอันนั้น3แล้วนั้นเลกาซี่ก็เช็ดบางส่วนของเคสศีรษะหรือจะเช็ดที่ผมก็ได้แต่ว่าเมื่อลากแล้วนะจะต้องไม่ออกนอกเคสศีรษะถ้าเช็ดพุ่มบนที่กล่าวมวยอย่างเดียวเมื่อเกแล้วมวยนั้นออกมาพุ่มนั้นออกนกกีซะฉายไม่ได้
0: ครับ
1: ตรงนี้นะก็ทำความเข้าใจกับพี่น้องนะก็เมื่อเขาเรียกว่าเช็ดบางส่วนของซีซะไม่ถึงว่าเช็ดแค่พุ่มนั่นแหละแล้วก็ให้มันพุ่มนั้นอยู่ตรงกับในกีซะเลยน
0: ั
1: ่นถ้าพุ่มเนี่ยออกมานกกีซะเลยเราไปเช็ดแค่พุ่มที่ออกนกนี้ถือว่าใช้ไม่ได
0: ้
1: ทำไมเช็ดที่ท่านั้นถือว่าใช้ไม่ได้จะต้องเช็ดในเคสของวัวเนี่ยซึ่งที่นั้นมันบอกว่าถ้าว่านกโอ้นกเคสที่ท่านใช้ไม่ได้นะข้อที่ห้าคือลางเท้าต่างส่งข้างจะลดอยู่ถึงตาตุ้มนะนี่เลยก็เรียกว่าฟัดดูเอาน้ำละมาดพี่น้องนะซึ่งที่นี้บางคนไม่สามารถทำเขาเอาน้ำละมาดพื้นนี่เพียงน้ำลิตรเดียวถ้าเอาได้นี่เอาเท้าแต่ฟัดดูพี่น้องในเมื่อร่างกายเราสะอาดแล้วเราเอาน้ำละมาดเท้าแต่ฟัดดูเรามาลูบลูบถั่วเ
0: ค
1: ี้ย
0: วคือจำเป็นนั่นเอง
1: ใช่จำเป็นเอาที่ฟัดดูให้อย่างนี
0: ้
1: ถ้าว่าล้างมือบนปากไม่ต้องก็ได
0: ้
1: ถ้าเราไม่มีน้ำนี่เอาความฟัดดูมันก็ว่างพี่น้องคงเข้าใจนะครับทีนี้ต่อไปแล้วมันบอกว่าส่วนที่คำท่ามาเช็ดซีซ่านั้นถ้าจะเช็ดบนมวกหรือผ้าคลุมวัวโดยไม่ต้องเช็ดซีซ่าเลยจะได้ไหมได้ไหมนายเรียนปะหน้าม ัน
0: ตามมา
1: แต่เดี๋ยวนี้คำตอบมันก็บอกมาแล้วนะว่าเช็ดบางส่วนของซีซ่านั้นหรือเช็ดที่พุ่
0: ม
1: ก็ได้แต่ว่าพุ่มแค่เฉยๆเดียวถ้าลักไปเลยมันออกนกเคดัวใช้ไม่ได
0: ้
1: ตัวมันยาวไปยาวจนพ้นเคดัวเคดีซะไปนะซึ่งทีนี้อันที่หกก็คือเรียบเรียงตามลำดับแต่ประเด็นมันคือให้รู้ว่าฟัดดูอามตามประมาณหกประการแต่เดียวนี้เลยนะหกประการคืออันประการที่หกคือเรียงลำดับตัดติ
0: บ
1: มาตั้งแต่หนึ่งถึงหกถ้าเอาหกนี้ไปว่าที่หนึ่งหรือที่สองที่สามที่สี่ไม่ได้ต้องเอาไว้ที่หกอะไรมันเรียบเรียงหกโอ้ทีนี้ต่อไปก็ไม่ถึงว่าการเช็ดบุญมวกเหล่
0: า
1: แต่เดียว
0: น
1: ี่นี่นี่คงคำตอบแต่เดียวเลย
0: นะเ
1: ห็นมันจะอธิบายให้พี่น้องได้รู้ว่า
0: ได้รู้รายละเอียด
1: การเช็ดบุญมวกหรือผ้าผูกอ้วหรือผ้าคลุมอ้วนั้นโดยไม่ได้เช็ดซีซ่าเลยนั้นฉายไม่ได้พี่น้องนะบางคนว่าได้พวกออกมาน้ำเช็ดบนวัวเลยไปลูบบนวัวเลยวัวแค่ผ้าคลุมอยู่นั้นไม่ได้นะเพราะหลักการในการเช็ดซีซ่าในการเอาน้ำละมาดนะจำเป็นจะต้องเช็ดเป็นองค์กับเช็ดส่วนหนึ่งส่วนใดของเสียซาเสียโกนนะเช็ดตรงนี้เอาน้ำเอานิ้วฉุบน้ำอะไรมาแยงกับข้างวัวทางบนวัวเราตรงนี้ก็ได้พี่น้องนะให้ทุกท่านของผมท่านของวัวไม่ใช่ว่าผมเดียวก็นอนใช้ไม่ได้ นะเนี่ยซึ่งที่นี่กันส่วนหนึ่งส่วนใดของศีรษะซึ่งเป็นฟัดดูตรงนี้นะแล้วก็ต่อมาเป็นฟัดดูไม่ถึงว่าทำไม่เสร็จไม่ได้เลยไม่ถูกพุ่มสักเส้นนึงไม่ถึงว่ามายังใช้ไม่ได้ไม่ซ้
0: อ
1: เลยนั่นฟัดดูมัน5ประการ6ประการนี
0: ้
1: นะซึ่งเป็นฟัดดูแล้วก็ต่อมาถ้าเราจะเอาสุนัขเหล่าก็ให้เช็ดให้เช็ดทั้งหมดอ้วนให้เลยเอาผ้าอกเอาน้ำใส่ในมือแล้วก็ลูบให้ตัววัวน
0: ่
1: าลูบโจวสามครั้งนั่นชุนาคือทำได้บุญเลยถ้ามันทำกาบาไม่แต่ว่าเช็ดวัวสักเส้นนี่ก็ถือว่าจะได้นี่ฟัดดูนะเพราะฉะนั้นถ้าเรามาเช็ดบนมวกหรือผ้าผูกวัวหรือผ้าคลุมวัวก็ได้ชุนาคโดยไม่ต้องโทษอกมันนานแล้วหรือผ้าคลุมวัวก็ได้ชุนาคโดยไม่ต้องโทษอกในเรื่องมันบอกว่าในมัตตาลัยน์บัดดารอยนะมัตตาลัยน์บอกและในเบยูรีนะอาเลมโคติบเล่มที่หนึ่งนานรวยสี่บอกไว้ในเรื่องนี้นะครับนะการว่องว่าพี่น้องคงเข้าใจนะตรงนี้ในเรื่องของการฟัดดูนำละมัด
0: นี่เรื่องราวดีๆนะบอกให้ผมให้พี่น้อง
1: ถ้าเราไม่ทุกตรงนี้เราทำอะไรก็ไม่ได้
0: ละมัดละมัดก็ไม่ได้ละมัดเหนื่อยเปล่า
1: ครับใช่ไหมครับ
0: ในการอาบน้ำละมัดไม่ทุกตรงการละมัดเหนื่อยเปล่าม
1: ันพิษมันแต่เด็ดดุ้มด้วยเด็ก
0: ครับนี่ครับสิ่งดีๆมอบให้กับทุกท่านนะครับอาบน้ำละมัดนะเกี่ยวกับเอาวันนี้ว่าเรามาฟังเพลงเพราะๆจากเพลงนึงนะ
1: เ
0: พลงนึงเดียวก็ยังอื่นโตแล้วมีคำถามมากมายเลยเกินวันนี้ฮะ
1: ครับ

0: ครับก็สิ่งดีๆนะเพลงเพราะๆนะก็อิสลามมอบให้น้องๆพี่ๆป้านะมาว่ามาสู้ที่ฟังอยู่ทางบ้านนะครับฟังกันแบบสบายใจไม่ต้องเครียดไรนะครับฟังอาจารย์บรรยายเรื่องว่าตอบปัญหาให้ท่านผู้ฟังทางบ้านได้ฟังกันทุกๆวันจันทร์นะครับอย่าลืมนะครับติดตามรับฟังกันได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแห่งนี้ฟังกันได้ทั่วประเทศทั่วโลกแน่นอนนะครับแน่นอนนะครับฟังกันได้นะครับตรงนี้แล้วก็มีเรื่องราวดีๆมาบอกให้ท่านได้รับฟังกันทุกๆวันจันทร์นะตั้งแต่ที่3ถึงที่4นะครับทางสถานีวิทยุแห่งนี้มีผมเดินเดินตายกับอาจารย์ชันชัยอบเชยนะครับตรงนี้ครับให้ทุกท่านได้รับทราบกันนะครับนี่ก็คืออีกคำถามนึงนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเวลาไปเรื่อยๆนะบูกับไปเรื่อยๆเพลงก็ได้ฟังรายการนี้บายไม่ต้องเครียดได้ทั้งสิ้นฟังให้เบ๊บายบายใจนะครับแล้วอาจารย์บรรยายก็พูดก็ผมไม่พี่น้องคงจะเข้าใจดีเพราะแกพูดละเอียดดีนะแล้วก็ผมจะอ่านจดหมายของผมไม่พี่น้องที่ส่งมาทางบ้านถามเข้ามาก็อาจารย์ตอบอย่างเดียวผมถามอย่างเดียว นี่อีกข้อนึงแล้วนะครับเขาบอกว่าผู้ที่อาบน้ำละหมาดจะละหมาดตามอิหม่ามที่ตะยามุมแทนอับนามละมาจะใช้ได้หรือไม่นี่ท่ามกามาลานี่อาจารย
1: ์ขอบคุณละ
0: จัดการให้ดี
1: อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์การที่ว่าเป็นสิ่งที่ดีนะ
0: คร
1: ับพอซึ่งเรานี่นะเป็นสิ่งที่เราคนมุสลิมนั้นจะต้องปฏิบัติจะต้องรับรู
0: ้ครับ
1: บางทีเกี่ยวกับเรื่องตัมตะยามุมการอับนามละมาต่างๆนี่มันเป็นสิ่งที่วาญิบจําเป็นบนเราทุกคนที่อัลเลาะห์หรือว่าซัดนะก็ได้กําหนดมาให้เรานะผู้ชายกับ15ปีบรรลุนิติภาวะแล้วบทบัญญัติลงบนเขาเลยจะต้องปฏิบัติหมด
0: แ
1: ล้วผู้หญิงก็เมื่อมีประจำเดือนเลยก็ถึงบรรลุนิติภาวะแล้วทุกอย่างที่เป็นบทบัญญัติจะต้องลุกคลุมบนเขาหมดวาญิบซึ่งสิ่งที่สำคัญที่สุดในอิสลามอิสลามเรามันมีอยู่5ประการหนึ่งผมเป็นอิสลามแล้วทรงคนอิสลามจะต้องทำการละหมาดวันกับคืนหน้าเวลานี่วาญิ
0: บ
1: วาญิบทำไม่ทันเพื่อเป็นบาปใหญ่เลยหลังจากนั้นถือศีลอดในเดือนรอมฎอนเดือนนึงปีนึงแล้วก็บริจาคกันซะกาตแล้วก็ไปทำฮัจญ์ที่บัยตุลลอฮ
0: ์
1: นี่คือหน้าที่ของมุสลิมในภาคปฏิบัติซึ่งทีนี้การที่จะปฏิบัติละหมาดเราก็ต้องเรียนรู้ก่อนต้องมีต้องเอานามละหมาดก่อนที่จะเอานามละหมาดชาราตก่อนละหมาดมันเขาเรียกกฎเกณฑ์ต่างๆมันมีอยู่มากมายถึงถ้าหากว่าเราไม่รู้เราไม่เรียนเราไม่รู้เราใช้ชีวิตผิดอยู่ตลอดเวลานั่นในอิสลามถือแบบนั้นนะเพราะฉะนั้นคำท้าบนี้ก็เน้นอยู่ในเรื่องของนามละหมาดนี่แหละพี่น้องนะก็ให้ได้รับรู้กันว่าผู้อาบนามละหมาดนะมีคำท้าบว่าผู้ที่อาบนามละหมาดนั้นจะละหมาดตามอิหม่ามที่ตะยามุมแทนอาบนามละหมาดจะใช้ได้หรือไม
0: ่
1: นะความหมายตรงนี้ก็ไม่ถึงว่าผู้ที่อาบนามละหมาดด้วยน้ำมันนะซึ่งทีนี้ไปตามอิหม่ามที่เขาละหมาดไม่ได้น้ำก็ทำด้วยฟุ้นตะยามุม
0: ครับด้วยฟุ้น
1: การตะยามุมเอาน้ำละหมาดเองเอาตะยามุมแทนน้ำละหมาดนี่คือไม่มีน้ำเลยนะผ
0: ม
1: ไม่มีน้ำเขาเอาฟุ้น
0: ตบ
1: ฟุ้นทำตะยามุม แต่อีกคนนึงมันเอาน้ำละหมาดได้มันมีน้ำซึ่งแล้วมันมาตามลังอิหม่ามที่อาบน้ำละหมาดโดยตามตะยามุมนี่ใช้ได้ไหม
0: ครับ
1: ตามนั่นแหละสำหรับเรื่องนี้ครับมันเป็นเขาเรียกว่าเป็นชีวิตประจำวันของเรานั่นนะบางทีเรียกว่าไม่ใช่พันไม่มีนาก็ไม่ว่าแต่บางทีโดยมั่มคนนี้นั่นเขาอาจจะมีบัตรเพลติดตัวในเขตจะเอานำละมาได
0: ้
1: ซึ่งทีนี้ส่วนนั้นทุกหนาไม่ได
0: ้
1: นะปัญญาเพศบวชสุดทุกไม่ได้เมื่อวันทุกไม่ได้เพลมันเปื่อยเลยมันก็ตรงนั้นมันตะยามุ่มใช่
0: ไ
1: ห
0: มตะยามุ่มตะยามุ่ม
1: ถึงนี้ก็ถือว่าเป็นอิมั่มตะยามุ่มกัน
0: นี
1: ่ไม่ใช่เท่าว่าไม่มีนามอย่างเดียวคือนามยังแต่ว่าอาไม่ได้ยังเพลย์อยู่เนี่ยซึ่งทีนี้มันบัตรมินิมัมซึ่งทีนี้คุณเอานำมายังเอานำมายังด้วยนามมาตามมันถ้าว่าฉายได้มาอิมัมแบบนี
0: ้
1: นะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้พี่น้องครับนะผู้ที่อาบนำละหมาดตามอิมัมที่ทำการตะยามุมนั้นฉายได
0: ้
1: ผู้ที่อาบนำละหมาดไม่ต้องอาบนำมาด้วยน้ำมัน
0: น
1: ะเลยตามอิมัมที่ทำการละหมาดโดยการว่านำละหมาดโดยตะยามุมนั้นฉายได
0: ้
1: แต่ว่าการละหมาดของอิหม่ามนั้นจะต้องเป็นละหมาดที่ไม่ต้องกลับคืนมาละหมาดไหมไม่ต้องกลับคืนละหมาดไหมนะเมื่อเสร็จแล้วต้องมาทำไหมนะอิหม่ามนี้คือละหมาดรักษาเวลาอย่างเดียวที่ทำไปนั้นเพราะมันตะยามุมด้วยไรมันบาดเจ็บหรือว่าแกบาดเจ็บหรือว่าแกน้ำไม่พอก็แล้วแต่เลยทำการตะยามุมเลยก็มาละหมาดซึ่งทีนี้มันบอกว่า ผู้ที่ทำการละหมาดนะตามลังอิหมัมที่ทำการตะยามุมนั้นถึงอิหมัมนั้นคือเขาละหมาดรักษาเวลาอย่างเดียวตรงนั้นนะ
0: คร
1: ับ
0: คร
1: ับเมื่อพบนามหรือให้จากอุปสรรคต่างๆแล้วอิหมัมคนนี้จะต้องกลับมาละหมาดไหม
0: นั่น
1: เขาเรียกว่าตะยามุมเมื่อคาดนาม
0: น
1: ะหรือว่าเพลไม่ทุกนามไม่ได้เขาต้องตะยามุมทดแทนตรงนั้นเลยมาเป็นอิหมัมถึงคนที่อ้ำนำมายังด้วยนามมาตามพอตามเสร็จนั้นถือว่ามันบอกว่าถ้าหากว่าอิหมัมนั้นมดเสร็จแล้วมายังเสร็จแล้วเมื่อมีนามก็ต้องกลับมาทำไหมนะเพราะฉะนั้นเวลาถ้าเวลาของละหมาดหมดแล้วคนนั้นอิหมัมคนนั้นก็จำเป็นจะต้องกอดชดใช้ละหมาดที่ว่าเขาทำโดยเพื่อรักษาเวลาแต่เดียวนี
0: ่ครับครับ
1: โดยการกอตะยามุมันรักษาเวลาหรอกละหมาดชนิดนี้นั่นพี่น้องครับเราเป็นผู้อำนำละหมาดอย่างสมบูรณ
0: ์
1: ด้วยนามซึ่งจะไปตามเขาไม่ได้นั่นตามไม่ได้เช่นถ้าท่านทีนี้เคยมีนามที่ว่าเราเดินทางนั้นเม
0: ื
1: ่อก่อนมีนามมากมายและนามมีนามไล่เฉียวถึงเคยอาบกันแต่พอมารบนี้ไม่มีเสียแล้ว
0: น
1: ั่นเดินทางเลยถ
0: ึ
1: งเมื่อเขาไปท่านทีนั้นห้ามไม่พบเลยห้ามไม่นามเล็กก็ไม่มีนามไม่มีนามละมัดที่ออกมาทำละมัดไม่
0: ม
1: ีก็ทำการแต่ยามุ่มแทน
0: ใช่พุ่นนั่นเอง
1: ใช่พุ่นแทน
0: แท
1: นจากการอันมาละมัดเลยถึงทีนี้การละมัดของเขาเช่นนี้รักษาเวลาอย่างเดียวหรอก
0: ค
1: นแต่ยามุ่มมันรักษาเวลาอย่างเดียวเมื่อพบน้ำจำเป็นเขาจะต้องอำนำละหมาดและมาละหมาดไม่ทันทีนั่นใครเข้าใจการที่เขาจะตะยามุมันคือรักษาเวลานั่นบอกเ
0: ร
1: ่แล้วต้องมาละหมาดไหมเพราะเขาเลื่อนลือไม่ห้าเร่งน้ำให้พบเสกโอนว
0: ่
1: ามันมีน้ำอยู่หรือไม่หรือแห้งไปแล้วนั่นแหละทีนี้มันเลื่อนลือไม่ถึงประมาทเลย
0: ประมาท
1: พอรู้ตายน้ำไม่มีไม่มีถึงเวลาก็ต้องก็ต้องตะยามุม
0: จำเป็นแล้วแหละ
1: ซึ่งตรงนั้นก็เรียกว่าละหมาดรักษาเวลาร
0: ักษาเวลา
1: พอปนแล้วเขาก็จำเป็นจะต้องเอานามละหมาดมาทำเป็นกอโต
0: ้
1: ส่วนเราไปละหมาดตามเขาตามละหมาดที่ตะยามุม
0: ม
1: ันนี่ไอ้มั่มตะยามุมนี
0: ่
1: ละหมาดของเราใช้ไม่ได้ครับพี่น้องเพราะละหมาดของเขานะสภาพการไม่สมบูรณ
0: ์
1: เพราะเขาต้องมากอโต้ไหม
0: คร
1: ับ เขาทำตรงนั้นรักษาเวลาหรอกคือไม่สมบูรณ์เพราะฉะนั้นเราเนี่ยเอานามละหมาดด้วยนามไปตามคนละหมาดเอานำละมัดโดยเตะมุม
0: ครับครับ
1: ไม่ดอไม่ซ้อใช้ไม่ได้นะเพราะได้เพราะสภาพการไม่สมบูรณ์ของเขาโ
0: ร
1: นเอานำยังโดยนำสมบูรณ์ของเขาโดยดินอยู่เลยอะไรกันไล่ตรงนั้นนะก็ให้พี่น้องเข้าใจว่าในสภาพแบบนี
0: ้
1: ไม่ได้
0: ไม่ได้
1: ไม่ได้ครับแต่ว่างว่าพี่น้องคงจะพอเข้าใจนะครับเพราะว่ามันเหตุการณ์แบบนี้มันไม่ค่อยมี
0: ไม่ค่อยมีคร
1: ับ แต่ว่ามัน
0: ต่อไปมันจะมีมันบางทีหน้าแรงม
1: ันเมื่อเกิดความแห้งแรงเราต้องเดินทางไม่พบน้ำเลยถึ
0: งเวลาละหมาด
1: ใช่
0: มันจำเป็นต้อง
1: ก็ทำ
0: ดุนไปเรื่อยเลยนะ
1: รักษาเวลาไว้ก่อน
0: รักษาเวลาไว้ก่อนจะมีทรายมีฝุ่นก็เตียมุ่มก็เดี๋ยวเตียมุ่ม
1: แล้วก็รับไปบ้านคอยไปทำการชดใช้
0: คร
1: ับ
0: นี่ก็เรื่องราวดีๆบอกให้ทุกท่านได้รับฟังกันนะทุกวันจันทร์ที่3ถึงที่4เอาสักเรื่องช่องเรื่องเลยสักเรื่องก่อนนะครับนี่ก็ถามบอกว่าสิ่งที่ทำให้เสียนำละมัดมีอะไรมั่งนะจะถามนะเขาบอกว่าเป็นนั้นถามบอกว่าผีเคยกระทบกับน้องสาวของภรรยาจะเสียนำละมัดหรือไม่เพราะแต่งงานกันไม่ได้นี่ก็ถาม
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: ครับไปดู
1: ก็ปัญหาก็มองเลยก็อยู่ในครอบครัวนั่นแหละพี่น้องนะไอ้นี่ก็อยากจะเตือนกับพี่น้องน
0: ี่
1: ในเรื่องนี้นะผมก็เห็นมาก็พอได้แหละนะในครอบครัวแต่ละครอบครัวนั้นก็ไม่ใช่ว่าที่ประจานอะไรเพียงแต่เอาให้มันถูกต้อง
0: ให้ถูกต้อง
1: นะนี่คำถามนี้ก็ถามว่าผีเคยกระทบกับน้องสาวของภรรยา
0: น
1: ้
0: องเม
1: ีย แล้วซึ่งการกระทบนี้ถ้าก็ไม่มีข้องโรงเลย
0: คร
1: ับ ไม่มีข้องโรงนั่งต่อนั่ง
0: เออ
1: เรียกว่าไปเดินเบียดอีกนึงไปทุกเนื้อต่อเนื้อนั่งต่อนั่งวันนี้ไม่มีข้องโรงนะซึ่งผีเคยกระทบกับน้องเมียน้องภรรยาวันนี้จะเสียนามละหมาดหรือไม
0: ่
1: นะเพราะแต่งงานกันไม่ได้น้องเมียนี่แต่งงานกันไม่ได้กับผีเคยในตัวนั้นแต่งไม่ได้นะซึ่งทีนี้มันถามว่าเสียนาละมัดหรือไม่เพราะแต่งงานกันไม่ได้อะเพราะที่รู้คือผู้ที่เสียที่ ที่ทบเถงไม่มีข้องโรงเที่ยนันละมานั่นคือผู้นี้ก็แต่งงานไม่ได้ล่ะเหมือนผีกับนงโลแล้วถ้าเหลือเดียวกันนั้นซึ่งที่นี่คําตอบตรงนี้นั้นมันไม่ใช่เลยนะมันไม่ใช่ผีนงตามลังแล้วมันไม่มันตอบว่าผีเคยจะกระทบกับนงเศร้าของภรรยานั้นเสียนันละมานเสียนันละมาน
0: เสียน
1: ะได้ล่ะและที่ศาสนาห้ามแต่งงานกันนั้นเนื่องจากจะนำผีเศร้ากับนงเศร้ามาร่วมกันเป็นภรรยาล่วงภรรยาน้อยไม่ได้เท่านั้นน้องนะส่วนมันเป็นผีกับนงก็เรียกว่าผีกับนงผีเศร้านงเศร้านี่อยู่ในบ้านเดียวกันศาสนาห้ามถ้าที่เอานงเศร้าเอานงเมียมาเป็นภรรยาจะต้องทิ้งเมียแท้ก่อน
0: คร
1: ับ นะที่เอาสองคนในผีในนงเศร้าหรือเดียวกันนั้นไม่ได้ศาสนาห้ามฮารัมนะนั่นก็ที่ว่าเสียนาละมาดเพราะไรล่ะเพราะมันแต่งงานกันไม่ได้ก็เลยช่วงนั้นถ้าแต่งงานได้ก็ต้องย้าไปคนนึงอ
0: ัน
1: นี้นะเพราะฉะนั้นในเรื่องนี้ท่านน่าจะอนุญาตให้แต่งงานกันได้ก็ต่อเมื่อย้ากับภรรยาให้คาดกันเรียบร้อยเสียก่อนคือย้าสร้างตัวรากแล้วกับผีเศร้าคนนั้นและตัวที่มาเอาหนองเศร้าจะแต่เอาส่งคนพร้อมกันไม่ได
0: ้
1: ต้องย้าคนนึงนะเลยาตัวละซ้ำคือคาดกันไปเรื่อย
0: ไปเรื่อยครับ
1: นะตัวละซ้ำการยานี่ก็เรียกว่าการตัวละเลยยาหนึ่งสองซ้ำตัวละหนึ่งตัวละสองยาสองตัวละนี่คือก็เรียกว่าโรยโยได้กลับมาอยู่กันได้เลย
0: ครับครับ
1: แต่พอซ้ำแล้วไม่ได้แล้วต้องมีการกันไม่นะแต่ถ้าว่าผู้ชายนี่ถ้าว่าผู้ชายคนหนึ่งยาภรรยาตัวเองด้วยกันกล่าวคำว่าฉันยาเธอซ้ำตัวละทีเดียวพันนี้ไม่ถึงว่าลบมาไม่ได้เลยถ้าในกรณีนี้ถ้าเรายากันมา1 2 3ได้แต่ละ1ที่2ที่3
0: ครับ
1: นั่นหมายนี่ก็กันไม่แต่ถ้าว่าหลันที่เดียวนี
0: ่
1: นะถือว่ามดลบมากันไม่ได้เลยผัวเมียคนนั้นจําเป็นที่เมียจะต้องไปได้ผัวไม
0: ่
1: ก็เลยจินามุตา
0: แ
1: ล้วผัวไม่นั้นยา3ตัวละเหมือนเดิมแล้วนั่นแหละผมมดอีดาแล้วครบ3เดือน10วันแล้วจะต้องลบมาผัวเดิมได้สามีเดิมได้พี่น้องนี่มันเป็นเรื่องในครอบครัวนะและก็ซึ่งหนึ่งอยากจะเตือนกับพี่น้องนะเกี่ยวกับเห็นคือผีเคยหนองเมียในบ้านเดียวกันอยู่ในครอบครัวเดียวกันนะเล่เป็นกันเองไปเสมอแล้วที่จริงนั้นนี่ก็กันได้นั่นพอญาติพอเราถุมผีเศร้าคนเลยนั้นเขาเรามาเป็นเมียได้อ่ะซึ่งทีนี้บางทีเปิดเอาราดถั่วมัด
0: ครับ
1: นะหลังที่นงเมียแต่นงพาเกียงอกเดินอยู่ตามในบ้านชนกันด้วยผีเคยนะมันไม่ทุกข์ลงนี่เขาเรียกว่าเป็นคนหนอฮารัมบาป
0: เนี่ยเตือนให้ผมให้พี่น้องได้รู้นงได้รู้ได้รับทราบครับ
1: เอาราดของผู้ยิ่งก็คือทั้งตัวเลยเอาราดผู้ยิ่งก็สถานที่ศีรษะหน้าคืออัลเลาะห์กําหนดให้ปกปิดในอิสลามนะทั้งหมดเลยยกเว้นหน้ากับฝ่ามือแต่นี่มาแต่เดินหลังที่นงพาเกียงอกเดินกันอยู่หน้านี้บื้อผัวนี่ผีเคยนี่คือคนหนอ
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นต้องปิดเอาราดมันเป็นบาปใหญ่นะนั่นแหละผู้ชายนี่เอาราดผู้ชายก็คือปิดตัวดื้อกับพวกเขาผู้หญิงปิดมัดเลยยกเว้นหน้ากับฝ่ามือให้เปิดได
0: ้
1: นะนี่ในกรณีนี้ก็เรียนกับพี่น้องว่าหน้าเราต้องนั้นทิศนั่นแหละปัญหาหลังที่ผีเคยหนองเมียแกมันมีปัญหากับบ่ได้ล่ะนะเราเปิดเอาราดนี่แหละเฮ็ดกันทุกวันเลยลวนกันยกกันนะก็ตักเตือนกันพี่น้องครับนะมีตัวเองก็มานี่นะ
0: ในเรื่องของศาสนาเราตักเตือนกันได้ศาสนาคือการตักเตือนทับแหล่ถูกตามคํา
1: อัดดีนุนนะเสีย
0: อัดดีนุนนะเสียนี่ก็สิ่งดีๆมอบให้ทุกท่านนะก็ยังสักเรื่องก่อนนะครับสักเรื่องน่าจะเป็นเรื่องสุดท้ายแล้วเวลาแค่ที่หมดนะครับก็สิ่งดีๆติดตามกันได้ทุกวันจันทร์ตั้งแต่เวลาที่3ถึงที่4เอาวันนี้ว่าฟังเพลงสัก1เพลงดีว่าเดี๋ยวจะเป็นเรื่องนี้เรื่องอีกสักเรื่องนึงนะครับ

0: ครับเพลงเพราะๆเพลงดีๆฟังกันแบบบายๆใจนะครับฟังรายการนี้รู้สึกว่าบายใจนะทุกวันจันทร์ที่3ถึง4ติดตามรับฟังกันได้แดงเด่นตายกับชันชัยอาจารย์ชันชัยอบเชยนะครับอ๋อสักปัญหานึงกันเลยกันนะครับแค่ยิ้มหมดเวลาแล้วเนี่ยน้องๆบอกว่าขอบคุณน้องควบคุมเสียงด้วยกันละกันนะครับวันนี้น่ารักมากๆน้องๆก็ดีเออช่วยเลยแต่ถามสักคำถามนึงกันเลยกันนะครับก่อนจะเป็นช่วงสุดท้ายนะครับเขาถามบอกว่าเมื่อบุตรชายของเราไปนิกะกับยิ่งขุนนึ่งโดยยังไม่ได้อยู่รวมกันกระทบกับเราจะเสียนามละหมาดหรือไม่เนี่ยจำเป็นเพ
1: อัลฮัมดุลิลละห์นะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะเพราะว่ามันเป็นเรื่องอยู่ในครอบครัวอยู่เลย

0: การนี่เป็นภาษาอาหรับแต่กาวินนี่ก็แปลว่าแต่งงานเหมือนกันภาษามาลายูนะทึกทีนี้ลูกชายของเราไปแต่งงานกับผู้หญิงคนนึงโดยยังไม่ได้อยู่รวมกันที่แต่งงานเรียบร้อยหมดนะก็เรียนนี้ก็คือการมีการแต่งงานถูกต้องตามลักษณะหมดแล้วแต่ว่าไม่ได้อยู่รวมกันที่นี่ก็เสร็จไปเลย
1: คร
0: ับ แค่ไปทําการคนว่าไปนะก็ต้องจากกันไปถึงที่ว่านี่เป็นนี่ก็ถูกต้องแล้วนั่นแต่งงานถูกต้องแล้วแต่ว่าไม่ได้อยู่รวมกันแบบชั้นผัวเมียที่
1: คร
0: ับ ก็เรียกว่ากระทบกับเรานะถ้ากระทบกับเรานั้นไม่เสียนามละหมาดหรือไม่เสียนามละหมาดหรือไม
1: ่ครับ
0: นั่นแหละ
1: นะครับตามนั้นครับ
0: ทีนี้ต้นเหตุมันบอกว่าต้นเหตุมันถ้าหากว่าผู้หญิงแต่งงานกับลูกเราแล้วซึ่งผู้หญิงคนนี้กับเรานั้นต่อไปทุกกันโดยไม่ต้องไม่เสียนามละหมาดเลยเขาเรียกว่าไอ้ความสัมพันธ์ทางการแต่งงานนั้นทําให้แต่งงานด้วยกันต่อไม่ได้แล้วหมายถึงว่าเราเป็นตัวตาเป็นป้านี่จะไปแต่งงานกับลูกพายไม่ได้
1: ไม่ได้เลยคร
0: ับ ชาติหน้าถือว่าม
1: ัน
0: ลูกเราแล้ว
1: เป็นลูกเราแล้ว
0: ครับแต่ว่านี่มันถ้ามาลูกเราแล้วนี่ก็เสร็จแต่งงานเสร็จแต่ไม่ได้อยู่รวมกันแบบถ้ามีภรรยาที่
1: ครับ
0: ถึงเราไปทุ่งลูกพายแทงไปยึดนึงปันนี้หวาไปนะจะเสียนำละมัดไม
1: ้ครับ
0: นะก็ตรงนี้มันบอกว่าภรรยาของบุตรชายนะภรรยาเขาลูกเบาเรานั้นเมื่อมันแต่งเมื่อเขาแต่งงานกันแล้วจะอยู่รวมกันหรือไม่ก็ตามนะกระทบกับเราไม่เสียนามละหมาดนะครับ นะไม่เสียนามละหมาด
1: ไม
0: ่
1: เราทุกลูก
0: กันเหมือนลูกเองนั่นแหละแล้วเพราะแต่งงานกับลูกชายเราแล้วนะไอ้เรื่องอยู่ด้วยกันเรื่องนึงนะแต่นี่มันทำกันทุกตรงตามลักษณะนี้ชัดหน้าถือว่าเป็นลูกคนนึงแล้วแต่งานกับเราไม่ได้แล้วเพราะถ้าบุตรชายของเราย่าไปเร็วเรานะทุกมนุษย์ลูกชายก็เราย่าชาติหน้าก็ยังห้ามแต่งงานกับผัวของสามีตาลดกันนั่นเนี่ยชาติหน้าอิสลามและลูกเคยแล้วก็แต่งงานกับแม่ยายไม่ได้ตาลดกันผัวศาสนาถือว่าเป็นแม่นะเพราะฉะนั้นนี่แหละแม่ยายก็เหมือนแม่เองนะผัวตาก็เหมือนผัวเองเพราะฉะนั้นทางยิ่งและชายนี่ให้ถือว่าอย่าคิดว่าไม่ใช่ผัวเราไม่ใช่แม่เรา ศาสนาเขาคิดแล้วว่าเรานั้นเป็นเหมือนลูกเองนะเหมือนลูกเองแหละลูกพายก็คือลูกเองนะลูกเกยก็คือลูกเองเพราะฉะนั้นโปต้าตัวยายตรงนี้ทุกกันได้หมดเลยสองคนนะไม่ตรงแต่งงานกันไม่ได้ตาลดการหรอนะก็ว่างว่าพี่น้องเข้าใจตรงนี้นะมันก็จะมีแหละนะปัญหาในครอบครัว
1: มี
0: แหละบางทีมันทบเถียงกันมั่งถึงไม่รู้เอ้ยไม่รู้มันไปตาหน้ามันยังไม่นะโอ้นี่กูจะไปชูโร่เออนะวันว่าจะไปชูโร่เดินแท็กได้ลูกพายทีนึงมันก็เดินมาพอดีมือไม่ได้มีโ
1: ค
0: ้งกว้างแต่เออไม่รู้เสียนำไหมยังไหมเนี่ยนะโดยจันทร์ก็ให้ได้รับรู้ครับนะ
1: นี่ซึ่งดีๆนะครับหมอมาให้ถูกๆฐานได้รับทราบนะช่วงสุดท้ายแล้วน้องขอบคุณเสียงเออครับขอบคุณน้องมาร์คที่อุตส่าห์มาขอบคุณเสียงให้พี่ชายล่อๆทั้งสองคนวันนี้ลาไปก่อนกันเลยกันนะครับพบกันไม่วันจันทร์หน้าที่เก้าเวลาเดิมนะ
0: นะบิลลาฮิตตอฟิกวันฮิดายะห์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์
1: ครับ

0: ต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 น.กับอรัญญาชมชื่นดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาคเดือนมิถุนายนขยายตัวต่อเนื่องจากแรงสนับสนุนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
6: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
7: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: สำนักงานเศรษฐกิจการคลังเปิดเผยดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาคเดือนมิถุนายน2569มีแนวโน้มขยายตัวต่อเนื่องจากแรงสนับสนุนภาคบริการมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐและภาคเกษตร
8: นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยผลการจัดทำดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาคประจำเดือนมิถุนายน2569ซึ่งสะท้อนแนวโน้มเศรษฐกิจในช่วง6เดือนข้างหน้าที่ยังคงขยายตัวได้ดีโดยเฉพาะในภาคตะวันออกและภาคตะวันตกซึ่งได้รับแรงหนุนสำคัญจากภาคบริการที่เตรียมรับฤดูการท่องเที่ยวช่วงปลายปีและมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐควบคู่กับภาคการเกษตรที่ได้รับอานิสงส์จากสภาพอากาศที่เอื้ออำนวยทำให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นขณะที่ภูมิภาคอื่นๆทั้งภาคใต้ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลต่างมีทิศทางขยายตัวจากภาคการท่องเที่ยวการลงทุนและการแปรรูปสินค้าเกษตรเช่นเดียวกันอย่างไรก็ตามยังคงต้องติดตามปัจจัยท้าทายที่อาจส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นในระยะถัดไปอย่างใกล้ชิดทั้งปัญหาความเปราะบางของกำลังซื้อและหนี้ครัวเรือนที่อยู่ในระดับสูงความผันผวนของต้นทุนการผลิตและราคาสินค้าตลอดจนความไม่แน่นอนจากสถานการณ์ความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลางและภาวะเศรษฐกิจโลกปฏิพลสถาพรมมารายงาน
1: การรถไฟแห่งประเทศไทยเตรียมประเมินลดขบวนรถโดยสารรายสถานีเพื่อลดต้นทุนก่อนเสนอกระทรวงคมนาคมพิจารณาน
9: ายอนันต์โพนิ่มแดงผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.เปิดเผยถึงนโยบายการปรับลดขบวนรถเพื่อลดต้นทุนและการขาดทุนว่าได้มอบหมายให้ฝ่ายบริการเดินรถเร่งสรุปข้อมูลกลับโดยจะดำเนินการในลักษณะทยอยทำเป็นระยะโดยจะเริ่มพิจารณาขบวนรถขนส่งสินค้าเป็นส่วนแรกเนื่องจากปัจจุบันมีสัญญากับภาคเอกชนอีก1รายซึ่งหากยังมีสัญญาต่อกันก็ไม่สามารถลดขบวนรถตรงได้ทันทีโดยปัจจุบันมีเพียงขบวนรถน้ำมันดิบแค่ขบวนเดียวที่สามารถแยกพิจารณาได้ส่วนขบวนรถโดยสารจะต้องทำการประเมินและทยอยทำแพสซิ่งเพื่อเสนอให้กระทรวงคมนาคมเห็นภาพรวมว่าจะสามารถปรับลดปริมาณลงในสถานีช่วงไหนอย่างไร ทั้งนี้ในทางกลับกันการรถไฟจะเร่งดำเนินการติดตั้งระบบความปลอดภัยเพิ่มเติมเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้บริการทั้งบนรถไฟและสถานีต่างๆควบคู่กันไปด้วยการเปิดรับเอกชนร่วมเดินรถแต่อุปสรรคการลงทุนนุกศรแก้วคำรายงาน
1: กระทรวงศึกษาธิการรับเรื่องร้องขอความเป็นธรรมกรณีประกาศผลสอบครูผู้ช่วยคาดเคลื่อนยืนยันเร่งตรวจสอบให้แล้วเสร็จภายใน 2-3 สัปดาห์พร้อมเสนอแนวทางเยียวยาน
10: ายครนันท์ กันกิตตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวภายหลังรับหนังสือร้องขอความเป็นธรรมจากนางสาวชนัดดาวรสารหรือครูนิ่มผู้สอบผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูตำแหน่งครูผู้ช่วยสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการซึ่งเดินทางมายังรัฐสภาเพื่อยื่นหนังสือขอให้ตรวจสอบกระบวนการจัดสอบหลังจากได้รับแจ้งว่าตกจากอันดับที่1ไปอยู่อันดับที่2ภายหลังมีการประมวลผลคะแนนใหม่ทั้งที่ได้รับหนังสือเรียกตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการแล้วโดยกล่าวว่านายประเสริฐจันทรารวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้กำชับให้ดำเนินการเรื่องนี้ให้ดีและให้ความยุติธรรมกับทุกฝ่ายขั้นตอนแรกจะเร่งดำเนินการตรวจสอบให้มีความชัดเจนและเป็นที่ยอมรับโดยอาจนำข้อสอบมาตรวจสอบอีกครั้งพร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการที่มีความน่าเชื่อถือเพื่อให้ผู้เข้าสอบมีความเชื่อมั่นในความเป็นกลางและความถูกต้องของกระบวนการก่อนจะเข้าสู่กระบวนการเยียวยาในลำดับต่อไปคาดว่าจะได้คำตอบชัดเจนภายใน 2-3 สัปดาห์จิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นค่ะ
0: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

รับฟังข่าวสารประเด็นเด่นจากพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนและเรื่องราวดีๆที่มีประโยชน์คัดสรรมาเล่าสู่กันฟังทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์4โมงเย็นเป็นต้นไปในรายการ5แยกข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในสังกัดสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์

0: วัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ในช่วงของรายการ5แยกข่าวค่ะในวันนี้นะคะทีมงานสวทพงาเป็นแม่ข่ายในการผลิตรายการค่ะในวันจันทร์ที่29นะคะมิถุนายน2569ค่ะและดิฉันค่ะสาลิหาอุสมานะคะ
1: ดิฉันค่ะอริสาศิรัตน์ค่ะ
0: ค่ะซึ่งในวันนี้ค่ะในช่วงของรายการ5แยกข่าวนะคะเราก็ยังคงมีประเด็นหลากหลายเรื่องราวนะคะที่จะนำมาพูดคุยกันนะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของประเด็นจากส่วนกลางหรือว่าประเด็นในพื้นที่จังหวัดพังงาค่ะใกล้ๆกับสวทพังงาเราเนี่ยมีงานนะเป็นงานอะไรเอ่ยน้องฝน
1: เกษตรแฟร์ค่ะ
0: ไปเที่ยวหรือยัง
1: ไปมาแล้วค่ะเมื่อคืนไป
0: มีอะไรที่น่าสนใจบ้าง
1: ก็ไปนั่งชมมโนราตัวอ่อนค่ะพี่ยาแล้วก็ไปดูสินค้าเกษตรของจังหวัดพังงาค่ะแล้วก็ไปอุดหนุนพ่อค้าแม่ค้าค่ะแล้วก็ใช้สิทธิ์ไถช่วยไถผัดไปด้วยค่ะเมื่อคืน
0: ยังไม่หมดของ
1: ย
0: ัง
1: ไม่หมดนะ
0: ก็ไปใช้กันต่อนะค่ะแล้วก็ในวันนี้ค่ะในส่วนของงานเกษตรแฟร์ก็จะมีพิธีเปิดนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วถ้าเกิดว่าใครเป็นแฟนเขาเรียกว่าเป็นแฟนเพลงของใครนะที่จะมาค่ำคืนนี
1: ้พี่กล้วยสแตมค่ะ
0: เดี๋ยวเราต้องไปดูนะคะว่าทั้งสองคนเนี้ยจะไปอยู
1: ่หน้าเวที
0: หน้าเวทีหรือเปล่า
1: หรือว่าบนเวที
0: ก็ต้องติดตามค่ะแต่ในช่วงนี้ค่ะในส่วนของข้อมูลข่าวสารที่เรานำมาฝากกันนะคะในส่วนของรายการ5แยกข่าวนะคะก็ยังคงมีประเด็นที่ต้องติดตามหลากหลายเรื่องราวเพราะว่าช่วงนี้ค่ะหลากหลายพื้นที่ก็มีฝนตกหนักนะคะซึ่งในพื้นที่จังหวัดพังงาเองก็ไม่น้อยหน้านะ
1: ใช่ค่ะ
0: ก็อาจจะมีฝนตกทุกวันนะคะโดยทางด้านของอุตุนิยมวิทยาค่ะได้มีการเตือนนะคะว่าประเทศไทยมีฝนถล่มนะคะตกหนักมากเลยเริ่มตั้งแต่วันนี้นะคะวันที่29มิถุนายนถึงวันที่3กรกฎาคมค่ะซึ่งก็ต้องระวังในเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือนนะคะฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันตอนบนซึ่งก็ออกในส่วนของฉบับที่6นะคะระบุนะคะว่าในช่วงของวันที่29มิถุนายนถึง3กรกฎาคมนี้นะคะประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันออกภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากว่ามีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนค่ะประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยก็จะมีกำลังแรงขึ้นค่ะขอให้พี่น้องประชาชนในบริเวณดังกล่าวนะคะระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลากเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มค่ะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนนะคะก็จะมีกำลังค่อนข้างแรงในช่วงของวันนี้ยาวไปจนถึงวันที่3นี้นะคะ3กรกฎาคมโดยจะมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรด้วยกันส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนก็มีคลื่นสูงประมาณ2เมตรค่ะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือนะคะบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองค่ะแต่สำหรับเรือเล็กนะคะบริเวณทะเลอันดามันตอนบนก็ควรที่จะงดออกจากฝั่งในช่วงวันเวลาดังกล่าวนะคะก็ต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดนะคะในเรื่องของดินฟ้าอากาศในช่วงนี้กันค่ะ
1: ใช่ค่ะมาดูในส่วนของใครที่อยากจะเริ่มต้นธุรกิจหรือว่าการลงทุนค่ะอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องดีที่เราจะมาพูดถึงในเรื่องของสถิติแล้วก็ไทยของเราเนี่ยก็ติดอันดับนะคะ27ของโลกแล้วก็ติดลำดับที่7ของเอเชียนะคะที่เป็นประเทศที่ดีที่สุดสำหรับการเริ่มต้นธุรกิจแล้วก็การลงทุนค่ะ
0: ค่ะ
1: ด้านรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะก็ได้เปิดเผยว่าประเทศไทยค่ะได้รับการจัดลำดับจาก US News ค่ะ Our Report Based Country นะคะ2026นะคะก็จัดเป็นลำดับที่27ของโลกค่ะถือว่าเป็นลำดับที่ต้นๆเลยก็ว่าได้นะคะแล้วก็ยังอยู่ในลำดับที่7ของเอเชียค่ะในการจัดอันดับนะคะประเทศไทยประเทศที่ดีที่สุดค่ะพร้อมได้รับการยอมรับว่าเป็นประเทศที่มีความโดดเด่นในด้านการเปิดกว้างให้ดำเนินการธุรกิจและก็การลงทุนค่ะสะท้อนศักยภาพนะคะของประเทศไทยในฐานะจุดหมายนะคะสำคัญของการลงทุนและก็การประกอบธุรกิจในภูมิภาคค่ะซึ่งการจัดลำดับดังกล่าวนะคะก็ประเมินมาจากหลายปัจจัยค่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเศรษฐกิจค่ะการกำกับดูแลโครงสร้างพื้นฐานนะคะการเขาเรียกว่าโอกาสทางเศรษฐกิจค่ะแล้วก็สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการลงทุนด้วยค่ะโดยประเทศไทยก็มีจุดแข็งนะคะจากฐานของการผลิตที่เข้มแข็งอยู่แล้วนะคะแล้วก็เชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานของภ ภูมิภาคด้วยนะคะโครงสร้างพื้นฐานที่มีเขาเรียกว่ามีศักยภาพที่ล้นเหลือนะคะแล้วก็มีความพร้อมในการรองรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคตด้วยส่งผลให้ประเทศไทยนะคะยังคงได้รับความเชื่อมั่นแล้วก็ได้รับความไว้วางใจจากนักลงทุนทั่วโลกอย่างต่อเนื่องค่ะทั้งนี้ค่ะทางด้านรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะก็ได้กล่าวว่าผลจากการจัดลำดับดังกล่าวค่ะก็สอดคล้องกับทิศทางการขับเคลื่อนประเทศนะคะที่มุ่งปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจเพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันแล้วก็ยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานของภาครัฐให้ทัดเทียมกับนานาชาติโดยได้กำหนดเป้าหมายนะคะแล้วก็ผลักดันประเทศไทยเข้าเป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจแล้วก็พัฒนาภายในปี2028ค่ะซึ่งจะเป็นกลไกสำคัญค่ะในการผลักดันแล้วก็ปฏิรูปเชิงโครงสร้างทั้งด้านธรรมาภิบาลนะคะความโปร่งใสหลักนิติธรรมและการแข่งขันที่เป็นธรรมและก็การพัฒนากฎระเบียบให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลค่ะซึ่งจะช่วยในการยกระดับสภาพสิ่งแวดล้อมในการประกอบธุรกิจนะคะเพื่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนและก็เสริมศักยภาพการแข่งขันของประเทศไทยในระยะยาวค่ะ
0: ค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวนะคะมากันที่ในวันนี้ค่ะผู้ฟังก็อย่างที่ได้ดูได้ติดตามนะคะเพราะว่าในวันนี้เนี่ยได้มีการนำเสนอนะคะงบปี70นะกำชับค่ะว่าครม.เนี่ยได้มีการชี้แจงครบทุกประเด็นค่ะซึ่งทางด้านของนายกรัฐมนตรีนะคะนายอนุทินชาญวีรกูลก็ได้มีการมอบหมายนะคะให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้เป็นผู้นำเสนอร่างพระราชบัญญัตินะคะงบประมาณรายจ่ายประจำปีพุทธศักราช2570นะคะซึ่งก็มีหลากหลายอย่างเลยที่ได้มีการชี้แจงให้พี่น้องประชาชนนะคะรับทราบถึงความจำเป็นความเร่งด่วนรวมไปถึงเป้าหมายสำคัญในเรื่องของการจัดสรรงบประมาณตามภารกิจของแต่ละหน่วยงานอย่างชัดเจนค่ะซึ่งหลักๆที่เราได้เห็นนะคะว่านโยบายที่มีการพูดถึงนะคะของรัฐบาลโดย5ด้านนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของด้านสังคมค่ะก็คือการศึกษาเท่าเทียมนะคะรวมไปถึงสูงวัย plus
1: ค
0: ่ะ2ก็คือด้านต่างประเทศและความมั่นคง3ก็คือเรื่องของเศรษฐกิจค่ะและในส่วนของที่4นะคะก็คือด้านการบริหารภาครัฐและการปฏิรูปกฎหมายค่ะและด้านสุดท้ายก็คือการแก้ไขปัญหาภัยพิบัติและสิ่งแวดล้อมนะคะก็ถือว่าเป็นอีก1นโยบายนะคะที่มีความสำคัญในเรื่องของการเป็นอยู่ในชีวิตของประชาชนในยุคนี้กันด้วยเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราพูดถึงภัยพิบัติตอนนี้เนี่ยมันมีหลากหลายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของน้ำท่วม
1: ใช่ค่ะ
0: หรือว่าเรื่องของการเกิดแผ่นดินไหว
1: ใช่ค่ะ
0: ซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะก็ได้มีการบูรณาการแล้วก็ชงประเด็นนโยบายสำคัญด้วยการถึง5ด้านนะคะนี่ก็เป็นช่วงแรกของรายการนะคะ
1: ค่ะ
0: เดี๋ยวเราไปรับฟังสิ่งที่น่าสนใจกันก่อนแล้วก็กลับมาในช่วงที่2ของรายการค่ะ
2: เกาะประเด็นเด็ดตามติดสถานการณ์ดังสดจากผู้สื่อข่าวในพื้นที่ช่วงคุยข่าวเล่าเรื่อง

0: ค่ะคุณผู้ฟังคะในส่วนของพื้นที่การกวาดล้างโนมินีค่ะในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะก็ได้เปิดปฏิบัติการนะคะกวาดล้างเครือข่ายโนมินีต่างชาติในพื้นที่อำเภอท่าศาลาค่ะเดินหน้าตรวจสอบธุรกิจแล้วก็การถือครองที่ดินที่เข้าข่ายผิดกฎหมายค่ะพร้อมดำเนินคดีกับผู้ที่กระทำผิดกฎหมายอย่างเด็ดขาดค่ะด้านผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะก็ได้มอบหมายให้ทางด้านรองผู้ว่าราชการนะคะในฐานะประธานคณะกรรมการปราบปรามกระทำความผิดเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจที่ฝ่าฝืนกฎหมายนะคะระดับจังหวัดเพื่อร่วมกับพันตำรวจโทนะคะสุทัศน์นะคะก็เป็นรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะก็ได้ร่วมกับทุกหลายๆฝ่ายนะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนะคะได้สนที่กำลังแล้วก็เปิดปฏิบัติการค่ะพี่ฮานะคะแล้วก็กวาดล้างเครือข่ายโนมินีต่างชาตินะคะเข้าตรวจสอบพื้นที่ตำบลกลางค่ะอำเภอท่าศาลานะคะภายใต้ปฏิบัติการทลายเครือข่ายโนมินีต่างด้าวนะคะตามนโยบายของจังหวัดนครศรีธรรมราชแล้วก็นโยบายของรัฐบาลที่ปราบปรามกลุ่มทุนต่างชาติที่ใช้คนไทยถือหุ้นแทนหรือที่เราเรียกกันว่าโนมินีค่ะเพื่อหลีกเลี่ยงข้อกฎหมายค่ะสำหรับจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะก็มีเป้าหมายตรวจสอบกว่า60แห่งค่ะโดยผลการตรวจสอบพบบริษัทที่เข้าข่ายเป็นโนมินีแล้วก็มีพฤติกรรมถือครองที่ดินโดยมิชอบนะคะจำนวน5แห่งค่ะศาลก็ได้อนุมัติหมายค้นนะคะสำหรับชาวต่างชาติถือหุ้นนะคะแทร่วมกับคนไทยจำนวน5หมายค่ะได้แก่บริษัทโอเชียนวิลล่า PTY จำกัดค่ะบริษัทโกเล็ก PTY จำกัดค่ะบริษัทฟังฟริงค่ะฟิตเนสนะคะแอนด์เรดดิ้งบิกินบีสจำกัดมหาชนนะคะแล้วก็บริษัทเวอร์วูดเอ็นเตอร์ไพรส์จำกัดนะคะรวมไปถึงบริษัทเนลเลียมจำกัดแล้วก็พบบุคคลที่เข้าข่ายจำนวน3บริษัทค่ะทั้งมีทั้งต่างชาตินะคะแล้วก็คนไทยค่ะถือครองอยู่เจ้าหน้าที่ก็ได้รวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็ตรวจสอบผู้ถือครองที่ดินในนามบริษัทแล้วก็การประกอบกิจการโรงแรมโดยไม่ได้รับอนุญาตค่ะในส่วนของจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะก็ยืนยันว่าการปฏิบัติครั้งนี้นะคะก็สะท้อนความจริงของภาครัฐในการจัดระเบียบและก็การประกอบธุรกิจการถือครองทรัพย์สินของชาวต่างชาติเพื่อคุ้มครองสิทธิ์และก็โอกาสทางเศรษฐกิจของคนไทยนะคะเพื่อป้องกันการแย่งอาชีพแล้วก็การถือครองที่ดินโดยมิชอบด้วยกฎหมายตลอดจนสร้างบรรยากาศการลงทุนที่โปร่งใสและเป็นธรรมทั้งนี้ค่ะเจ้าหน้าที่ก็จะขยายผลแล้วก็สืบสวนปราบปรามเครือข่ายโนมินีอย่างต่อเนื่องค่ะพร้อมขอความร่วมมือนะคะประชาชนหากพบเห็นหรือว่าแจ้งเบาะแสการกระทำผิดนะคะก็สามารถให้ข้อมูลได้ที่สถานีตำรวจในพื้นที่หรือว่าสายด่วน1599ได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะ
1: ค่ะก็ถือได้ว่าเป็นการบูรณาการหลากหลายภาคส่วนนะคะในการที่จะกวาดล้างเครือข่ายโนมินีต่างชาติในพื้นที่นะ
0: ค่ะ
1: ซึ่งหนึ่งในนั้นในพื้นที่จังหวัดพังงาก็มีการดำเนินการไปที่เรียบร้อยแล้วนะคะโดยทางด้านของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาค่ะท่านไพรัตน์เพชรหยวนนะคะก็ได้มีการบูรณาการหลากหลายภาคส่วนนะคะในการที่จะแก้ไขปัญหาให้ครบมิติตามนโยบายของรัฐบาลค่ะมาปิดท้ายกันด้วยประเด็นสุดท้ายนะคะกับมอวลัยรัตน์ค่ะร่วมกับกรมส่งเสริมการเกษตรเปิดตัวอะคาเดมี่ทุเรียนนะคะรุ่นที่1ระดมผู้เชี่ยวชาญด้านทุเรียนแถวหน้าของไทยนะคะร่วมที่จะถ่ายทอดองค์ความรู้ปั้นเกษตรกรไทยผลิตทุเรียนพรีเมียมค่ะ
0: ค่ะ
1: สำนักวิชาการเทคโนโลยีเกษตรอุตสาหกรรมอาหารนะคะร่วมกับสำนักงานส่งเสริมพัฒนาการเกษตรที่5จังหวัดสงขลานะคะกรมส่งเสริมการเกษตรได้มีการจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการนะคะหลักสูตรนะคะในเรื่องของ Academy ทุเรียนนะคะเส้นทางความสำเร็จในการผลิตทุเรียนพรีเมียมมาตรฐานระดับสากลมีการผลิตนักวิชาการกรมส่งเสริมการเกษตรภายใต้นะคะภาคใต้นะคะสู่มือโปรด้านทุเรียนคุณภาพระดมผู้เชี่ยวชาญด้านทุเรียนแถวหน้าของไทยนะคะร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้นะคะก็จะอบรมนะคะยาวนะคะตั้งแต่วันที่25มิถุนายนถึงวันที่19กรกฎาคม2569หวังที่จะยกระดับทุเรียนภาคใต้ค่ะสู่ตลาดพรีเมียมระดับโลกค่ะซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะในรูปแบบของการจัดงานในครั้งนี้เนี่ยก็เพื่อที่จะให้ทุกคนเนี่ยมีความรู้ในเรื่องของพ ืชเศรษฐกิจที่สำคัญอย่างยิ่งของไทยแล้วก็เป็นการรักษาความเป็นผู้นำในตลาดโลกนะคะจำเป็นต้องอาศัยความรู้รวมไปถึงนวัตกรรมที่ทันสมัยซึ่งก็จัดขึ้นนะคะโดยมีการสนับสนุนของกรมส่งเสริมการเกษตรเพื่อถ่ายทอดประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญครอบคลุมตั้งแต่กระบวนการวางแผนผลิตการจัดการสวนการดูแลรักษาจนไปถึงการจัดการคุณภาพผลผลิตกันด้วย
0: ค่ะ
1: ซึ่งหนึ่งในนั้นนะคะถ้าพูดถึงเรื่องของทุเรียนนะในพื้นที่จังหวัดพังงาก
0: ็เราก็ไม่แพ้ใครเหมือนกัน
1: ทุเรียนอะไรเอ่ย
0: สาลิกาค่ะ
1: รสชาติเป็นยังไง
0: ก็อร่อยค่ะก็เป็นครั้งแรกในการ
1: ชิม
0: ตั้งแต่มาอยู่พังงาตั้งแต่เขาเรียกว่าตั้งแต่เกิดมาเลยก็ว่าได้ค่ะ
1: โอเคแต่ถ้าเกิดว่าใครที่ยังไม่ได้ชิมก็ยังคงมีผลผลิตอยู่นะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าเกิดว่าใครหาในส่วนของทุเรียนสาลิกาหาไม่ได้แล้วจริงๆมางานเกษตรไปได้นะ
0: มีค่ะ
1: มีจะไม่มีขาย
0: มีขายค่ะ
1: โอเคค่ะ16นาฬิกา26นาทีกันแล้วค่ะน้องฝนคะเดี๋ยวเราก็ต้องลาคุณผู้ชมผู้ฟังไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะในส่วนของรายการ5แยกข่าวค่ะโดยทีมงานสวทพงาเป็นแม่ข่ายในการผลิตรายการนะคะซึ่งในวันนี้ค่ะก็ต้องขอบคุณผู้ชมผู้ฟังนะคะแล้วก็ทุกสถานีที่ร่วมรับสัญญาณเครือข่ายกันด้วยค่ะอํานวยการผลิตนะคะนายโสพลเขี่ยมการผู้อํานวยการสํานักงานประชาสัมพันธ์ที่5ค่ะควบคุมการผลิตนางวรวรรณบุญรังสีผอ.สวทพงาค่ะและในวันพรุ่งนี้ค่ะน้องฝนคะเจอกันได้ใหม่ในรายการ5แยกข่าวโดยทีมงานสวทกระบี่ค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันสาลิหาอุสมาค่ะ
0: อริสาศิรัตน์ค่ะ
1: ต้องลาคุณผู้ชมผู้ฟังไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

0: ทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนำทุกท่านเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงรายการที่จัดขึ้นเพื่อแสดงความอาลัยและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:30 น.ถึง 17:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทั่วประเทศค่ะวันนี้พบกับทีมงานสวทลำปางเป็นแม่ข่ายในการออกอากาศค่ะควบคุมการผลิตโดยนางอัญชันสรลำผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำปางและดำเนินรายการโดยดิฉันชุติการเหล่าชัยค่ะและในช่วงแรกภาพเก่าเล่าเรื่องในวันนี้จะพาย้อนรอยเมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรกิจการเมืองแร่ลิกไนท์ที่อำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปางเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่14มีนาคมพุทธศักราช2501ค่ะโดยประทับรถไฟพระที่นั่งจากสถานีรถไฟนครลำปางและเสวยพระกระยาหารกลางวันที่เหมืองแม่เมาะและเวลาประมาณ14:00 น.เสด็จไปทอดพระเนตรกิจการโรงงานน้ำตาลไทยอำเภอเกาะขาจังหวัดลำปางโดยมีผู้จัดการโรงงานในขณะนั้นนำเสด็จและมีราษฎรเฝ้ารับเสด็จอย่างใกล้ชิดไปติดตามรับชมกันค่ะ
0: ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง
2: ถึงสถานีแม่เมาะและเสด็จโดยรถยนต์พระที่นั่งต่อไปถึงเหมืองลิกไนทอดพระเนตรเหมืองลิกไนที่เห็นอยู่ในภาพนี้ที่เหมืองนี้ปรากฏว่าขุดถ่านหินลิกไนได้ประมาณวันละ300ตันถ้าขุดอยู่ในปริมาณเช่นนี้จะมีถ่านหินลิกไนท์ให้ขุดได้อีก350ปี

ในบริเวณสถานีได้มีผู้นำธงชาติมาขายอันละ1บาทเสด็จโดยรถยนต์พระที่นั่งต่อไปยังโรงงานน้ำตาลไทยอำเภอเกาะคาจังหวัดลำปางและตามระยะทางเสด็จจากสถานีนั้นก็มีราษฎรมาคอยเฝ้าตามซุ้มต่างๆและเชิญเสด็จให้ลงจากรถยนต์พระที่นั่งเพื่อให้เสด็จพระราชดำเนินตามผ้าที่ปูไว้เสด็จถึงโรงงานน้ำตาลไทยอำเภอเกาะคาจังหวัดลำปางมีราษฎรอำเภอเกาะคามารับเสด็จณที่นั้นเป็นจำนวนมากเสด็จลงเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้าณบริเวณโรงงานน้ำตาลไทยโรงงานน้ำตาลไทยที่เกาะคานี้เป็นโรงงานขนาดใหญ่ผลิตน้ำตาลจากอ้อยซึ่งปลูกขึ้นที่อำเภอนี้

0: เสด็จกลับจากเกาะคาเข้าสู่ที่ประทับจังหวัดลำปาง
1: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงตามรอยพระเมตตา
2: ช่วงตามรอยพระเมตตาวันนี้ไปติดตามเรื่องเล่าจากพันโทชูเกียรติมีโฉมข้าราชการบำนาญเมื่อครั้งรับเสด็จที่โครงการบ้านทุ่งจี้จังหวัดลำปางค่ะ
3: เมื่อวันที่13เมษายน2539ครับที่ประชาชนในพื้นที่บ้านทุ่งจี้ได้ถวายฎีกาพระองค์ท่านเกี่ยวกับเรื่องของการตัดไม้ทำลายป่าปัญหายาเสพติดเมื่อพระองค์ได้รับการถวายฎีกาจากประชาชนในพื้นที่แล้วพระองค์ก็เสด็จมาดูพื้นที่ในวันที่13เมษายน2539นะครับผมก็เป็นส่วนหนึ่งได้มีโอกาสเฝ้ารับเสด็จแล้วก็ดูความปลอดภัยในพื้นที่ร่วมกับผู้ใหญ่หลายท่านไม่ว่าท่านจะเป็นท่านแม่ทัพภาคที่3ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดผมได้ไปอยู่ในส่วนของกองอำนวยการครับแล้วก็ประชาชนก็มาเฝ้ารับเสด็จเป็นจำนวนมากครับพร้อมกับมีบางกลุ่มก็มาถวายซึ่งมาจากโครงการอื่นนะครับมาถวายผ้าครับเรียกว่าวันนั้นเป็นวันแห่งประวัติศาสตร์ที่กับผมได้มีโอกาสถวายความปลอดภัยแล้วก็เฝ้ารับเสด็จครับแล้วก็ประชาชนในพื้นที่ต้องการที่จะให้ทางพระองค์ท่านนั้นมีอาชีพเพิ่มเติมให้โดยเฉพาะในโครงการบ้านทุ่งจี้แห่งนี้ก็จะมีเซรามิกเซรามิกหมายความว่าที่อยู่ในตัวเมืองเนี่ยได้ขยายไปยังประชาชนซึ่งประชาชนอาจจะไม่ได้มีความรู้ในเรื่องนี้แต่เขามีครูสอนรวมไปถึงเรื่องของการตัดเย็บเสื้อผ้าการถักทอการแกะสลักซึ่งใช้เศษไม้เก่าๆต่อไม้เก่าๆนะมาแกะสลักเป็นรูปร่างต่างๆแล้วก็ประชาชนก็มีความพอใจในส่วนของเรื่องเกี่ยวกับการแกะสลักนี่ช่างเขาก็จะสอนให้แล้วก็นำไปขายโดยส่งไปที่ทางสำนักของพระองค์ท่านก็จะมีประชาชนไปซื้อนะครับไปซื้อซึ่งการแกะสลักแต่ละชิ้นนี่ใช้ระยะเวลาพอสมควรสวยงามมากครับสวยงามมากครับแล้วก็ท่านใดที่จะมีโอกาสไปเที่ยวทางเมืองปานนะครับแวะได้เลยครับที่โครงการบ้านทุ่งจี้นะครับก็จะมีเรื่องของเซรามิกเรื่องของการแกะสลักเรื่องจักษานเรื่องผ้านะครับเรื่องของการถักทอผ้านี่ครับเมื่อได้รับความรู้หรือได้รับแบบจากทางเจ้าที่ของครูที่โครงการแล้วท่านก็สามารถที่จะไปทำได้ที่บ้านเลยครับไม่ต้องทำอยู่ที่โครงการนะครับก็สะดวกแล้วก็ใช้เวลาท่านอาจจะไปทำนาไปทำไร่กลับมามีเวลาว่างก็สามารถที่จะทำได้นี่คือเรื่องของอาชีพที่พระองค์ท่านให้กับประชาชนในส่วนของที่พระองค์ได้ประทานให้กับทางประชาชนแล้วนอกจากนั้นผมก็ได้มีโอกาสเห็นเรื่องราวต่างๆมากมายที่นำมาใช้ปัจจุบันนี้ก็คือเรื่องของการปลูกต้นไม้มีโครงการที่ไหนหรือบริเวณรอบๆบ้านเราก็ปลูกต้นไม้ไว้พระองค์ท่านต้องการที่ให้ประชาชนนั้นที่ว่าถูกตัดไม้ทำลายป่าไปก็จะมาช่วยกันบำรุงรักษาปลูกต้นไม้ใช้ต้นไม้ในพื้นที่นะครับไม่ต้องไปใช้ต้นไม้ที่อื่นนะครับต้องเป็นพันธุ์ที่อยู่ในพื้นที่ช่วยกันรักษาช่วยกันดูแลแล้วก็ป้องปามไม่มีการตัดต่อไปประชาชนดูแลเองแล้วก็จะทำให้พื้นที่นั้นเราก็จะเกิดอุดมสมบูรณ์ครับรวมถึงเรื่องของปัญหายาเสพติดครับก็ได้มีองค์กรมีส่วนในพระองค์ท่านก็จะมีผู้ประสานงานเกี่ยวกับเรื่องของการตัดไม้ทำลายป่าเรื่องปัญหายาเสพติดเรื่องเกี่ยวกับชีวิตประจำวันของประชาชนก็ได้รับการดูแลรวมไปถึงรายได้ก็จะเพิ่มขึ้นจากงานประจำวันที่ท่านได้ทำนะครับเพิ่มเติมมาและการทำนั้นสามารถที่จะอย่างที่บอกแล้วไปทำที่บ้านได้มีลูกมีหลานช่วยกันสอนก็ต่อไปทางโครงการพัฒนาบ้านทุ่งจี้นี้ก็ยังต้อนรับปัจจุบันนี้ก็ยังต้อนรับทุกท่านที่จะเข้าไปเรียนในวิชาชีพต่างๆตามถนัดของท่านนะครับ
1: ช่วง สานต่อพระราชปณิธาน
2: ช่วงสานต่อพระปณิธานในวันนี้จะพาคุณผู้ฟังไปติดตามเรื่องเล่ากับคุณป้าพิมพิดาดีบุกคำผู้จัดรายการวัฒนธรรมสัมพันธ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำปางกันค่ะ
4: สวัสดีเจ้าข้าเจ้าพิมพิดาดีบุกคำผู้จัดรายการของสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยจังหวัดลำปาง97เมกะเฮิรตซ์สำหรับพระปณิธานของพระพันปีหลวงที่ข้าพเจ้าน้อมนำเอามาเป็นวัดปฏิบัติแล้วก็ตั้งใจจะทำเพื่อระลึกถึงพระองค์ท่านและถวายเป็นราชกุศลเป็นงานสำคัญอันหนึ่งคืองานสิ่งแวดล้อมโครงการเยาวชนรักบ้านรักป่าที่จังหวัดลำปางเฮานี่แหละเจ้าพอมีเพื่อนๆมาชวนนะเจ้าข้าเจ้าก็นึกถึงคำพระราชดำรัสของพระองค์ท่านที่ว่าพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำท่านจะเป็นปลาตีหักและก็จงรักภักดีกับน้ำข้าเจ้าก็เลยคิดว่าเพื่อนชวนเนี่ยจะต้องทำงานสืบทอดไปเพราะว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่ชื่อว่ารักบ้านรักป่าอินะเจ้ากลุ่มเป้าหมายก็จะเป็นละอ่อนเจ้าและเด็กละอ่อนตั้งแต่ระดับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไปนะเจ้าแล้วก็ประถมแล้วก็มัธยมของจังหวัดลำปางเนี่ยรวมทั้งหมด19แห่งเป้าหมายก็คือจะทำให้เขาเนี่ยเกิดจิตสำนึกนะคะในการที่จะฮักบ้านตัวเก่าเมื่อเติบใหญ่ขึ้นก็ปิกมาบาละทิ้งบ้านเกิดเมืองนอนนะเจ้าเนาะฮักแล้วก็ภูมิใจในบ้านเกิดเมืองนอนแล้วก็ทำประโยชน์ให้กับลำปางนอกจากนี้ยังเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อมคำว่ารักป่านะเจ้าเนาะในโครงการก็จะชวนลูกหลานตาลเต้าเด็กเยาวชนเหล่านี้เจ้าฮือสนใจแล้วก็หาค้นหาคุณค่าของป่านะเจ้าซึ่งเป็นสิ่งแวดล้อมที่ถ้าเมินเฉยเนี่ยเขาก็จะผ่านไปแต่ด้วยพระราชดำรัสของพระองค์ท่านเนี่ยเจ้าที่ประทับใจอยู่ตลอดเลยว่าท่านยังทำงานสนองพระเดชพระคุณรัชกาลที่9หมู่เฮาก็จะต้องสืบทอดเพื่อเกิดความยั่งยืนนะเจ้าเนาะก็โครงการนี้ได้รับการสนับสนุนนะเจ้าจากมูลนิธิที่เปิ่นเฮือเงินมาสนับสนุนบ้านเฮาลำปางเฮาเพราะฉะนั้นถึงเป็นโอกาสดีและก็ทุกครั้งที่ข้าเจ้าได้ทำงานข้าเจ้าจะระลึกนึกถึงแม้ว่าจะอิดจะเนาะเอื่อยเหนื่อยอ่อนนะเจ้าแม้ว่าจะอิดจะเหนื่อยอ่อนยังใดก็บ่ยอมแพ้เจ้าเพราะว่าเขาช่วยกันได้ผลที่ตกก็คือกับบ้านกับเมืองแล้วก็ละเด็กละอ่อนเยาวชนลำปางเจ้าอีกด้านหนึ่งตีข้าเจ้าใจเป็นสิ่งตียึดเหนี่ยวเลยนะเจ้าตั้งแต่น้อยๆเลยนะเจ้ามันมีกิจกรรมอันหนึ่งที่คุณครูจะให้ตัดภาพนะเจ้าของราชวงศ์ของพระเจ้าอยู่หัวของพระราชินีเนี่ยจะติดตัดปะทำเป็นรูปเล่มขณะที่ข้าเจ้าเนี่ยไปเนี่ยก็พบว่าสิ่งนี้มันได้สอนเพราะว่าข้าเจ้าได้เห็นพระจริยวัตรอันงดงามของสมเด็จพระพันปีหลวงบอกว่าพระองค์จะเสด็จดำเนินนะไปอย่างใดนะเจ้าหรือทรงประทับนั่งนะเจ้าหรือแม้แต่การได้อู้โอภาปาศัยทรงมีพระราชดำรัสกับประสบนิกรมันเป็นจริยวัตรที่งดงามประทับอยู่ในความทรงจำและข้าเจ้าถือว่าข้าเจ้าได้หันตั้งแต่ละเด็กละอ่อนนะเจ้ามันกลายเป็นโมเดลในใจนะเจ้าที่ว่าเขาเนี่ยจะเป็นคนที่สุภาพและมีลักษณะของแม่หญิงไทยก็ต้องดูจากพระพันปีหลวงนี่แหละเจ้าและก็ปรากฏว่ากิจกรรมที่ข้าเจ้าทำกระดาษตัดปะภาพนั่นข้าเจ้ายังเก็บไว้อยู่เลยนะเจ้าแล้วมันก็คงอยู่ในใจเหมือนกับว่าเป็นห้องว่าทฤษฎีกระจกเงานะเจ้าเนาะว่าเฮาได้เห็นอย่างใดละอ่อนได้เห็นอย่างใดก็จะประพฤติปฏิบัติตามอย่างนั้นครั้งใดที่ข้าเจ้าได้นั่งเดินปูก็จะน้อมนำเอากิริยา มารยาทอันงดงามอย่างไทยแบบพระองค์ท่านนั้นมาไหว้เป็นแบบตัวอย่างเจ้าแฮมเรื่องดึงนะเจ้าที่ข้าเจ้าได้น้อมนำจากพระปัณฑีหลวงมานี่ก็คือการที่พระองค์ท่านเสด็จไปทุกหนแห่งทุกตีทุกต่างนะเจ้าบ่ว่าจะเป็นจังหวัดใดเหนือใต้เหนือออกตกใต้นะเจ้าท่านก็เสด็จไปบ่ได้มีอาการเหนื่อยอ่อนเลยแสดงว่าท่านฮักบ้านของท่านบ้านของท่านนี่ก็คือประเทศไทยนะคะแล้วก็ไปแต่ละที่เนี่ยท่านจะอู้ทักทายพระศกนิกรด้วยความอ่อนโยนนะเจ้าข้าเจ้ายังจำได้ว่าพระองค์ท่านมีพระราชดำรัสกับคนเฒ่าคนแก่ติดต่อผ้านะเจ้าแล้วก็เอาสตังค์เฮ้แล้วก็บอกว่าเก็บดีๆเน้อมันหลายนะรวยแล้วนะมีเงินเก็บแล้วนะไอ้นะเสียงนั้นเหมือนเสียงของแม่ที่อู้กับลูกนะเจ้าความรู้สึกอันนั้นอ่ะมันยิ่งใหญ่และมันมีคุณค่านะเจ้ามันประทับอยู่ในความทรงจำของข้าเจ้าว่าความอ่อนโยนการเป็นผู้ให้ตลอดเวลาเนี่ยมันนำมาซึ่งความสุขนะเจ้าแล้วก็คิดว่ามันเป็นสิ่งหนึ่งที่เหนี่ยวนำและก็น้อมนำคือข้าเจ้าอยากจะเป็นผู้ตามรอยนะเจ้าอยากจะเป็นผู้ให้อยากจะเป็นผู้เล่าถ้าเขามีความภาคภูมิใจในแผ่นดินเสมือนหนึ่งอย่างพระพันปีหลวงเขาก็ต้องเล่าเรื่องบ้านเรื่องเมืองของตัวเก่าได้นะเจ้าเนาะอาจจะเป็นเหตุหนึ่งนะเจ้าที่ข้าเจ้าภูมิใจที่สุดเลยเจ้าที่ได้มาออกรายการวัฒนธรรมสัมพันธ์แล้วนำเรื่องของบ้านเกิดเมืองนอนมาเผยแพร่เล่าสู่ท่านผู้ฟังทุกๆสัปดาห์นะเจ้าด้วยความรู้สึกมีความสุขอย่างยิ่งเลยเจ้า
2: ปิดท้ายรายการใต้ร่มพระบารมีกับข่าวสารเกี่ยวกับพระบรมศพกันค่ะจังหวัดลำปางร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อวันที่24มิถุนายน2569เวลา10นาฬิกานายวิวัฒน์อินไทยวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางนางสาวเดบบี้ดุสิตนานนท์นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปางประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลำปางพร้อมด้วยคณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการหน่วยงานภาครัฐรัฐวิสาหกิจเอกชนและประชาชนร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังกรุงเทพมหานครตามที่สำนักพระราชวังได้พิจารณาให้จังหวัดลำปางเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลและพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในครั้งนี้ถือเป็นมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ต่อประสบนิกรชาวจังหวัดลำปางที่ได้รับโอกาสแสดงพลังแห่งความจงรักภักดีและน้อมรำลึกถึงและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยตลอดมาและทั้งหมดนี้คือรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงทุกท่านสามารถติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:30 นาทีถึง 17:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทั่วประเทศสำหรับวันนี้ดิฉันชุติการเหล่าชัยและทีมงานสวทลำปางลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับอรัญญาชมชื่นปลัดกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดยะลากำชับติดตามคนร้ายก่อเหตุระเบิดสถานีบริการน้ำมันพร้อมเยียวยาผู้ได้รับความเสียหายโดยเร็วอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
6: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
7: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: ปลัดกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ติดตามเหตุระเบิดสถานีบริการน้ำมันในพื้นที่อำเภอเมืองยะลากำชับเร่งติดตามคนร้ายดำเนินคดีตามกฎหมายควบคู่เยียวยาผู้ได้รับความเสียหายโดยเร็ว
8: นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จุดเกิดเหตุวางระเบิดภายในบริเวณปั๊มน้ำมันพีทีสาขาถนนสาย15อำเภอเมืองยะลาจังหวัดยะลาเพื่อติดตามสถานการณ์พร้อมเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรับทราบเรื่องแล้วและสั่งการด่วนให้เร่งลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์เนื่องจากเป็นการกระทำที่อุกอาจไม่เกรงกลัวกฎหมายสร้างความเดือดร้อนเสียหายให้กับประชาชนแม้ว่าจะไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตแต่เกิดความเสียหายและกระทบขวัญกำลังใจของประชาชนในพื้นที่พร้อมยืนยันเจ้าหน้าที่จะไม่ปล่อยให้ผู้ก่อเหตุลอยนวลหรือลักลอบกระทำการเช่นนี้อีกโดยได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติการข่าวเพื่อเร่งจับกลุ่มคนร้ายมาดำเนินคดีตามกฎหมายส่วนความเสียหายที่เกิดขึ้นทราบว่าเจ้าของกิจการปั๊มน้ำมันมีประกันวินาศภัยและทางพลังงานจังหวัดจะเร่งดำเนินการให้สามารถให้บริการน้ำมันได้โดยเร็วคาดว่าใช้เวลาภายใน1 เดือนและทางพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดจะดำเนินการเยียวยาประชาชนที่เป็นแรงงานปั๊มน้ำมันในช่วงที่ไม่ได้ทำงานรวมถึงส่วนราชการที่เกี่ยวข้องบูรณาการดูแลทุกด้านเพื่อให้ประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างเป็นปกติโดยเร็วจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมเดินทางเยือนประเทศมาเลเซียในวันที่1กรกฎาคมนี้เพื่อหารือมาตรการควบคุมการนำเข้ากุ้งและปลากระพงมั่นใจส่งผลดีต่อผู้ประกอบการทั้ง2ประเทศ
9: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าวันที่1กรกฎาคมนี้จะเดินทางไปประเทศมาเลเซียเพื่อหารือกับนายดาโตสรีมูฮัมหมัดซาบูรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและความมั่นคงทางอาหารประเทศมาเลเซียเพื่อแก้ไขปัญหาหลังจากที่มาเลเซียออกประกาศควบคุมการนำเข้ากุ้ง5สายพันธุ์จากประเทศไทยเป็นการชั่วคราวเมื่อวันที่1มิถุนายนที่ผ่านมา รวมถึงคาดว่าจะมีการหารือการผ่อนปรนมาตรการนำเข้าปลากระพงจากมาเลเซียแต่ยังคงไว้ซึ่งมาตรฐานความปลอดภัยทางอาหารโดยคาดว่าภายหลังจากการหารือไทยและมาเลเซียจะบรรลุข้อตกลงร่วมกันและจะเป็นข่าวดีทางด้านผู้ประกอบการทั้งสองประเทศจากนั้นจะร่วมเดินทางไปกับคณะของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่มีกำหนดจะเดินทางเยือนมาเลเซียอย่างเป็นทางการอีกครั้งซึ่งอาจจะมีการขยายความร่วมมือด้านการเกษตรระหว่าง2ประเทศต่อไปชาวนันมาลีรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีกำชับทุกหน่วยงานเร่งสำรวจพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งทั่วประเทศควบคู่กับการวางระบบป้องกันอุทกภัยอย่างยั่งยืนในพื้นที่ภาคใต้และจังหวัดน่านเตรียมพร้อมรับมือปรากฏการณ์ซุปเปอร์เอลนีโญปลายปีนี้
10: นายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีเปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือกนช.ว่านายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานบูรณาการทำงานร่วมกันเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งและคุณภาพน้ำอย่างเร่งด่วนโดยเฉพาะการเตรียมความพร้อมเชิงป้องกันเพื่อลดผลกระทบจากปรากฏการณ์ซูเปอร์เอลนีโญที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อเนื่องตั้งแต่ปลายปี2569ถึงปี2570ทั้งนี้ได้สั่งการให้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสำรวจพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งโดยเฉพาะนอกเขตชลประทานพร้อมเร่งฟื้นฟูบ่อบาดาลและแหล่งน้ำผิวดินเพื่อสำรองน้ำไว้อุปโภคบริโภคขณะเดียวกันได้ร่วมมือกับกรมควบคุมมลพิษพัฒนาระบบแดชบอร์ดติดตามคุณภาพน้ำในแม่น้ำสายแม่น้ำรวกและแม่น้ำกกและรับทราบความก้าวหน้าการเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยอย่างยั่งยืนในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: ครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนติดตามได้ในจับประเด็นเป็นข่าวทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 kHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:07 น.ถึง 19:00 น.โดยบอนสกันแก้วประจัน
1: สวัสดีคุณฟังครับต้อนรับเข้าสู่จับประเด็นเป็นข่าวครับประจำวันจันทร์ที่29 มิถุนายน 2569ครับวันนี้ก็เป็นวันจันทร์สุดท้ายของเดือนมิถุนายนแล้วนะครับแน่นอนว่าก็จะบ๊ายบายเดือนมิถุนายนก้าวเข้าสู่เดือนกรกฎาคมแน่นอนหลายคนที่กำลังติดตามอยู่นะครับคุณผู้ฟังที่ฟังรายการอยู่ผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยรายงานตัวมาได้เลยอยู่ที่ไหนกันบ้างวันนี้นะครับแน่นอนเบอร์โทรศัพท์บอกไว้ก่อนเลย02-276-9717นะครับแล้วก็อีกเบอร์หนึ่ง02-276-9721ทักทายมานะครับวันนี้อยู่ที่ไหนรายงานตัวมาพูดคุยกันนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งทาง FM 92.5 MHz แล้วก็ FM 95.5 MHz ครับรวมถึง FM 105 MHz ด้วยช่วงเย็นๆแบบนี้พอหลายคนบอกว่าได้ยินเสียงคุณบอลปั๊บเนี่ยเป็นเวลาเลยบอกเวลาเลยว่า5โมงปั๊บนะฮะต้องเตรียมตัวเก็บข้าวเก็บของกลับบ้านนี่ยายแสงเดือนครับยายติดตามรายการของลูกนะครับขอบพระคุณมากเลยนี่แหละฮะกำลังใจเล็กๆน้อยๆแบบนี้แหละที่พิมพ์ข้อความมาหรือทักทายมาถือว่าเป็นกำลังใจแล้วก็เป็นพลังใจให้กับตัวบอลด้วยแล้วก็ทีมงานจับประเด็นเป็นข่าวทุกท่านเลยนะครับดังนั้นเนี่ยใครที่ฟังอยู่นะครับช่างเทคนิคของเราวันนี้คุณทุนชัยคำรอดประสานงานครับรายงานตัวมานะคุณหนึ่งรอรับอยู่แล้วจะดูซิว่าวันนี้ใครจะเป็นสายแรกนะครับที่เบอร์ย้ำอีกครั้งหนึ่ง02-276-9717แล้วก็ช่วงเย็นนะครับอีกเบอร์หนึ่งก็พร้อมอยู่แล้ว02-276-9721พี่อาดีข่าวสารบ้านเมืองกาฬสินธุ์ติดตามตลอดนะครับทุกเรื่องราวที่เป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตแล้วก็ความเป็นอยู่ของพี่น้องคนไทยให้ดีขึ้นนะครับก็มาพร้อมหน้าพร้อมตาไลฟ์สตรีมมิ่งครับไม่พูดถึงไม่ได้เลยทุกวันทำให้หน้าของบอลแล้วก็ทีมงานของเราฉากเฉิกไฟเฟยต่างๆเนี่ยสวยงามมากๆเลยนะครับไลฟ์สตรีมมิ่งคุณอัคเดชคัมภีระคุณทองพูนมาแล้วสุวรรณศรีปั๊มน้ำมันอยู่ที่จังหวัดไหนครับรายงานตัวมาได้เลยนะครับก็เรียกว่าใครที่อยากจะรายงานตัวมาก็จะขานชื่อออกอากาศหน้าไมค์แบบนี้นะครับดังนั้นแล้วเนี่ยคนใจดีกดติดตามแล้วด้วยอย่าลืมใน TikTok ด้วยนะครับรวมถึงในเพจ Facebook ด้วยนะครับวันนี้มีหลายเรื่องราวเลยเดียวนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีนะครับเดี๋ยวติดตามไปพร้อมๆกันคุณผู้ฟังมาแล้วเนี่ยวันนี้ข่าวเยอะแล้วก็ข่าวที่เกิดขึ้น ในรอบวันโอ้มีควันอะไร นะฮะส่งเข้ามานายกรัฐมนตรีครับวันนี้นะครับมีภารกิจสำคัญนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีครับได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตตามเสด็จในฐานะรัฐมนตรีเกียรติยศครับเพื่อถวายงานและรับพระบรมราชโชบายนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการครับระหว่างวันที่28 มิถุนายน 2569ถึงวันที่2 กรกฎาคม 2569ตามคำทูลเชิญของประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครงเนื่องในโอกาสครบรอบ170 ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐฝรั่งเศสเมื่อ2399และต่อเนื่องครับการครบรอบ340 ปีของการติดต่อสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศครั้งแรกครับเมื่อปี2228นะครับต้องบอกว่าในการนี้ครับนายกรัฐมนตรีจึงได้มีการมอบหมายให้นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังครับเป็นผู้นำเสนอร่างพระราชบัญญัติพรบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ในวาระที่1รับหลักการนะครับขอให้รัฐมนตรีใช้โอกาสนี้แหละครับในการตอบข้อซักถามของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรให้กระจ่างชี้แจงครับให้พี่น้องประชาชนนะครับได้ทราบถึงความจำเป็น ความเร่งด่วนแล้วก็เป้าหมายสำคัญครับในเรื่องของการจัดสรรงบประมาณตามภารกิจของแต่ละหน่วยงานอย่างชัดเจนสำหรับการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณวาระที่1รับหลักการนะครับก็จะมีขึ้นระหว่างวันที่29มิถุนายนจนถึง1กรกฎาคม2569 3วันก็ไล่เรียงกันคุณผู้ฟังครับวันจันทร์นะครับวันอังคารแล้วก็วันพุธนะครับ3วัน29มิถุนายน30มิถุนายนแล้วก็1กรกฎาคม2569รวม3วันนะครับนี่คือเรื่องสำคัญที่ต้องนำเรียนกับพี่น้องประชาชนอย่างที่บอกกันทั้งนี้ครับสาระสำคัญของร่างพ.ร.บ.งบประมาณนี้เนี่ยได้ถูกจัดทำขึ้นครับภายใต้ข้อจำกัดด้านการคลังนะครับแล้วก็สถานการณ์เศรษฐกิจโลกที่ยังคงมีความไม่แน่นอนนะครับโดยมุ่งครับที่จะตอบโจทย์ทั้งในเรื่องของการดูแลประชาชนในระยะสั้นนะครับแล้วก็การลงทุนเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของประเทศในระยะยาวมีงบประมาณรายจ่ายรวม 3.78 ล้านล้านบาทครอบคลุมคุณผู้ฟังครับ3เป้าหมายสำคัญเรื่องของความมั่นคงเรื่องของภูมิคุ้มกันของประเทศการลงทุนในอุตสาหกรรมใหม่และคุณภาพชีวิตของประชาชนนอกจากนี้แล้วครับในส่วนของการประชุมคณะรัฐมนตรีประจำสัปดาห์นะครับก็จะมีในวันพรุ่งนี้30มิถุนายนนายกรัฐมนตรีมอบหมายให้นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมครับเป็นประธานการประชุมณอาคารรัฐสภาแทนเพื่อความสะดวกต่อการชี้แจงข้อซักถามของสภานั่นเองนะครับคุณวินัยผักสดนะฮะก็ส่งข้อความเข้ามาในช่วงยามเย็นแบบนี้สวัสดีคุณอูโน่ด้วยนะครับที่วันนี้ติดตามฟังรายการอยู่นะครับแน่นอนว่าใครที่กำลังติดตามอยู่รายงานตัวมาอยู่ที่ไหนกันนะครับสามารถที่จะทักทายแล้วก็มีข้อมูลต่างๆส่งต่อกันมาย้ำเบอร์กันนะครับ02-276-9717ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแล้วก็อีกเบอร์นึงครับ02-276-9721นะครับมีคุณนะหรือมนนะวันนี้บอกว่าฟังอยู่ทุกๆวันเลยเมื่อกี้นี้พูดถึงท่านเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังล่าสุดครับวันนี้ก็เริ่มนะครับวันนี้ตั้งแต่ช่วงเช้าหลายๆคนครับบนคิดว่าได้มีการติดตามการถ่ายทอดสดใช่ไหมฮะทาง NBT ของเราก็ได้ติดตามด้วยสภาผู้แทนราษฎรเริ่มพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วงเงินนะฮะ 3.88 ล้านล้านบาทนะครับโดยหลักใหญ่ใจความคุณผู้ฟังสรุปให้ฟังแบบนี้นะครับวาระแรกเนี่ยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็ย้ำถึงเรื่องอะไรเรื่องของงบประมาณครับที่มุ่งเน้นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจลงทุนโครงสร้างพื้นฐานแล้วก็การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนนะฮะภายใต้กรอบวินัยการเงินการคลังเรื่องนี้ครับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรของวันนี้เลยเชื่อว่าหลายคนก็ได้มีการติดตามการถ่ายทอดสดนะครับทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยด้วยนะครับก็ดูกันเรียกว่าได้ข้อมูลได้ความรู้แล้วก็ได้เรื่องที่เป็นประโยชน์นะครับโดยมีการเริ่มพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ครับอย่างที่ทราบกันนะครับวงเงินก็ 3.788 ล้านล้านบาทนะครับในวาระแรกโดยนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังวันนี้ครับท่านก็ได้มีการแถลงหลักการสำคัญของร่างนะครับของกฎหมายดังกล่าวนี้แหละว่ามีการจัดสรรงบประมาณเพื่อชดใช้เรื่องของเงินคงคลังแล้วก็มีการตั้งนะครับเรื่องของงบกลางกว่านะครับที่เพื่อรองรับในเรื่องของภารกิจสำคัญของประเทศมีการจัดทำงบประมาณประจำปี2570เป็นไปท่ามกลางความผันผวนของเศรษฐกิจโลกความขัดแย้งคุณผู้ฟังครับทางด้านของภูมิรัฐศาสตร์แล้วก็ข้อจำกัดทางการคลังนะครับนอกจากนี้ครับรัฐบาลยังจำเป็นต้องดำเนินนโยบายงบประมาณแบบขาดดุลควบคู่กับการรักษาวินัยการเงินการคลังพร้อมยืนยันครับว่าการจัดสรรงบประมาณเนี่ยเป็นไปอย่างตรงเป้าหมายลดความซ้ำซ้อนแล้วก็เร่งลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้วยนะครับแน่นอนเดินหน้าประเทศไทยเพื่อการพัฒนาส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐแล้วก็ภาคเอกชนเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศนะครับให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด จากการใช้จ่ายงบประมาณนะครับนี่ก็เป็นเรื่องสำคัญเชื่อว่าวันนี้เนี่ยก็คนไทยทั้งประเทศแล้วครับก็ติดตามการถ่ายทอดสดนะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับแล้วก็ทาง NBT ของเราด้วยนะครับติดตามข้อมูลติดตามเรื่องราวนะครับว่าวันนี้มีประเด็นสำคัญอะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับแน่นอนวันนี้ขออนุญาตไปดูที่ข้อความกันก่อนเลยหลายคนที่ติดตามกันนะครับพิมพ์มาทักทายมาแล้วก็แชร์มามีคุณรจนาบุรณกิตติบอกติดตามดูทาง NBT อยู่นะครับตั้งแต่เช้าเลยเป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์มากๆเลยแล้วก็ได้ความรู้นะครับเรื่องของงบประมาณรายจ่ายปี70ด้วยทั้งเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจนะครับเรื่องของการเดินหน้าประเทศไทยนะครับคุณณัชนันท์สาธรสวัสดีคุณบอลรายงานตัวจากสัตหีบเป็นไงครับสัตหีบฝนตกไหมรายงานตัวมาด้วยนะครับอยากรู้เหมือนกันอากาศไม่ร้อนนะครับแต่ว่าพอเย็นๆปั๊บเนี่ยแน่นอนก็จะมาพร้อมกับความคลึ้มนะครับแน่นอนหลายพื้นที่เลยนะครับรับฟังชัดเจนดีนะครับเดี๋ยวรอใช่ไหมไทยช่วยไทยพลัสหมดแล้วใช่ไหมครับ60-40เดี๋ยวต้นเดือนหน้าก็มาอีกแล้ว1กรกฎาคมเดี๋ยวรอแต่เช้าตรู่เลยนะครับให้ได้จับจ่ายกันนะครับยาวๆไปถึงไหนอ่ะมีเดือนมิถุนาใช่ไหมครับมีมิถุนากรกฎาสิงหาแล้วก็กันยานับวันรอให้ถึงกรกฎาเร็วๆเพราะว่าของเดือนมิถุนาหมดไปตั้งแต่ช่วงต้นสัปดาห์แล้วมีข้อความส่งมาไม่เป็นไรครับก็เป็นไปตามระบบนะฮะเดี๋ยวก็จะมาอีกนะครับไทยช่วยไทยพลัสนะครับมีคุณพิสมัยฝนตกครับบอกราชบุรีฝนตกคุณสมพรมโนรัตทักทายจากอ่างทองบอกคลึ้มๆในวันนี้นะครับคาดว่าน่าจะฝนตกนะครับคุณพลกฤษด้วยแล้วก็คุณบางอ่อนเล็กใบดังนั้นเนี่ยนะครับหลายพื้นที่เลยนะครับวันนี้ก็เรียกว่าติดตามกันแล้วก็รายงานมาได้นะครับว่าบรรยากาศในแต่ละพื้นที่เป็นอย่างไรกันบ้างนะครับเรื่องของการดูแลพี่น้องประชาชนนะครับเรื่องของการดูแลทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทยดีขึ้นในทุกภาคส่วนก็ยังคงเดินหน้าอย่างต่อเนื่องนะครับแน่นอนใครที่อยากจะเพิ่มเติมนะครับวันนี้ก็ส่งข้อความมาทักทายกัน02-276-9717แล้วก็อีกเบอร์หนึ่ง02-276-9721เมื่อวานนี้เลือกตั้งผู้ว่ากทม.เป็นยังไงครับหลายๆคนไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงอย่างที่มันบอกเลยว่ากรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์ไว้นะครับว่าฝนจะตกหนักแม่นจริงๆ4โมงกว่าๆนี่โอ้โหตกหนักมากๆเลยทีเดียวนะครับใครไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงบ้างนะฮะทั้งสกใช่ไหมครับแล้วก็ผู้ว่ากทม.ด้วยกทม.ก็แถลงผลการนับคะแนนนะครับอย่างเป็นทางการแน่นอนนายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครก็ได้มีการแถลงนะครับเรื่องของผลการนับคะแนนการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือที่เราคุ้นกันก็คือสกใช่ไหมฮะสกนะครับ2569อย่างไม่เป็นทางการแน่นอนครับท่านชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้สมัครอิสระได้รับคะแนนสูงมากๆเลยแล้วก็ต้องบอกว่าถล่มทลายจริงๆนะครับ 1,444,914 คะแนนก็คิดเป็นร้อยละ 65.5 ได้รับเลือกครับเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นสมัยที่2พร้อมทำลายสถิตินะฮะคะแนนเสียงสูงสุดของตนเองนี่นะครับต้องบอกว่าถล่มทลายจริงๆหลายคนเลยก็ได้ติดตามกันนะครับแล้วก็เรียกว่าคนก็ไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงกันขณะที่นางมาริกาบุญมีตระกูลมหาสุขครับก็ได้รับคะแนนไปเป็นอันดับที่2คุณมาริกานะครับดร.มาริกาได้ไปเป็นที่2ได้ไปกว่า 288,171 คะแนนนะครับแล้วก็นายชัยวัฒน์สถาพรวิจิตรนะครับได้รับไป 176,934คะแนนมาดูภาพรวมกันหน่อยนะครับของการไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครครับก็มีผู้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนะครับ 4,428,644 คนนะครับผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งนะครับ 2,201,739 คนคิดเป็นนะครับประมาณร้อยละ 49.7 นะครับส่วนสัดส่วนการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.ก็มีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนะครับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเนี่ยประมาณ 4,384,693 คนมีผู้มาใช้สิทธิ์ครับคุณผู้ฟัง 2,077,921 คนคิดเป็นร้อยละ 47.4 นะครับทั้งนี้เนี่ยเรื่องของการนับคะแนนการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครอย่างไม่เป็นทางการครบทั้ง50เขตพบว่าพรรคประชาชนนี่นะฮะได้รับการเลือกตั้งไปมากที่สุดจำนวน22ที่นั่งนะครับครอบครองสัดส่วนที่นั่งสูงสุดในสภากรุงเทพมหานครนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่เชื่อว่าเป็นสีสันของการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.แล้วก็สก.ด้วยหลายคนนะครับไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงกันนะครับก็ไปพร้อมกับท่ามกลางบรรยากาศฟ้าฝนใช่ไหมครับที่ต้องบอกว่าโอ้โหฝนตกลงมานะครับช่วงประมาณบ่ายสามนี่หลายคนรีวิวนะครับหน้าคูหาการเลือกตั้งโอ้ยฝนถล่มเลยทีเดียวไม่เป็นไรครับเราก็ออกไปนะครับใช้สิทธิ์ใช้เสียงของเรากันนะครับมีคุณMUส่งเข้ามาสวัสดีทักทายกันนะครับขอบคุณมากๆเลยใครที่ทักทายอยู่ในขณะนี้ก็สามารถเพิ่มเติมมานะครับทางด้านของนายชัดชาติสิทธิพันธ์ครับผู้ว่ากทม.นะครับซึ่งลงสมัครในนามอิสระก็ตอบข้อซักถามของสื่อมวลชนนะครับทิศทางซึ่งต้องบอกว่าผลการเลือกตั้งถล่มทลายจริงๆสำหรับท่านชัดชาติสิทธิพันธ์ถามถึงทิศทางการขับเคลื่อนกทม.ในระยะ4ปีข้างหน้าจากเพจของสวท.ของเราครับท่านก็บอกแบบนี้ครับในระยะ4ปีข้างหน้าภายหลังจากการได้รับเลือกนะครับยังไม่เป็นทางการก่อนเกินกว่าร้อยละ50ท่านจะเน้น2มิติสำคัญก่อนนะครับเดินหน้ากทม.ของเรา1เรื่องของการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนครับในด้านสิ่งแวดล้อมแล้วก็การศึกษาเน้นเลยเห็นไหมฮะเรื่องของสิ่งแวดล้อมแล้วก็เรื่องของการศึกษานะครับโดยควบคู่ไปกับการเพิ่มประสิทธิภาพของเมืองผ่านความโปร่งใสแล้วก็เรื่องของการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมด้วยนะครับนอกจากนี้ครับมีการตั้งเป้าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแบบก้าวกระโดดนะครับที่ประชาชนสัมผัสได้จริงในชีวิตประจำวันไม่ใช่เพียงแค่การโฆษณาประชาสัมพันธ์เพื่อการดึงดูดการลงทุนแล้วก็สร้างตลาดแรงงานที่เข้มแข็งให้กับคนกรุงเทพทุกคนอย่างเท่าเทียมกันด้วยนี่นะครับพร้อมเน้นย้ำด้วยว่ามีการนำจุดอ่อนแล้วก็มีการโจมตีหลายประเด็นแต่ผลคะแนนออกมาวันนี้สะท้อนว่าประชาชนก็ยังเข้าใจแล้วก็เชื่อมั่นในทีมงานซึ่งตนเองนะครับคุณชาชาติก็บอกว่าพร้อมปรับปรุงตัวแล้วก็จัดการกับข้อกังขาต่างๆที่อาจจะมีคนพูดถึงนะครับในประเด็นนั้นประเด็นนี้ท่านชาติก็บอกว่าไม่กังวลครับแล้วก็สร้างความเชื่อมั่นนะครับภารกิจเร่งด่วน100วันแรกท่านจะทำอะไรบ้างนะครับมาดู100วันแรกของท่านชาตินะครับผู้ว่ากทม.สมัยที่2 1เลยเปลี่ยนนโยบายหาเสียงให้เป็นแผนยุทธศาสตร์ที่ชัดเจนมีการกำหนดค่าเป้าหมายผ่าน OKR แล้วก็ KPI เพื่อให้บุคลากรของกทม.กว่า 80,000 คนขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกันนะครับแล้วก็พร้อมยังพร้อมทำงานร่วมกับสมาชิกสภากรุงเทพมหานครจากทุกสังกัดมองว่าความหลากหลายในสภาเป็นเรื่องดีครับเพราะว่าเป็นการช่วยนะครับในการตรวจสอบแล้วก็ดูแลทุกเขตของพื้นที่อย่างทั่วถึงไม่จำเป็นครับต้องมีเสียงข้างมากในสภาเพียงอย่างเดียวนะครับปิดท้ายครับท่านชัชชาติก็เน้นด้วยว่าการทำงานในวาระที่2นี้ท่านบอกเลยนะไม่ใช่เรื่องง่ายเลยทุกท่านครับแล้วก็มีความท้าทายสูงเนื่องจากมีความคาดหวังนะครับมีความคาดหวังของประชาชนเพิ่มขึ้นตามมาตรฐานผลงานเดิมยังคงยึดทำงานแล้วก็ทำงานทรัพยากรให้น้อยนะครับใช้ทรัพยากรให้น้อยแต่ได้ผลลัพธ์ให้ได้มากที่สุดนะครับเหมือนเช่นที่หาเสียงพร้อมย้ำส่งท้ายด้วยว่าการดำรงตำแหน่งผู้ว่ากทม.ในรอบนี้ก็จะเป็นสมัยสุดท้ายตามที่กฎหมายกำหนดนะครับมุ่งมั่นที่จะทุ่มเทแรงกายแรงใจทั้งหมดเพื่อตอบแทนความไว้วางใจของประชาชนอย่างเต็มกำลังเต็มความสามารถนี่นะฮะก็เป็นสีสันของผู้ว่ากทม.เมื่อวานนี้นะครับซึ่งหลายๆคนก็ติดตามสวท.ของเราก็เกาะติดอัปเดตกันแบบเรียลไทม์จริงๆเลยทำให้เราได้รับรู้ข้อมูลแบบเรียลไทม์เลยเมื่อวานนี้ก็ติดตามเช่นเดียวกันนะครับเรื่องของผู้ว่ากทม.คึกคักมากๆเลยทีเดียวคุณมะลิแก้วนะครับแชร์เรียบร้อยดีใจกับผู้ว่ากทม.คนใหม่ด้วยนะครับแชร์ลงกลุ่มก่อนแป๊บนึงโอเคเรียบร้อยก็แชร์ไปนะครับแชร์ไป นะครับก็วันนี้แจ้งมาเหลือ97บาทนะครับต้องใช้ให้หมดใช่ไหมนะครับเรื่องของไทยช่วยไทย+60 40นะครับก็ใช้ให้หมดด้วยนะคุณพิสมัยนะครับ ับใครใช้ไม่หมดไปช้อปปิ้งกันหน่อยเอาไปดูนิดนึงนะเพจของสวทของเราแชร์ไว้เมื่อ1ชั่วโมงที่ผ่านมาคุณปานธนพรครับวันนี้นะครับมาร่วมสวยทีเดียวแล้วก็มากับวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ต้องรีบมาบอกกันเป็น FC ของพี่ปานธนพรด้วยนะครับวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์เป็นส่วนหนึ่งครับในการบันทึกรายการที่ซาวเสียงไทยสู่สากลครับคุณปานธนพรให้เกียรติขับร้องเพลงจุราตรีคูณร่วมกับคุณณัฐดนัยวงวรสันนะครับคีตะศิลปินวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์เป็นตัวแทนร่วมขับร้องบทเพลงนี้ด้วยนะครับก็มีบรรยากาศคุณผู้ฟังแนะนำให้มาดูในเพจนะครับไปกดติดตามเพจของสวทนี่แหละนะครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแล้วก็ไปติดตามเพิ่มด้วยในเพจของวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ PRD Band นะครับวันนี้ก็จะมีบรรยากาศครับการถ่ายทำในครั้งนี้ด้วยคุณผู้ฟังท่านชัยวัฒน์บุญชวลิตรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ก็ได้เดินทางมาร่วมชมด้วยให้กำลังใจศิลปินทุกท่านในสตูดิโอที่อาคารปฏิบัติการหลังใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับติดตามรับชมได้นะครับทาง YouTube Channel ที่นะครับที่ขีดกลางซาวนะครับสะกดตามตัวเลยที่ภาษาอังกฤษแล้วก็ซาวนะครับมีขีดกลางด้วยเสียงไทยสู่สากลนะครับก็ไม่อยากให้พลาดนะครับก็เป็นบรรยากาศเรียกว่าถ่ายทำกันแบบอลังการเลยทีเดียวนะครับไปดูภาพบรรยากาศเบื้องหลังกันก่อนได้นะครับนำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันสำหรับแฟนๆรายการนะครับเชื่อว่าหลายคนก็ติดตามกันอยู่นะครับอ่ะเดี๋ยวคงต้องพักกันแป๊บนึงคุณผู้ฟังครับไปฟังสิ่งที่น่าสนใจกันก่อนแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อจับประเด็นเป็นข่าวครับ
2: คืน11มิถุนาฟ้ารำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
6: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวังที่ลืมบ่อยๆ อย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
7: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
8: เธอแฟนฝรั่งที่ฉันคุยเขากำลังจะส่งแหวนเพชรมาให้จากฝรั่งเศสแหละ
9: อะไรนะคนไหนเคยเจอตัวจริงหรือยัง
8: ยังคุยกัน2เดือนแต่เขาบอกรักฉันทุกวันเลยนะ
9: ระวังหน่อยเดี๋ยวก็ทักมาบอกว่าของติดศุลกากรให้โอนเงินค่าภาษีไปให้โดนกันมาเยอะแล้วนะ
8: อุ๊ยล่าสุดเพิ่งส่งลิงก์มาให้โอนเงินจริงๆด้วย
9: อย่าให้อารมณ์รักบังตาอย่าโอนเงินให้คนในโลกออนไลน์ที่ไม่เคยเจอตัวจริง
3: ผ่า
10: านิชพุ่มพวงลดราคาช่วยประชาชนของถูกของดีมาแล้วจ้ากระทรวงพาณิชย์โดยกระทรวงการค้าภายในร่วมกับกระทรวงมหาดไทยไปสนีไทยและผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคชวนพี่น้องประชาชนช้อปสินค้าราคาประหยัดของกินของใช้ถูกจริงใกล้บ้านคุณโดยกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์พาณิชย์พุ่มพวงเคียงข้างประชาชนลดค่าครองชีพเพื่อคนไทยทุกคน

0: พบกับจับประเด็นเป็นข่าวครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz โดยบอนสกันแก้วประจัน
1: กลับมาครับช่วงนี้ 17:32 จับประเด็นเป็นข่าวเมื่อกี้นี้ได้ฟังสปอตไปคาราบาวมาแน่นอนคุณผู้ฟังครับหลายคนบอกพี่บอลเมื่อวันศุกร์เพิ่งจะนั่งหงานี่ไงการเดินทางของพวกเรานะครับถนนดนตรีเดี๋ยวช่วงท้ายๆรายการนะครับติดตามกันแน่นอนไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมก่อนเลยระหว่างนี้นะครับเชื่อว่าหลายคนบอกว่าสวทของเรานี่ไม่ธรรมดาจริงๆนะครับศิลปินต่างๆนี่ตบเท้ามาแสดงคอนเสิร์ตดนตรีกันดังนั้นครับไปดูรายละเอียดก่อนเลยนะครับเมื่อกี้นี้ได้ยินสปอตไปแล้วด้วยสำหรับคาราบาวด้วยเข้าไปดูเพิ่มเติมก่อนคุณผู้ฟังครับบอลก็เข้าไปดูแล้วล่ะในถนนดนตรีนะครับที่ซึ่งกำลังจะจัดขึ้นนะครับในวันจันทร์ที่13กรกฎาคมนี่เอาล่ะใครที่ได้ฟังสปอตแล้วนะครับหลายคนบอกว่าคุณบอลอยากจะจองอยากจะลงทะเบียนอะไรต่างๆลองไปดูรายละเอียดก่อนเพราะว่าเมื่อกี้ได้ยินไปแล้วด้วยนะครับถนนดนตรีหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขนี่บอกคร่าวๆประมาณนี้นะครับเวลา 5:00 น.นะครับจันทร์ที่13กรกฎาคมคุณผู้ฟังนะครับหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขอันนี้คือธีมของงานที่กำลังจะเกิดขึ้นนะครับเดี๋ยวบอกนิดนึงกันละกันมีคนถามมาแล้วล่ะสำหรับคาราบาวนะครับจันทร์ที่13กรกฎาคมครับคุณผู้ฟังจันทร์ที่13กรกฎาคมนะครับเดี๋ยวช่วงท้ายๆเดี๋ยวจะเปิดให้ฟังอีกรอบนึงนะครับไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมก่อนนะครับมีอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธขลุ่ยในนานด้วยมาเจอกันนะครับเวลา 5:00 น.นะครับที่นี่สวทของเรานะครับอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่นะครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับก็เรียกว่าใครที่ไม่อยากพลาดงานนี้นะครับรอติดตามการประกาศลงทะเบียนอีกครั้งนึงดังนั้นเนี่ยไปติดตามในเพจไว้ก่อนเลยนะครับจะได้ไม่พลาดไงถนนดนตรีไลฟ์ครับหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขจันทร์ที่13กรกฎาคมนี้นะครับอันนี้มาโปรยเอาไว้ก่อนสำหรับแฟนๆนะครับไปดูภารกิจของท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีที่กำกับดูแลสคบครับล่าสุดหนึ่งเรื่องสำคัญเลยคุณผู้ฟังเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้าเรื่องนี้ครับเกี่ยวข้องกับทั้งเด็กทั้งเยาวชนเรื่องของน้องๆ นะครับล่าสุดวันนี้เลยครับเวลาประมาณ 13:30 ณห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีวันนี้ครับท่านเป็นประธานมอบแนวทางบูรณาการส่วนราชการครับในการป้องกันแล้วก็ปราบปรามบุหรี่ไฟฟ้าตามนโยบายของรัฐบาลครับโดยมีพลตำรวจเอกนิรันดรเหลื่อมศรีรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้าและผลิตภัณฑ์ยาสูบรวมถึงนายประเดิมชัยบุญช่วยเหลือที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีดร.พัชรินทร์ซำสิริพงษ์เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายรณรงค์ภูลพิพัฒน์เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคและก็คณะผู้บริหารของสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับรวมถึงผู้เกี่ยวข้องก็ร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วยนะครับโดยนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับวันนี้ท่านได้กล่าวไว้ชัดเจนครับว่ารัฐบาลครับภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งคุณผู้ฟังครับกับเรื่องของการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของบุหรี่ไฟฟ้าโดยเฉพาะกลุ่มทั้งเด็กกลุ่มทั้งเยาวชนซึ่งปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าครับไม่เพียงแต่เป็นปัญหาสาธารณสุขเท่านั้นแต่ยังคงเป็นปัญหาสังคมนะฮะที่ต้องบอกว่าเป็นเรื่องสำคัญแล้วก็เป็นปัญหาด้านความมั่นคงด้วยซึ่งถือว่าเป็นเรื่องสำคัญของอนาคตของประเทศรัฐบาลครับจึงได้มีการกำหนดนะฮะมาตรการในการป้องกันแล้วก็การปราบปรามบุหรี่ไฟฟ้าเป็นวาระสำคัญของทุกหน่วยงานเช่นทั้งสตช.สคบ.กรมศุลกากรกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยกระทรวงดีอีกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกหน่วยงานในฐานะแม่ของลูก4คนครับท่านสุภมาศบอกว่าท่านมองเรื่องนี้เลยปัจจุบันนี้ครับสังคมไทยและสังคมโลกกำลังเผชิญปัญหาที่ซับซ้อนนะครับโดยเฉพาะภัยคุกคามจากบุหรี่ไฟฟ้าที่ต้องบอกว่ากำลังขยายตัวอย่างรวดเร็วสู่ทั้งกลุ่มเด็กแล้วก็กลุ่มเยาวชนที่เริ่มอายุน้อยลงน้อยลงน้อยลงน้อยลงเรื่อยๆนะครับเด็กวัยเพียง10ขวบต้นๆก็ มีบางคนนะหันมาเริ่มสูบบุหรี่ไฟฟ้าแล้วด้วยผ่านรูปแบบที่เป็นผลิตภัณฑ์ที่ดึงดูดใจนะครับแล้วก็มีโฆษณาแฝงมาด้วยทำให้เยาวชนเนี่ยเกิดความเข้าใจผิดครับว่าบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยไม่อันตรายซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเป็นความเข้าใจที่ผิดเป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนอันตรายมากนะครับบุหรี่ไฟฟ้าทั้งในความจริงแล้วเนี่ยบุหรี่ไฟฟ้าส่งผลกระทบอย่างรุนแรงนะครับต่อทั้งสมองต่อทั้งร่างกายแล้วก็สุขภาพจิตด้วยโอกาสนี้ครับนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกำกับดูแลสคบท่านบอกเลยนะฮะว่ามีมาตรการแนวทางเนี่ย3แนวทางด้วยกันคุณผู้ฟังอ่ะมาสรุปให้ฟังกันเรื่องแรกเราต้องปกป้องเด็กและก็เยาวชนอย่างเต็มที่ให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติและสคบบูรณาการร่วมกับกระทรวงมหาดไทยกระทรวงศึกษาธิการนะครับแล้วก็กระทรวงสาธารณสุขนะ3กระทรวงหลักๆเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงสถานศึกษาและก็ชุมชนเร่งสร้างภูมิคุ้มกันนะครับทางสังคมลดค่านิยมครับที่มองว่าบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยเป็นแฟชั่นไม่อันตรายอันนี้ต้องย้ำเลยว่าเป็นค่านิยมที่ผิดย้ำว่าบุหรี่ไฟฟ้าอันตรายมากครับข้อต่อมาเรื่องที่สองที่ท่านบอกก็คือต้องบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังไม่มีข้อยกเว้นให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งปราบปรามครับผู้ลักลอบนำเข้าผู้ค้ารายใหญ่เครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดอย่างเด็ดขาดต้องสืบสวนขยายผลไปจนถึงผู้บงการแล้วก็เครือข่ายทางการเงินมุ่งตัดวงจรทั้งระบบทั้งต้นทางกลางน้ำไปจนถึงปลายทางปลายน้ำไม่ใช่เพียงแค่จับกลุ่มผู้ค้ารายเล็กรายย่อยเท่านั้นนะครับแล้วก็เรื่องสุดท้ายครับยกระดับการปราบปรามออนไลน์นะครับประสานความร่วมมือภาคส่วนที่เกี่ยวข้องนั่นก็คือกระทรวง DE นั่นก็คือกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมผู้ให้บริการแพลตฟอร์มดิจิทัลและบริษัทขนส่งเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสืบสวนทางดิจิทัลติดตามเส้นทางทางการเงินแล้วก็ปิดช่องการจัดจำหน่ายออนไลน์ทุกรูปแบบคุณผู้ฟังนะครับโดยปิดท้ายครับท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกำกับดูแลสคบท่านเสนอด้วยนะให้มีการจัดตั้งคุณผู้ฟังครับศูนย์อำนวยการและคณะกรรมการป้องกันนะครับเรื่องของการปราบปรามบุหรี่ไฟฟ้าแห่งชาตินะครับพร้อมผลักดันโครงการปลอดบุหรี่ไฟฟ้าในโรงเรียนและสถานศึกษานำร่อง9จังหวัดนี่นะฮะในส่วนของเขตตรวจราชการ2แห่งได้แก่เขตตรวจราชการที่2กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบนก็คือจังหวัดอะไรบ้างมีจังหวัดนนทบุรีนะครับมีจังหวัดปทุมธานีนะครับมีนครปฐมแล้วก็สมุทรปราการมีเขตตรวจราชการที่9นะครับกลุ่มภาคตะวันออก2ก็จะมีจังหวัดจันทบุรีตราดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วเพื่อรณรงค์สร้างการตระหนักรู้นะครับแล้วก็มีการฉีดวัคซีนทางความคิดให้กับเด็กและก็เยาวชนและประชาชนทั่วไปตระหนักถึงพิษภัยร้ายแรงของบุหรี่ไฟฟ้าเน้นย้ำจุดยืนของรัฐบาลครับท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลท่านปราบเรื่องนี้อย่างจริงจังนะครับท่านบอกว่าบุหรี่ไฟฟ้าต้องหมดไปจากประเทศไทยนะครับนี่คือข้อสั่งการสำคัญของนายอนุทินชาญวีรกูลรัฐบาลจริงจังกับการปราบบุหรี่ไฟฟ้านะครับท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งท่านกำกับดูแลสคบท่านบอกเลยว่ารัฐบาลเอาจริงเอาจังกับการปราบบุหรี่ไฟฟ้าเน้นย้ำครับขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนนะครับใครที่ทราบนะฮะแจ้งเบาะแสได้เลยการลักลอบจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าอยู่ที่ไหนพิกัดใดแจ้งมายังหน่วยงานภาครัฐนะครับไม่ว่าจะเป็นสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็แจ้งได้คุณผู้ฟังทางสคบก็แจ้งได้นะครับเพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องนี้อย่างจริงจังแล้วก็เป็นระบบเรียกร้องให้ทุกฝ่ายครับทั้งครอบครัวทั้งสถานศึกษาทั้งภาคเอกชนสื่อมวลชนก็ช่วยกันเป็นหูเป็นตาคุณผู้ฟังเพื่อสร้างสังคมที่ปลอดภัยนะฮะให้กับประเทศไทยของเรานะครับนี่ก็เป็นเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้าอีกเรื่องนึงคุณผู้ฟังรู้จักเรื่องของสกุตชี่ไหมสกุตชี่ตอนนี้ระบาดหนักมากเลยล่าสุดครับท่านสุภมาศอิสระภักดีในฐานะที่กำกับดูแลสคบครับท่านบอกว่าตอนนี้สั่งการครับให้เฝ้าระวังแล้วก็แจ้งเตือนภัยของเล่นอ่ะใครไม่รู้จักนะฮะสกุตชี่นะครับต้องบอกว่าเป็นของเล่นเนื้อนุ่มสามารถบีบคลายเครียดตอนนี้ได้รับความนิยมอย่างมากเลยแพร่หลายนะครับแต่ล่าสุดเนี่ยพบว่ามีรุ่นลอกเลียนแบบ แบบที่ไม่มียี่ห้อไม่มีหลักแหล่งที่ไปที่มาชัดเจนล่าสุดมีการตรวจพบสารปนเปื้อนนะครับเป็นสารเคมีอันตรายเกินมาตรฐานนะครับต้องบอกว่ามีอันตรายมากๆเลยทีเดียวครับล่าสุดท่านสั่งการให้นายประเดิมชัยบุญช่วยเหลือที่ปรึกษารัฐมนตรีดร.พัชรินทร์ซำสิริพงศ์เลขานุการรัฐมนตรีแล้วก็นายรณรงค์ภูลพิพัฒน์เลขาธิการสคบครับร่วมกันติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดสำหรับสกุตชี่ปลอมนะครับมีการระบาดกันทางด้านของการคุ้มครองความปลอดภัยของเด็กและเยาวชนนะฮะเรื่องนี้เนี่ยท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลย้ำครับห่วงใยประชาชนกำชับให้ทุกหน่วยงานนะที่เกี่ยวข้องเนี่ยเร่งประสานงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับคนที่เกี่ยวข้องเรื่องนี้นะครับสั่งการทางด้านของสคบยกระดับการตรวจสอบสกุตชี่นะครับแล้วก็แจ้งนะครับเตือนด้วยโดยกรณีของสกุตชี่ประสานงานกับสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสมอนะครับนั่นก็คือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่กำกับดูแลของเล่นโดยตรงต้องเฝ้าระวังคุณผู้ฟังกวาดล้างสินค้าที่ไม่มีมาตรฐานนะครับให้ออกไปจากตลาดให้หมดไปด้วยทั้งนี้ครับในฐานะที่ท่านกำกับดูแลเรื่องนี้ด้วยสคบก็ดำเนินการเชิงรุกนะครับเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายแล้วก็หลายๆคนต้องบีบต้องเล่นทุกวันเด็กๆใช่ไหมฮะต้องบอกเลยว่าอันตรายมากๆเลยทีเดียวสำหรับของเล่นอันตรายครับมีแบ่งออกเป็น2หลักด้วยกันด้านสารเคมีต้องบอกว่าสกุตชี่ตัวนี้นะต้องรู้จักนะคุณผู้ฟังเป็นการผลิตวัสดุเกรดต่ำที่บางทีแล้วเนี่ยมักจะมีสารเคมีตกค้างเมื่อเวลาเด็กๆเล่นน่ะเด็กๆเล่นใช่ไหมบีบๆใช่ไหมฮะก็จะมีการสูดดมอันตรายมากเกิดการระคายเคืองไงแล้วก็กระทบต่อทางเดินหายใจด้านอุบัติเหตุสกุตชี่เนี่ยออกแบบมาเหมือนอาหารแล้วก็เหมือนขนมเช่นพวกโดนัทหรือว่าคัพเค้กเด็กๆบางทีไม่รู้เสร็จปุ๊บเอาเข้าปากนะครับบางคนเนี่ยเกิดการสำลักไปอุดตันทางเดินหายใจสูดเข้าไปก็อันตรายเพราะว่ามีสารเคมีปนเปื้อนกระทบต่อทางเดินหายใจเอากลืนเข้าไปบางคนนะฮะมีอันตรายถึงชีวิตก็มีสคบก็มีการเตือนมานะครับโดยเรื่องนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่ามีพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคครับพ.ศ.2522กำหนดให้สินค้าที่ควบคุมฉลากต้องแสดงนะฮะฉลากภาษาไทยที่ต้องมีการระบุชื่อผู้ผลิตหรือว่าผู้นำเข้าข้อมูลที่จำเป็นต่อผู้บริโภคอย่างชัดเจนหากใครฝ่าฝืนมีโทษตามกฎหมายตามพระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นกับสินค้าที่ไม่ปลอดภัยพ.ศ. 2551หากสินค้าไม่ปลอดภัยทำให้ผู้บริโภคได้รับความเสียหายผู้ผลิตผู้นำเข้าสินค้ารวมถึงผู้ขายต้องร่วมกันรับผิดชอบต่อความเสียหายของผู้บริโภคนะครับปิดท้ายครับท่านสุภมาศอิสระภักดีย้ำเตือนด้วยทั้งการใช้งานทั้งการดูแลนะครับเรื่องของการทำความสะอาดควรเช็ดทำความสะอาดทุกครั้งเนื่องจากสกุตชี่เนี่ยเป็นรูพุนนะฮะอาจจะมีการสะสมฝุ่นแล้วก็เชื้อโรคได้ง่ายควรจะทำความสะอาดสม่ำเสมอนะครับก็ฝากถึงคุณพ่อคุณแม่ฝากถึงผู้ปกครองทุกๆคนด้วยนะครับท่านสุภมาศก็เดินหน้าจริงๆคุณผู้ฟังครับในการดูแลพี่น้องประชาชนผู้บริโภคนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเล่นที่เด็กๆนะฮะบางทีเอาเข้าปากไปโดยไม่รู้ก็มีสารปนเปื้อนสกุตชี่นะแล้วก็บุหรี่ไฟฟ้าอีกวันนี้ท่านก็ประชุมทั้งวันเลยเดินหน้าปราบครับทั้งบุหรี่ไฟฟ้าที่ใกล้กับสถานศึกษาใกล้กับมหาวิทยาลัยท่านบอกว่าต้องหมดไปตามข้อสั่งการของท่านนายกอนุทินชาญวีรกูลครับอันนี้เป็นข้อสั่งการเร่งด่วนปราบบุหรี่ไฟฟ้าอย่างจริงจังนะครับบุหรี่ไฟฟ้าต้องหมดไปจากประเทศไทยนะครับนี่คือข้อสั่งการของท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีมาถึงหนึ่งเรื่องกันหน่อยนึงคุณผู้ฟังครับมีข่าวมาประชาสัมพันธ์กันนะครับหลายๆคนที่กำลังติดตามอยู่ผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับนำเรียนกับคุณผู้ฟังเรื่องสำคัญหนึ่งเรื่องครับกรมการปกครองในฐานะสำนักเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจญ์แห่งประเทศไทยเปิดให้ประชาชนนะครับผู้ประสงค์เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์มีการลงทะเบียนแจ้งความประสงค์เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ประจำปี2570นะครับซึ่งกำหนดห้วงเวลาการลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 20มิถุนายนไปจนถึง31กรกฎาคม2569ครับผู้ประสงค์เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์นะครับสามารถลงทะเบียนได้นะครับที่ผู้ประกอบกิจการฮัจญ์ที่ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจญ์แห่งประเทศไทยและชำระเงินลงทะเบียนเป็นรายบุคคลเพื่อเป็นหลักประกันนะครับว่าจะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์จริงนะครับโดยงวดที่1ในอัตราคนละ72,480 บาทหรือในอัตราคนละ 79,740 บาทแล้วแต่กรณีในระหว่างวันที่15ถึง31กรกฎาคม2569ครับทั้งนี้ครับผู้ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์เนี่ยสามารถที่จะตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนได้นะครับที่เว็บไซต์นะครับหรือที่การตรวจสอบข้อมูลนะครับการลงทะเบียนเพื่อคลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์กรมการปกครองนะครับก็สามารถที่จะกดเข้าไปได้นะครับที่เว็บไซต์ hajthailand.dopa.go.th แล้วก็คลิกเข้าไปที่หัวข้อตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนหรือคุณผู้ฟังครับแนะนำให้เข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์กรมการปกครองนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นข่าวฝากจากกรมการปกครองครับในฐานะสำนักเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจญ์แห่งประเทศไทยตอนนี้ก็เปิดให้ประชาชนครับผู้ประสงค์เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์นะครับมีการลงทะเบียนแจ้งความประสงค์เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ประจำปี2570นะครับดังนั้นก็สามารถไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะครับทางข้อมูลที่บอนได้นำเรียนกับพี่น้องประชาชนนะครับเอามาดูอีกหนึ่งเรื่องครับพาไปติดตามเรื่องของสำนักงานยุวกาชาดและอาสาสมัครกาชาดสภากาชาดไทยครับมีการจัดกิจกรรมนะฮะที่เป็นประโยชน์อาสาสมัครเย็บบอลบีบมือเพื่อผู้ป่วยโรคไตนะครับโดยที่บริเวณโถงอาคารรัตนวิทยาพัฒน์ชั้นเอ็มโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยคุณผู้ฟังครับแน่นอนเขามีการจัดกิจกรรมโดยมีวัตถุประสงค์ครับเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรคไตให้สามารถเข้าถึงอุปกรณ์การฟื้นฟูสมรรถภาพเบื้องต้นก่อนการฟอกไตพร้อมเปิดโอกาสครับให้ชาวออฟฟิศเนี่ยได้ร่วมกันเอาติ้งนะครับงานจิตอาสาเป็นการเปลี่ยนวันหยุดให้เป็นวันที่เป็นให้เพื่อผู้ป่วยโรคไตนั่นเองเปลี่ยนวันหยุดเป็นวันให้เพื่อผู้ป่วยโรคไตนี่คือแคมเปญของเขานะครับกิจกรรมครั้งนี้ครับได้รับความสนใจจากชาวออฟฟิศนะฮะที่ร่วมแรงร่วมใจกันเย็บบอลบีบมือจำนวนถึง 1,000 ลูกเพื่อนำไปมอบให้กับผู้ป่วยโรคไตในโรงพยาบาล10แห่งทั่วประเทศซึ่งก็ต้องบอกว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งครับต่อการฟื้นฟูสมรรถภาพแล้วก็การเตรียมความพร้อมร่างกายก่อนการเข้ารับการรักษานะครับทั้งนี้การเย็บบอลบีบมือแต่ละลูกเนี่ยคุณผู้ฟังทราบไหมว่าเขาใช้เวลาประมาณสัก45นาทีสะท้อนถึงความตั้งใจนะครับแล้วก็ความทุ่มเทของอาสาสมัครที่ส่งต่อกำลังใจไปยังผู้ป่วยทุกๆคนนะครับโดยภายในงานนี้ครับเขาก็มีเวทีเสวนาด้วยเรื่องเล่าโรคไตนะครับโดยผู้เชี่ยวชาญผู้ป่วยโรคไตนะครับมาร่วมกันแบ่งปันประสบการณ์จริงถ่ายทอดเรื่องราวการดูแลตนเองก้าวผ่านโรคมาแล้วก็เป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ป่วยรายอื่นๆด้วยนอกจากนี้ครับก็ยังมีกิจกรรมนะครับให้ความรู้แล้วก็การดูแลสุขภาพเพื่อให้เราเนี่ยห่างไกลคุณผู้ฟังจากโรคไตการเลือกรับประทานอาหารที่เหมาะสมการสอนทักษะการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน CPR แล้วก็การช่วยเหลือผู้สำลักนะครับเพื่อสร้างการตระหนักรู้ให้เราสามารถพึ่งพาตนเองแล้วก็ช่วยเหลือผู้อื่นได้ในสถานการณ์ฉุกเฉินด้วยนะครับนี่ก็เป็นข้อมูลดีๆครับจากสำนักงานยุวกาชาดและอาสาสมัครกาชาดสภากาชาดไทยเขามีการจัดกิจกรรมอาสาสมัครเย็บบอลบีบมือเพื่อผู้ป่วยโรคไตนะครับแล้วก็ปิดท้ายกันอีกหนึ่งเรื่องสำคัญเลยทีเดียวผสานพลังสู่ความยั่งยืนครับอาสาสมัครกาชาดจับมือกับภาคเอกชนแล้วก็พันธมิตรจัดกิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมและสังคมนะครับโดยนางสุนันทาสอนอนุสินครับซึ่งเป็นผู้อำนวยการสำนักงานยุวกาชาดและอาสาสมัครกาชาดสภากาชาดไทยครับพร้อมด้วยคณะผู้บริหารให้การต้อนรับคณะผู้แทนและก็ผู้บริหารจากบริษัทเอกชน ั้นนำในโอกาสพบปะพูดคุยกันครับวางแผนดำเนินงานเพื่อสังคมร่วมกันโดยการพบปะครั้งนี้ครับเป็นความร่วมมือกันระหว่างสำนักงานยุวกาชาดอาสาสมัครกาชาดสภากาชาดไทย

0: กาชาดสภากาชาดไทยนะครับนำข้อมูลที่เป็นประโยชน์แล้วก็นำข้อมูลที่เพื่อสังคมมานะครับก็สามารถที่จะติดตามข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ผ่านทางสวทของเรานะครับมีหนึ่งเรื่องมาเตือนภัยกันนิดนึงมีการแจ้งเตือนมาเรื่องราวของปภครับ43จังหวัดภาคเหนือภาคกลางนะครับภาคอีสานภาคใต้ให้เฝ้าระวังคุณผู้ฟังครับน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็ดินโคลนถล่มคลื่นลมแรงด้วยจากเพจของกรมประชาสัมพันธ์คุณผู้ฟังครับระหว่างวันที่28มิถุนายนนะครับเมื่อวานนี้ฝนตกหนักเลยทีเดียวยาวไปจนกระทั่งถึง3กรกฎาคมนะครับล่าสุดกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้ง43จังหวัดนะครับพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคใต้นะครับก็ครอบคลุมหลายๆภาคเลยนะครับน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันนะครับแล้วก็เรื่องของน้ำท่วมขังดินโคลนถล่มแล้วก็คลื่นลมแรงด้วยหลักๆนะครับภาคเหนือมีจังหวัดไหนบ้างนะครับภาคเหนือนะแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรนะครับมีเพชรบูรณ์นครสวรรค์อุทัยธานีภาคอีสานครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือเฝ้าระวังในห่วงเวลานี้นะครับมีจังหวัดเลยนะครับมีอุดรธานีหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญสุรินทร์ศรีสะเกษอุบลราชธานีภาคกลางครับเฝ้าระวังในสัปดาห์นี้นะครับมีจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีครับจังหวัดระยองจันทบุรีจังหวัดตราดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ภาคใต้ที่ในสัปดาห์นี้ต้องเฝ้าระวังด้วยนะครับก็คือชุมพรสุราษฎร์ธานีระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังแล้วก็จังหวัดสตูลครับก็ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษเลยนะครับในห่วงเวลานี้จากเพจของกรมประชาสัมพันธ์ด้วยแล้วก็ปภ.แจ้งเตือนครับ43จังหวัดภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคใต้เฝ้าระวังนะครับน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มน้ำท่วมฉับพลันนะครับระหว่างวันที่28มิถุนายนจนถึง3กรกฎาคมนะครับขอบคุณจากปภ.แล้วก็ขอบคุณจากเพจของกรมประชาสัมพันธ์ด้วยที่แจ้งเตือนมานะครับสำหรับหลายๆคนเลยที่กำลังกังวลใจอยู่เพราะว่าพอหน้าฝนแบบนี้ปั๊บเนี่ยฝนก็ตกนะครับหลายพื้นที่ก็ติดตามกันนะครับอ่ะเดี๋ยวไปติดตามกันเมื่อกี้เกริ่นไว้แล้วนะครับฝากคุณผู้ฟังกันคาราบาวสักหน่อยนึงนะฮะเพราะว่าหลายคนบอกว่าอยากติดตามกันไปติดตามฟังคาราบาวกันนะครับ13กรกฎาคมนี้ถนนดนตรีเชิญรับฟังครับ
1: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธพลุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:30 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
0: ไปติดตามกันนะฮะคุณผู้ฟังครับที่เพจของถนนดนตรีนะครับตอนนี้ก็โปรโมทไปละนะครับจันทร์ที่13กรกฎาคมไม่อยากให้พลาดเลยนะครับเดี๋ยวเราคงต้องเตรียมไปเคารพธงชาติกันคุณทองพูนดีนอกคุณใจดาวเพชรมั่นคงส่งข้อความเข้ามาคุณอเนกด้วยใครที่ทักทายเข้ามาอย่าลืมฝากแชร์ด้วยนะครับแล้วก็กดติดตามไว้จะได้ไม่พลาดทุกเรื่องราวนะครับของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเรื่องของปากท้องชีวิตความเป็นอยู่เศรษฐกิจสังคมต่างๆนะครับติดตามกันแบบครอบคลุมพักกันตรงนี้ก่อนนะครับในห่วงเวลา 18:00 นก่อนและเดี๋ยวชั่วโมงหน้าครับกลับมาติดตามกันต่อจับประเด็นเป็นข่าวครับ
2: พบกับจับประเด็นเป็นข่าวครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz โดยบอนสกันแก้วประจัน
3: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
4: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำ

ชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล

วทพังงา FM 100 MHz และสวทตะกั่วป่า FM 90.25 MHz สื่อวิทยุกระจายเสียงศูนย์กลางข้อมูลข่าวสารจากรัฐบาลสู่ประชาชนเพื่อสร้างการรับรู้เข้าใจเชื่อมั่นและนำไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตข่าวสารครบถ้วนถูกต้องทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์สื่อสารฉับไวในรายการรอบวันทันข่าว

สวัสดีค่ะพบกับรอบวันทันข่าวประจำวันจันทร์ที่29มิถุนายนพุทธศักราช2569หัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังต่อไปนี้ค่ะจังหวัดพังงาขอความร่วมมือประชาชนร่วมสอดส่องเฝ้าระวังการทุจริตในการสอบแข่งขันจังหวัดพังงาจัดใหญ่เกษตรแฟร์จังหวัดพังงาภายใต้แนวคิดวิถีพังงากับศาสตร์พระราชาที่ยั่งยืนพร้อมพบกิจกรรมและคอนเสิร์ต 28-30 มิถุนายน 2569 โรงพยาบาลพังงาแสดงความอาลัยนายมงคลหนูสุวรรณผู้บริจาคอวัยวะรายแรกของโรงพยาบาลพังงาเกษตรจังหวัดพังงาแนะวิธีปฏิบัติตนสำหรับผู้ปลูกผลไม้ส่งออกภายใต้เงื่อนไขการบังคับใช้มาตรการสุขอนามัยในสินค้าไม้ผลเพื่อการส่งออก29มิถุนายน2569ไทยฝนเพิ่มขึ้นฝนตกหนักถึงหนักมากเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากกยศ.ชวนผู้กู้รุ่นพี่ส่งมอบอนาคตให้รุ่นน้องด้วยการชำระเงินคืนภายใน5กรกฎาคมนี้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทะยานขึ้นสู่อันดับที่19ของโลกถือเป็นการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดครั้งประวัติศาสตร์สะท้อนคุณภาพสถาบันอุดมศึกษาไทยมีศักยภาพแข่งขันในระดับสากลได้พยากรณ์อากาศประจำวันที่29มิถุนายน2569ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวค่ะจังหวัดพังงาขอความร่วมมือประชาชนร่วมสอดส่องเฝ้าระวังการทุจริตในการสอบแข่งขันนายไพรัตน์เพชรยวนผู้ว่าราชการจังหวัดพังงากล่าวว่าจังหวัดพังงาขอความร่วมมือประชาชนร่วมกันสอดส่องเฝ้าระวังการทุจริตในการสอบแข่งขันหากพบเบาะแสการทุจริตหรือได้รับผลกระทบจากการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นสามารถแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนได้ทันทีที่ช่องทางการแจ้งเรื่องได้แก่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพังงาศาลากลางจังหวัดพังงาชั้น1เดือสายด่วน1567หรือ076481426หรือศูนย์ดำรงธรรมอำเภอทั้ง8อำเภอในจังหวัดพังงาหรือศูนย์ดำรงธรรมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเทศบาลและอบต.ในพื้นที่หรือแจ้งผ่านระบบออนไลน์ได้ตลอด24ชั่วโมงโดยข้อมูลของผู้แจ้งจะถูกเก็บเป็นความลับตรวจสอบรวดเร็วและดำเนินการอย่างเป็นธรรมฉะนั้นอย่าปล่อยให้การทุจริตเป็นเรื่องปกติมาร่วมกันเป็นหูเป็นตาไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตเพื่อให้การสอบเป็นไปอย่างโปร่งใสและยุติธรรมเพราะทุกเบาะแสของเรามีความหมายจังหวัดพังงาจัดใหญ่เกษตรแฟร์จังหวัดพังงาภายใต้แนวคิดวิถีพังงากับศาสตร์พระราชาที่ยั่งยืนพร้อมพบกับกิจกรรมและคอนเสิร์ต 28-30 มิถุนายน 2569จังหวัดพังงาโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงาจัดงานเกษตรแฟร์จังหวัดพังงาพบกับบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ด้านการเกษตรยุคใหม่เทคโนโลยีการเกษตรอัจฉริยะสินค้าเกษตรคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนของจังหวัดพังงาและกิจกรรมมากมายตลอด3วันวันที่ 28-30 มิถุนายน 2569 ที่ลานอเนกประสงค์โรงเรียนกีฬาอบจ.พังงาอำเภอเมืองจังหวัดพังงาไฮไลท์กิจกรรมมากมายวันที่28ที่ผ่านมามีการประกวดและการแข่งขันผลผลิตทางการเกษตรมีการแสดงพื้นบ้านจากโรงเรียนเทศบาลตำบลนาเตยวันที่29มิถุนายนร่วมชมและร่วมการประกวดการทำเครื่องแกงส้มสาธิตการประกอบอาหารโดยครัวต้นฝนเชฟกระทะเหล็กพิธีเปิดงานและมอบรางวัลพร้อมกับชมคอนเสิร์ตกล้วยสแตมวันที่30มิถุนายน2569ตั้งแต่เวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปชมการแสดงพื้นบ้านจากโรงเรียนเทศบาลตำบลบางเตยจึงขอเชิญชวนเที่ยวชมชิมช็อปร่วมสัมผัสเสน่ห์เกษตรพังงาเรียนรู้วิถีแห่งความยั่งยืนและร่วมสนับสนุนเกษตรกรท้องถิ่นไปด้วยกันโรงพยาบาลพังงาแสดงความอาลัยนายมงคลหนูสุวรรณ
ผู้บริจาคอวัยวะรายแรกของโรงพยาบาลพังงาโรงพยาบาลพังงาขอร่วมแสดงความอาลัยต่อการจากไปของนายมงคลหนูสุวรรณอายุ52ปีผู้วัยชนจากโรคหลอดเลือดสมองพร้อมน้อมสดุดีในความเสียสละอันยิ่งใหญ่ที่ได้มอบของขวัญล้ำค่าครั้งสุดท้ายของชีวิตด้วยการบริจาคไตลิ้นหัวใจและดวงตาให้แก่สภากาชาดไทยผ่านศูนย์รับบริจาคอวัยวะและดวงตาโรงพยาบาลพังงาเพื่อส่งต่อชีวิตความหวังและแสงสว่างแก่ผู้ป่วยที่กำลังรอคอยโอกาสครั้งใหม่การบริจาคในครั้งนี้นับเป็นอีกหนึ่งหน้าประวัติศาสตร์ของจังหวัดพังงาโดยนายมงคลหนูสุวรรณเป็นผู้บริจาคอวัยวะรายแรกและเป็นผู้บริจาคดวงตารายที่10ของโรงพยาบาลพังงาความสูญเสียของครอบครัวในครั้งนี้ได้แปลเปลี่ยนเป็นความหวังของอีกหลายครอบครัวเป็นพลังแห่งการให้ที่ยิ่งใหญ่และเป็นแบบอย่างอันทรงคุณค่าของการเสียสละเพื่อเพื่อนมนุษย์ภารกิจผ่าตัดอวัยวะสำเร็จลุล่วงด้วยความร่วมมือของทีมแพทย์จากโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีนำโดยนายแพทย์สรวัตรเจนวนิชสถาพรนายแพทย์ทรงเกียรติอยู่คงและแพทย์หญิงเจตนาหนูนินร่วมกับทีมสหวิชาชีพของโรงพยาบาลพังงาในการนี้แพทย์หญิงทิพรัตน์ตันสกุลประเสริฐผู้อำนวยการโรงพยาบาลพังงาได้มอบหมายให้นายแพทย์พีรวิทย์ปิ่นพิทักษ์รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์นางวนิดาชื่นเพชรรองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาลพร้อมด้วยคณะผู้บริหารแพทย์พยาบาลและบุคลากรรวมถึงคุณสุปริยาฉายแสงและทีมสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพังงาร่วมพิธีสดุดีและเชิดชูเกียรติผู้วายชนพร้อมมอบกำลังใจและแสดงความขอบคุณต่อครอบครัวผู้บริจาคร่วมส่งผู้บริจาคอวัยวะด้วยความเคารพและสมเกียรติตลอดกระบวนการส่งต่อชีวิตในครั้งนี้โรงพยาบาลพังงาขอบพระคุณครอบครัวของนายมงคลหนูสวรรค์ที่ได้ตัดสินใจอันยิ่งใหญ่ท่ามกลางความโศกเศร้าด้วยการมอบของขวัญที่ประเมินค่าไม่ได้แก่เพื่อนมนุษย์การเสียสละในครั้งนี้จะได้รับการจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ของจังหวัดพังงาและจะเป็นแรงบันดาลใจให้สังคมตระหนักถึงคุณค่าของการบริจาคเพื่อให้การจากไปของคนคนหนึ่งได้ต่อชีวิตให้กับอีกหลายคนเกษตรจังหวัดพังงาและวิธีปฏิบัติตนสำหรับผู้ปลูกไม้ผลส่งออกภายใต้เงื่อนไขการบังคับใช้มาตรการสุขอนามัยในสินค้าไม้ผลเพื่อการส่งออกนางจรัสศรีคำเพียรสิงห์เกษตรจังหวัดพังงากล่าวว่าเรื่องนี้เกษตรกรต้องรู้โดยเฉพาะเกษตรกรผู้ปลูกไม้ผลเพื่อการส่งออกที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP เรียบร้อยแล้วต้องปฏิบัติตามมาตรฐานอย่างเคร่งครัดเช่นป้องกันการสวมสิทธิ์ใบรับรองด้วยสีไม้1กอไม่ให้ใบรับรองแก่บุคคลอื่นไม่ขายใบรับรองไม่ให้บุคคลอื่นถ่ายภาพใบรับรองไม่เผยแพร่ใบรับรองในที่สาธารณะกำกับสำเนาใบรับรองทุกครั้งและระบุรายละเอียดการจำหน่ายผลผลิตวันที่จำหน่ายผู้รับซื้อและปริมาณที่จำหน่ายจัดการผลผลิตให้เหมาะสมต่อสถานการณ์เช่นการยืดระยะเวลาการเก็บเกี่ยวการจำหน่ายผลผลิตผ่านช่องทางอื่นๆร่วมกันรักษามาตรฐานสินค้าเกษตรไทยสร้างความเชื่อมั่นให้ตลาดโลกและส่งออกผลไม้ไทยอย่างยั่งยืน29มิถุนายน2569ไทยฝนเพิ่มขึ้นฝนตกหนักถึงหนักมากเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากกรมอุตุนิยมวิทยารายงานสภาพอากาศวันนี้ว่าประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักหลายพื้นที่โดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งในภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นประกอบกับร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านเมียนมาภาคเหนือตอนบนของไทยสปป.ลาวตอนบนและเวียดนามตอนบนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกควรระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจก่อให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่ม
ดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาพื้นที่ลุ่มและบริเวณใกล้ทางน้ำไหลผ่านจังหวัดที่ควรเฝ้าระวังเป็นพิเศษได้แก่แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายน่านแพร่ตากเลยหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมกาญจนบุรีราชบุรีนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีตราดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลสำหรับทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีคลื่นลมแรงขึ้นโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ 2-3 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองขณะที่เรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่3กรกฎาคมนี้กยศ.ชวนผู้กู้รุ่นพี่ส่งมอบอนาคตให้รุ่นน้องด้วยการชำระเงินคืนภายใน5กรกฎาคมนี้นางอัญชลีภูริวิทย์วัฒนารองผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกยศ.รักษาราชการแทนผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษากล่าวว่าเนื่องจากวันที่5กรกฎาคมของทุกปีเป็นวันครบกำหนดชำระเงินคืนกยศ.สำหรับการผ่อนชำระรายปีซึ่งในปีนี้มีผู้กู้ยืมเงินที่จะต้องชำระคืนประมาณ 3.6 ล้านบัญชีกยศ.จึงขอเชิญชวนให้ผู้กู้ยืมเงินชำระเงินคืนภายในระยะเวลาและเงื่อนไขที่กำหนดสำหรับผู้กู้ยืมเงินที่ทำสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ขอให้ชำระเงินคืนภายในวันที่5ของทุกเดือนตามเงื่อนไขของสัญญาปรับโครงสร้างหนี้เพื่อรักษาสิทธิประโยชน์และเป็นไปตามข้อตกลงที่ได้ทำไว้กับกยศ.ทางนี้กยศ.ได้มีการส่งหนังสือแจ้งภาระหนี้มีข้อความแจ้งทาง SMS ผ่านทางแอปพลิเคชันกยศ. Connect ให้ผู้กู้ยืมเงินทราบโดยผู้กู้ยืมเงินสามารถชำระเงินผ่านช่องทางโมบายแบงกิ้งของทุกธนาคารด้วยการสแกน QR Code ซึ่งจ่ายได้สะดวกทุกที่ทุกเวลาและผู้กู้ยืมเงินสามารถดูช่องทางการชำระอื่นๆได้ทางเว็บไซต์ www.studentloan.or.th ปัจจุบันกยศ.มีนักเรียนนักศึกษาที่ได้รับโอกาสทางการศึกษาไปแล้วจำนวนกว่า 7.4 ล้านรายเป็นเงินกู้ยืมกว่า 800,000 ล้านบาทกยศ.ขอขอบคุณผู้กู้ยืมเงินรุ่นพี่ทุกท่านที่ชำระเงินคืนเพื่อเป็นทุนหมุนเวียนส่งมอบอนาคตทางการศึกษาให้แก่นักเรียนรักศึกษารุ่นน้องต่อไปจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทยานขึ้นสู่อันดับที่19ของโลกถือเป็นการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดครั้งประวัติศาสตร์สะท้อนคุณภาพสถาบันอุดมศึกษาไทยมีศักยภาพแข่งขันในระดับสากลได้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสร้างชื่อเสียงครั้งยิ่งใหญ่ให้แก่วงการการศึกษาไทยบนเวทีระดับโลกหลังผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกครั้งล่าสุดประกาศอย่างเป็นทางการโดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสามารถทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมทะยานขึ้นสู่อันดับที่19ของโลกซึ่งถือเป็นอันดับที่สูงที่สุดในประวัติศาสตร์ของมหาวิทยาลัยและเป็นก้าวกระโดดครั้งสำคัญที่สะท้อนถึงความสำเร็จในการบริหารงานภายใต้วิสัยทัศน์ของศาสตราจารย์ดร.วิเลิศอธิการบดีมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ความสำเร็จในครั้งนี้เป็นผลสัมฤทธิ์โดยตรงจากการขับเคลื่อนนโยบายเชิงรุกของอธิการบดีที่มุ่งเน้นการยกระดับคุณภาพวิชาการการสร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรมที่มีผลกระทบสูงต่อสังคมตลอดจนการขยายเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาและองค์กรชั้นนำระดับนานาชาติอย่างเป็นรูปธรรมนอกจากนี้ยังได้มีการปรับปรุงระบบนิเวศทางการศึกษาให้ทันสมัยรองรับการเรียนรู้แห่งอนาคตจนได้รับคะแนนประเมินที่สูงขึ้นอย่างก้าวกระโดดในด้านชื่อเสียงทางวิชาการและยอมรับจากผู้จ้างงานในระดับสากล
ดยอธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกล่าวว่าการที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก้าวขึ้นมาสู่อันดับที่19ของโลกในครั้งนี้ไม่เพียงแต่เป็นความภาคภูมิใจของชาวจุฬาเท่านั้นแต่เป็นความสำเร็จของประเทศไทยที่พิสูจน์ให้เห็นว่าสถาบันอุดมศึกษาไทยมีศักยภาพแข่งขันในระดับสากลได้อย่างเต็มภาคภูมิจึงขอขอบคุณคณาจารย์บุคลากรนิสิตและศิษย์เก่าทุกท่านที่ร่วมแรงร่วมใจขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยด้วยความมุ่งมั่นมาโดยตลอดจากนี้ไปจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจะยังคงเดินหน้าพัฒนาการศึกษาและสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อสังคมไทยและสังคมโลกอย่างไม่หยุดยั้งเพื่อรักษามาตรฐานความสำเร็จนี้และเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไปต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประจำวันนี้ค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงยะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซนเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซนเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 22-24 องศาเซนเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-33 องศาเซนเซียสจบการเสนอรอบวันทันข่าวประจำวันนี้จันทราสุขนุชอ่านสวัสดีค่ะ

วัสดีครับท่านผู้ฟังที่คิดถึงเพื่อคุณกำลังใจกลับมาอีกแล้วนะครับผมประวิตรยุนรังสีนนท์สุวิชนนท์มหาเหงแล้วก็ตั๊กนรเศรษฐ์ศรีเสวกนะครับองค์การก้าวไปสู่ความสว่างสนับสนุนรายการนี้นะครับต้องการนำการหนุนใจและพระพรมาให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันนะครับช่วงนี้ก็พูดถึงเรื่องของการเงินนะครับแต่อยู่ในโหมดของครอบครัวนะครับก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องใส่ใจวันนี้ก็อยากจะเอาแนวทางเล็กๆนะครับแต่ว่าก็อยากจะเป็นข้อคิดเตือนใจนิดๆ นึงนะครับเรามาพูดถึงเรื่องการจัดการความผันผวนด้านเศรษฐกิจนะครับอาจจะแหมฟังแล้วเป็นเรื่องใหญ่นะครับแต่ว่าเรื่องเหล่านี้นะครับการจัดการเริ่มต้นที่ตัวของเรานะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าเมื่อรายได้ไม่แน่นอนหัวใจของเราต้องมั่นคงนะครับรายได้ไม่แน่นอนแต่หัวใจของเราต้องมั่นคงในช่วงที่ภาวะเศรษฐกิจผันผวนนะครับค่าครองชีพก็สูงรายได้ก็ไม่แน่นอนความไม่มั่นคงทางอาชีพก็เพิ่มขึ้นครอบครัวจำนวนมากต้องเผชิญกับความกังวลนะครับไม่ได้กังวลเฉพาะอยู่ในกระเป๋าสตางค์เท่านั้นนะครับแต่รามไปถึงความสัมพันธ์และสภาพจิตใจของคนในบ้านด้วยนะครับดังนั้นคำถามสำคัญไม่ใช่เพียงแต่ว่าเราจะต้องหาเงินเพิ่มเท่าไหร่นะครับแต่คำถามสำคัญที่จะต้องถามนะครับเราจะดูแลกันและกันอย่างไรท่ามกลางความไม่แน่นอนนี้อันนี้ถือว่าเป็นคำถามที่สำคัญกว่านะครับครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับท่านผู้ฟังเองก็สามารถแสดงความคิดเห็นนะครับโทรเข้ามาพูดคุยแล้วก็โทรเข้ามาแนะนำในการจัดทำรายการได้นะครับอาจารย์สยามชมมีอาจารย์บูชาคำแก้วนะครับรอรับสายอยู่หมายเลขโทรศัพท์นี้เลยนะครับ080-621-8722นะครับ080-621-8722แล้วก็อีกหมายเลขหนึ่งนะครับ062-201-8933นะครับ062-201-8933หรือจะทักทายมาที่เพจ Facebook เราก็ได้นะครับอินบ็อกซ์เข้ามาที่เพจ Facebook ก้าวสู่ความสว่างสื่อคริสเตียนไทยก้าวสู่ความสว่างสื่อคริสเตียนไทยส่วนท่านผู้ฟังที่ต้องการรับฟังรายการวิทยุที่อัปเดตทุกวันนะครับสามารถรับฟังได้ด้วยสามารถดาวน์โหลดได้เลยนะครับเข้ามาที่เว็บไซต์ของเรานะครับ www.gamlangjai.org นะครับ gamlangjai.org ความสุขใจหาได้ที่เว็บไซต์นี้นะครับหรือจะค้นหาด้วยคำว่าเพื่อคุณกำลังใจนะครับพบเว็บไซต์แล้วคลิกเข้าไปนะครับเรามีรายการวิทยุเพื่อคุณกำลังใจรายการคลายกังวลรายการเพราะคุณคือที่รักนะครับนอกจากนั้นก็ยังมีสื่อมีเดียมีหนังสือคุณค่าน่าอ่านมีบทเพลงที่เป็นกำลังใจและข้อคิดหนุนใจวางไว้ที่เว็บไซต์ด้วยนะครับอย่าลืมเข้ามาเยี่ยมเรานะครับ www.gamlangjai.org นะครับช่วงนี้นะครับก็ยังเป็นถุงผ้าร่มนะครับที่จะมอบให้กับท่านผู้ฟังถุงผ้าร่มพับเก็บได้สีสันสวยสดใสนะครับยินดีมอบให้ทุกท่านนะครับติดต่อขอเป็นเจ้าของเข้ามาได้เลยนะครับ080-621-8722นะครับ080-621-8722แล้วก็อีกหมายเลขหนึ่งนะครับ062-201-8933 062-201-8933วันนี้วันที่29มิถุนายนนะครับสุขสันต์วันเกิดสำหรับท่านผู้ฟังที่ครบรอบเกิดในวันนี้นะครับขอพระเจ้าทรงนำพาและอวยพระพรชีวิตของท่านให้มีความสุขทุกวันนะครับขอให้ท่านมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสุขภาพจิตใจที่เข้มแข็งนะครับดำเนินชีวิตใช้ชีวิตเป็นพระพรเสมอทั้งต่อตัวท่านเองต่อครอบครัวของท่านและก็ต่อผู้คนรอบข้างสุขสันต์วันเกิดครับ

0: ราประชาสัมพันธ์องค์การก้าวไปสู่ความสว่างมีช่องทางการติดต่อดังนี้
1: ช่องทางที่1 Facebook ค้นหาก้าวไปสู่ความสว่างสื่อคริสเตียนไทยพบกับข้อพระคำหนุนใจสาระดีๆรายการวิทยุไลฟ์ทาง Facebook ได้ในช่องทางนี
0: ้ช่องทางที่2 LINE 0806218722หรือ ID LINE JIL Thailand มีข้อความหนุนใจธรรมชีวิตสาระดีๆที่ช่องทางนี
1: ้ช่องทางที่3เว็บไซต์ www.jilthailand.org พบกับธรรมชีวิตรายการวิทยุเพลงมุมของแจกและอื่นๆเว็บไซต์ดีไม่มีภัย
0: ช่องทางที่4 YouTube ติดตามชมรายการวิทยุย้อนหลังพิมพ์ค้นหารายการวิทยุคลายกังวลเพื่อคุณกำลังใจเพราะคุณคือที่รักได้เลยค่ะ
1: ช่องทางที่5แอปพลิเคชันองค์การก้าวไปสู่ความสว่างสำหรับ Android ไปที่ Play Store ค้นหา JIL-LHMT สำหรับ iOS ไปที่ App Store ค้นหา JIL-LHMT มีสาระข้อมูลดีๆให้คุณได้ติดตามมากมาย
0: สะดวกช่องทางไหนเลือกช่องทางนั้นได้เลยค่ะ

0: บทเพลงจากคุณเคียดพันตาสุรสินพิสุทธิ์นะครับชื่อเพลงโอ้เงินตรานะครับครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับในช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่เราก็อาจจะเรียกว่าหนักหนาสาหัสสำหรับหลายๆครอบครัวเลยนะครับเศรษฐกิจมีความผันผวนค่าครองชีพแน่นอนครับสูงเอาสูงเอานะครับไม่เคยคิดจะลงมาเลยนะครับแต่ส่วนรายได้นี่สิครับรายได้ไม่แน่ไม่นอนเผลอๆไม่มีด้วยนะครับความมั่นคงทางอาชีพก็เลือนลางเต็มทีนะครับดังนั้นนะครับในช่วงสภาวะแบบนี้ครอบครัวจำนวนมากต้องเผชิญกับความกังวลนะครับไม่ใช่กังวลอยู่ในเรื่องของเงินทองในกระเป๋าเท่านั้นนะครับแต่มีความกังวลในเรื่องของสภาพจิตใจของผู้คนภายในบ้านนะครับดังนั้นคำถามที่สำคัญก็อย่างที่เรียนไว้ตอนต้นรายการแล้วครับว่าเราจะสามารถดูแลกันและกันอย่างไรท่ามกลางสภาวะของความไม่แน่นอนแบบนี้นะครับจริงๆแล้วเราต้องยอมรับในประวัติศาสตร์นะครับว่าเรื่องของเศรษฐกิจผันผวนมีมาทุกยุคทุกสมัยนะครับแม้บางช่วงเวลาก็ดูเหมือนว่าทุกอย่างเป็นไปได้ด้วยดีราบรื่นมีการแข่งขันสูงมีการไม่เอารัดเอาเปรียบแต่บางช่วงเวลาที่มีวิกฤตการณ์นะครับมีเรื่องของสงครามมีเรื่องของโรคระบาดมีเรื่องของความขัดแย้งเกิดขึ้นบางทีก็เป็นสงครามทางเศรษฐกิจด้วยนะครับอันนี้แหละครับจะทำให้เกิดความผันผวนเกิดขึ้นในระบบของสังคมนะครับดังนั้นสิ่งแรกที่เราสามารถทำได้ด้วยตัวของเราเองก็คือยอมรับความจริงครับการทำใจยอมรับความจริงเป็นการยอมรับร่วมกันนะครับไม่ได้ซ่อนปัญหาไว้เพียงคนเดียวหลายครอบครัวนะครับผมเชื่อเป็นแบบนี้ทุกท่านก็พยายามที่จะปกป้องครอบครัวนะครับโดยไม่พูดถึงเรื่องการเงินไม่พูดถึงเรื่องค่าใช้จ่ายแต่ว่าความเงียบเนี่ยครับจะกลายเป็นความกดดันนะครับดังนั้นเราต้องพูดคุยกันเรื่องนี้นะครับเอาว่ากันตามความเหมาะสมเลยนะครับตามวัยและตามบทบาทอันนี้จะช่วยให้ทุกคนเข้าใจสถานการณ์จริงๆของครอบครัวของตัวเองและจะไม่รู้สึกว่าตัวเองเป็นภาระหรือถูกกันออกจากการตัดสินใจความสัตย์ซื่อในครอบครัวนะครับเราต้องบอกกันตรงไปตรงมาซึ่งเรื่องนี้ไม่ได้ทำให้เกิดความกลัวมากขึ้นนะครับแต่เป็นการช่วยกันพยุงกันแบกไปด้วยกันนะครับนอกจากยอมรับความจริงแล้วนะครับเราต้องแยกความจำเป็นออกจากความเคยชินนะครับความจำเป็นนะครับท่านผู้ฟังความเคยชินของเรานี่บางทีช่วงเวลาชิวๆสบายๆเราหยิบจับอะไรก็ได้รูดบัตรซื้ออะไรก็ได้นะครับอยากได้อะไรก็มีคนมาส่งรูดปื๊ดรูดปื๊ดนะครับเลื่อนหน้าจอแล้วก็กดกดกดแต่ตอนนี้ความเคยชินนี้อาจจะต้องปรับแล้วนะครับเพราะว่าในสภาวะเศรษฐกิจผันผวนครอบครัวเราจำเป็นต้องทบทวนการใช้จ่ายอันนี้ไม่ใช่เรื่องของการลดคุณค่าหรือลดคุณภาพของชีวิตนะครับแต่เป็นการรักษาเสถียรภาพการเงินของครอบครัวในระยะยาวนะครับซึ่งการแยกให้ออกนะครับว่าอะไรคือสิ่งจำเป็นและอะไรคือความเคยชินที่เราปรับได้นะครับสิ่งนี้ก็จะช่วยลดแรงกดดันโดยไม่ทำลายความสุขในบ้านนะครับบางครั้งนะครับการลดลงไม่ได้แปลว่าเราถอยหลังนะครับแต่การลดลงเป็นการช่วยตั้งหลักให้มั่นคงมากยิ่งขึ้นนะครับนอกจากแยกความจำเป็นออกจากความเคยชินแล้วนะครับการวางแผนของเราต้องยืดหยุ่นนะครับแต่ที่สำคัญก็คือไม่ต้องให้แผนนั้นสมบูรณ์แบบนะครับการเงินในช่วงเศรษฐกิจผันผวนแบบนี้นะครับไม่จำเป็นต้องสมบูรณ์แบบนะครับแต่ควรจะมีการยืดหยุ่นมีแผนสำรองมีการเตรียมเงินฉุกเฉินเท่าที่จะทำได้นะครับมีการเปิดรับการปรับเปลี่ยนบทบาทนะครับหารายได้เสริมหรือมีการแบ่งหน้าที่ในบ้านนะครับซึ่งครอบครัวที่ปรับตัวได้นะครับจะมีการบาดเจ็บน้อยกว่าครอบครัวที่ยึดติดกับรูปแบบเดิมๆนะครับที่ไม่ปรับตัวนอกจากวางแผนยืดหยุ่นแล้วนะครับเราต้องดูแลหัวใจของกันและกันพร้อมกับดูแลเรื่องการเงินนะครับแน่นอนครับท่านผู้ฟังปัญหาเศรษฐกิจมากับความเครียดบางทีก็นำความรู้สึกผิดมาให้เราด้วยนะครับบางครั้งนะครับปัญหาทางเศรษฐกิจก็ทำให้เราต้องโทษตัวเองหลายสิ่งหลายอย่าง ดังนั้นการจัดการกับความผันผวนทางเศรษฐกิจต้องรวมถึงการดูแลจิตใจทั้งของตนเองและของคนอื่นนะครับสิ่งสำคัญนะครับก็คือหลีกเลี่ยงการกล่าวโทษกันมีการให้กำลังใจมากกว่าคำตำหนินะครับแล้วก็ต้องยอมรับนะครับว่าความเหนื่อยล้าไม่ใช่ความล้มเหลวดังนั้นนะครับบรรยากาศในบ้านที่ปลอดภัยทางจิตใจถือว่าเป็นต้นทุนสำคัญที่สุดในช่วงเวลาที่เราขาดแคลนครับ
1: ถ้าคุณกำลังอยู
2: ่ท่ามกลางความไม่แน่นอน
1: ท่ามกลางความไม่มั่นคง
2: ท่ามกลางความวิตกกังวลกับชีวิต
1: และปัญหาก็รุมเร้าทุกวี่ทุกวันพระเจ้าช่วยเราได้เสมอ
2: เราเรียนรู้เรื่องราวของพระเจ้าด้วยตัวคุณเองผ่านบทเรียนพระคัมภีร์ทางไปรษณีย์ของเราเรียนง่ายสะดวกและประหยัดมีทั้งบทเรียนสำหรับเด็กและผู้ใหญ่ถ้าสนใจรีบติดต่อด่วนนะครับ

0: บทเพลงจากคุณแพรวคณิตกุลเนตรบุตรนะครับช่วงเวลานะครับก็หนุนใจมากเลยทีเดียวนะครับช่วงนี้เราก็อาจจะรู้สึกลำบากรู้สึกลำเค็ญนะครับก็อย่างที่เรียนแล้วครับเมื่อรายได้ไม่แน่นอนหัวใจของเราต้องมีความมั่นคงนะครับยอมรับความจริงร่วมกันในครอบครัวนะครับว่ามีปัญหาทางการเงินมีปัญหาทางเศรษฐกิจแล้วเปิดใจพูดคุยกันอย่างเหมาะสมนะครับแยกความจำเป็นออกจากความเคยชินวางแผนการเงินอย่างยืดหยุ่นนะครับดูแลใจพร้อมกับดูแลทางการเงินนะครับเศรษฐกิจผันผวนอาจจะเป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากนะครับแต่ก็เป็นห้องเรียนชีวิตที่ส่งคุณค่านะครับลูกหลานที่เติบโตมาท่ามกลางครอบครัวที่มีการสื่อสารกันดีวางแผนร่วมกันและไม่ตื่นตระหนกเกินไปเขาจะเรียนรู้ความพอเพียงเขาจะเรียนรู้ความรับผิดชอบแล้วก็เขาจะมองเห็นคุณค่าของการร่วมมือกันซึ่งบทเรียนเหล่านี้แหละครับท่านผู้ฟังมีค่ามากกว่าความสะดวกสบายที่เคยหยิบยื่นให้เรานะครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับเศรษฐกิจที่ผันผวนอาจจะทําให้รายได้ไม่แน่นอนนะครับแต่ครอบครัวที่มีความเข้าใจมีความสัตย์ซื่อและจับมือกันอย่างเหนียวแน่นก็จะสามารถผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากไปได้นะครับเงินอาจจะเป็นทรัพยากรที่ลดลงในช่วงเวลานี้นะครับแต่ความรักการร่วมมือและความหวังเป็นทุนที่ยิ่งใหญ่ที่ยิ่งใช้ก็ยิ่งเพิ่มนะครับ
1: กำลังใจเป็นสิ่งที่มนุษย์เราทุกคนต้องการและแสวงหาให้กับตัวเองและคนที่เรารักอยู่เสมอเชิญรับข้อความหนุนใจผ่านมือถือในระบบ SMS ฟรีและเราคือสื่อที่นำท่านให้พบแสงสว่างและความหวังในชีวิตเชิญเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา www.jilthailand.org เว็บไซต์ดีไม่มีภัยครับ
0: บทเพลงจากวงเฉลียงครับแค่มีขอพระเจ้าทรงอวยพระพรครับผมสวัสดีครับ

สวัสดีท่านผู้ฟังรายการ Everyday English ทุกท่านค่ะวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกครั้งนะคะสำหรับความรู้เกร็ดเล็กๆน้อยเกี่ยวกับภาษาอังกฤษค่ะครั้งที่แล้วเราเคยคุยกันเรื่องของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมต่างๆไม่ทราบว่าท่านผู้ฟังยังจำกันได้หรือเปล่านะคะวันนี้ก็เลยอยากจะมาทบทวนความรู้เหล่านั้นกันอีกครั้งนึงค่ะวันนี้เรามีคำศัพท์นะคะเกี่ยวกับ environmental protection ก็คือการอนุรักษ์หรือป้องกันรักษาสิ่งแวดล้อมของเรานั่นเองนะคะสำหรับคำที่จะมาคุยกันในวันนี้มี4คำด้วยกันค่ะคำแรกนะคะ climate change climate climate แล้วก็คำว่า change change climate change ทุกท่านอาจจะพอจำได้หรือทราบกันอยู่แล้วนะคะว่าคือสภาวะการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศใช่ไหมคะThis refers to the long-term effects by humans by weather patterns. This refers to the long-term effects by humans by weather patterns. ก็คือผลกระทบที่มาจากมนุษย์ทำให้เกิดเป็นสภาวะอากาศที่มันเปลี่ยนแปลงไปค่ะคำต่อไปนะคะ conservation conservation conservationThe work and effects made to protect the environment and our biodiversity ก็คือการปกปักรักษาการดูแลสิ่งแวดล้อมของเรานั่นเองค่ะคำที่3นะคะ sustainability S U S T A I N A B I L I T Y sustainability This is about the effectTo preserve the world and environment for future generations คือการอนุรักษ์สร้างความยั่งยืนนั่นเองค่ะและคำสุดท้ายนะคะ renewable R E N E W A B L E คือการนำกลับมาใช้ใหม่นะคะ renewable to create a space where we can reuse, recycle, and renew energy where nothing is depleted through its use คือการกลับมาใช้ใหม่นั่นเองค่ะวันนี้ก็ถือว่าเป็นการทบทวนนะคะคำศัพท์ที่เคยได้รู้จักกันไปแล้วนะคะเพื่อที่เราจะได้จำได้แล้วก็ได้ใช้มันจริงๆค่ะก็ขอขอบคุณข้อมูลจาก American English at State นะคะแล้วก็หากท่านผู้ฟังมีคำถามอะไรเกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษนะคะสามารถโทรศัพท์สอบถามได้ที่เบอร์07567-2022หรือถามไปที่ Facebook Page ของหลักสูตรภาษาอังกฤษมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะEveryday English.

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาร่างราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทวาระแรกโดยรัฐบาลยืนยันกำหนดกรอบการใช้งบโปร่งใสตรวจสอบได้ปลัดกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ติดตามเหตุระเบิดสถานีบริการน้ำมันพีทีในอำเภอเมืองยะลากำชับเร่งติดตามคนร้ายมาดำเนินคดีเพื่อสร้างความเชื่อมั่นอิหร่านและโอมานจัดการประชุมร่วมกันเป็นครั้งแรกเพื่อหารือเกี่ยวกับการบริหารจัดการช่องแคบของฮอร์มุสเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาร่างราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทวาระแรกโดยรัฐบาลยืนยันกำหนดกรอบการใช้งบโปร่งใสตรวจสอบได้ขณะที่ฝ่ายค้านตั้งข้อสังเกตการจัดทำงบประมาณยังไม่ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ
2: วันนี้เป็นวันแรกของการพิจารณาร่างราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2574กว่าวาระแรกวงเงินรวม 3,788,000 ล้านบาทโดยในนิติธิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังที่แจ้งว่างบปี2574เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.2 เป็นงบขาดดุล 788,000 ล้านบาทที่เป็นร้อยละ 3.8 ของ GDPตั้งเป้ารายได้สุทธิ 3 ล้านล้านบาทพร้อมย้ำใช้งบแบบฐานศูนย์ลดความเหลื่อมล้ำเพื่อประสิทธิภาพการใช้จ่ายทั้งนี้รัฐบาลกำหนดกรอบ 5Tได้แก่ใช้งบตรงเป้าหมายโปร่งใสตรวจสอบได้ขับเคลื่อนพลังงานและเศรษฐกิจปรับสู่ดิจิทัลและ AI และสร้างความร่วมมือทุกภาคส่วนโดยย้ำเป็นเครื่องมือกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน
3: ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570จึงต้องทำหน้าที่2ด้านพร้อมกันคือประคับประคองประชาชนและเศรษฐกิจในวันนี้และวางรากฐานให้ประเทศแข็งแรงในอนาคตโดยรัฐบาลได้ยึดหลัก 5Tในการจัดทำงบประมาณ
2: ด้านส.ส.ฝ่ายรัฐบาลสนับสนุนงบประมาณเพราะประเทศอยู่ในช่วงเศรษฐกิจฟื้นตัวแต่ประชาชนยังเผชิญค่าครองชีพและหนี้สินจึงต้องใช้ทั้งประคองเศรษฐกิจระยะสั้นและวางรากฐานระยะยาวโดยนายธนากิจไพบูลย์ชัยส.ส.ศรีสะเกษพรรคภูมิใจไทยสนับสนุนการเพิ่มงบประมาณกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเพื่อพัฒนารัฐบาลดิจิทัลยกระดับบริการประชาชนและความปลอดภัยของระบบ
4: ปีนี้เราได้ปรับลดประมาณ 16% จากปี2569ครับมันสะท้อนให้เห็นครับว่ารัฐบาลไม่ได้ใช้จ่ายงบอย่างไร้เหตุผลแต่เป็นการบริหารจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพรอบคอบและคุ้มค่าขณะเดียวกันยังรักษาภารกิจที่จำเป็นต่อการพัฒนาประเทศต่อไปในอนาคตในการจัดสรรงบประมาณในรอบนี้เป็นสิ่งที่เหมาะสมและผมอยากเห็นประเทศไทยของเราครับพัฒนาระบบราชการแอปเดียวให้แล้วเสร็จในเร็ววันนี้
2: ขณะที่ฝ่ายค้านแสดงความกังวลว่าโครงสร้างงบประมาณไม่ตอบโจทย์การพัฒนามีการเพิ่มงบกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแต่ลดงบกระทรวงเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมรวมถึงตัดงบจังหวัดและกลุ่มจังหวัดร้อยละ83อาจกระทบการพัฒนาพื้นที่โดยนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ระบุว่ารายได้รัฐโตไม่ทันรายจ่ายทำให้งบลงทุนลดกระทบศักยภาพของประเทศมองว่างบขาดทิศทางเชิงยุทธศาสตร์และเรียกร้องให้ปฏิรูปภาษี
5: มีงบประมาณอีกหลายส่วนไม่ว่าจะเป็นการลงทุนในทุนมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นปัญหายาเสพติดไม่ว่าจะเป็นปัญหาของท้องถิ่นซึ่งยังไม่ได้รับงบประมาณอย่างที่เขาควรจะได้รับเสียทีซ้อนให้เห็นว่าเรามองไม่เห็นจริงๆว่าภายใต้โครงสร้างงบประมาณอย่างนี้เราจะสร้างอนาคต
2: สำหรับกรอบการประชุมวันแรกกำหนดเวลา 9:00 นถึง 24:00 นและจะพิจารณาต่อเนื่องวันถัดไปตามกรอบเดิมวาสนาตระเกตรายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเตรียมเสนอแยกค่าไฟสาธารณะออกจากบินค่าไฟของประชาชนพร้อมทบทวนโครงสร้างค่าไฟทั้งระบบให้หน่วยงานที่รับผิดชอบรับภาระค่าใช้จ่ายโดยตรง
6: นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยแนวคิดในการปรับโครงสร้างค่าไฟฟ้าของประเทศโดยเสนอให้แยกค่าไฟสาธารณะออกจากบิลค่าไฟของประชาชนเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมในการจัดเก็บค่าใช้จ่ายและลดภาระที่ประชาชนต้องรับผิดชอบมาเป็นเวลานานโดยระบุว่าค่าไฟสาธารณะซึ่งครอบคลุมค่าไฟฟ้าสำหรับไฟส่องสว่างตามถนนและพื้นที่สาธารณะถูกนำไปรวมอยู่ในโครงสร้างค่าไฟที่ประชาชนจ่ายมาเป็นเวลาหลายสิบปีทางที่ประชาชนไม่ควรเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายดังกล่าวโดยตรงจึงเห็นควรว่าถึงเวลาที่จะต้องทบทวนโครงสร้างค่าไฟทั้งระบบเพื่อให้ผู้รับผิดชอบตัวจริงเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายในส่วนนี้
7: ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นมานี้เกิดขึ้นมาตั้งแต่ปี3035นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยประมาณ30ปีแล้วนะครับแล้วก็รัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับแล้วก็ด้วยความเป็นห่วงผมก็ได้มอบนโยบายให้กับการไฟฟ้าทั้ง2การไฟฟ้าไปแล้วด้วยนะครับพวกค่าไฟฟ้าของมิเตอร์ชั่วคราวที่ตอนนี้มิเตอร์ชั่วคราวนั้นที่พี่น้องประชาชนนั้นได้ใช้อยู่นะครับหน่วยละประมาณ 7-8 บาทนะครับเราก็จะไปลดทอนตรงนั้นลงมาด้วยทำให้ค่าไฟนั้นลงมา3บาทเท่ากับค่าไฟของที่อยู่อาศัยนะครับก็กลายเป็นค่าไฟเลทปกติพี่น้องประชาชนที่ใช้บริการมิเตอร์ชั่วคราวอยู่ก็จะได้ไม่ต้องแบกภาระมากเกินไปนะครับ
6: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวอีกว่าข้อเสนอดังกล่าวยังอยู่ระหว่างการพิจารณาของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและต้องผ่านกระบวนการตามกฎหมายรวมถึงการพิจารณาของคณะกรรมการด้านพลังงานก่อนจะมีผลบังคับใช้ในทางปฏิบัติชาววิสาประทุมมารายงาน
1: ผู้บัญชาการทหารอากาศยืนยันกองทัพอากาศพร้อมรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินชายแดนไทยกัมพูชาอย่างเต็มที่
8: พลอากาศเอกเสกสรรคันธาผู้บัญชาการทหารอากาศกล่าวภายหลังเข้าร่วมการประชุมศูนย์บูรณาการด้านความมั่นคงชายแดนหรือสบคชดที่กองบัญชาการกองทัพไทยว่ายืนยันถึงความพร้อมและศักยภาพของกองทัพอากาศต่อสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาในการดูแลความมั่นคงและอธิปไตยของไทยในขณะนี้โดยยืนยันว่าประชาชนไม่ต้องกังวลเป็นหน้าที่ของกองทัพที่จะต้องเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงทีส่วนด้านงบประมาณที่จำเป็นต้องใช้หากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินยืนยันว่ามีเพียงพอรัฐบาลได้จัดสรรและสนับสนุนยุทโธปกรณ์มีเพียงพออย่างแน่นอนปริญญวิทย์เตรียมสมบูรณ์รายงาน
1: ส่วนสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ภาคใต้ปลัดกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ติดตามเหตุระเบิดปั๊มน้ำมันพีทีอำเภอเมืองยะลากำชับเร่งติดตามคนร้ายมาดำเนินคดีตามกฎหมายเพื่อสร้างความเชื่อมั่น
9: นายอันติดสัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จุดเกิดเหตุวางระเบิดภายในบริเวณปั๊มน้ำมันพีทีสาขาถนนสาย15อำเภอเมืองยะลาจังหวัดยะลาเพื่อติดตามสถานการณ์พร้อมเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรับทราบเรื่องแล้วและสั่งการด่วนให้ตนพร้อมด้วยแม่ทัพภาคที่4ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9ฝ่ายปกครองและฝ่ายความมั่นคงเร่งลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์เนื่องจากเป็นการกระทำที่อุกอาจไม่เกรงกลัวกฎหมายสร้างความเดือดร้อนเสียหายให้กับประชาชนแม้ว่าจะไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตแต่เกิดความเสียหายและกระทบขวัญกำลังใจของประชาชนในพื้นที่พร้อมยืนยันเจ้าหน้าที่จะไม่ปล่อยให้ผู้ก่อเหตุลอยนวลหรือลักลอบกระทำการเช่นนี้อีกโดยได้กำชับให้หน่วยที่เกี่ยวข้องปฏิบัติการข่าวเพื่อเร่งจับกลุ่มคนร้ายมาดำเนินคดีตามกฎหมายส่วนความเสียหายที่เกิดขึ้นทราบว่าเจ้าของกิจการปั๊มน้ำมันมีประกันวินาศภัยและทางพลังงานจังหวัดจะเร่งดำเนินการให้สามารถให้บริการน้ำมันได้โดยเร็วคาดว่าใช้เวลาภายใน1เดือนและทางพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดจะดำเนินการเยียวยาประชาชนที่เป็นแรงงานพนักงานปั๊มในช่วงที่ไม่ได้ทำงานรวมถึงส่วนราชการที่เกี่ยวข้องบูรณาการดูแลทุกด้านเพื่อให้ประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างเป็นปกติโดยเร็วสุธามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: ด้านหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสยกระดับรักษาความปลอดภัยเข้มงวดทั้ง13อำเภอหลังเกิดเหตุระเบิดในอำเภอตากใบส่งผลให้ชาวมาเลเซียได้รับบาดเจ็บ2รายและเจ้าหน้าที่ให้การช่วยเหลือแล้ว
10: พลตรียอดอาวุธพึ่งพักผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสเปิดเผยว่าภายหลังเกิดเหตุระเบิดในพื้นที่อำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสเมื่อช่วงสายวันนี้ส่งผลให้ชาวมาเลเซียได้รับบาดเจ็บ2คนซึ่งขณะนี้พักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ได้สั่งการให้หน่วยขึ้นตรงยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ทั้ง13อำเภอของจังหวัดนราธิวาสอย่างเข้มงวดโดยเพิ่มความเข้มข้นในการตั้งจุดตรวจจุดสกัดวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงและเปิดยุทธการติดตามผู้ก่อเหตุพร้อมเข้มงวดการควบคุมการเดินทางเข้าออกตามแนวชายแดนปิดช่องทางข้ามแดนผิดกฎหมายทุกจุด ขณะนี้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายอยู่ระหว่างเร่งติดตามผู้ก่อเหตุพร้อมยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนอย่างเป็นที่
11: ในส่วนของสกนราธิวาสหลังจากเกิดเหตุนะครับในช่วงเวลาไม่เกิน10นาทีเนี่ยกำลังเราเข้าไปถึงพื้นที่แล้วแล้วก็ทำการปิดพื้นที่เพื่อทำการตรวจสอบว่าจะมีการก่อเหตุซ้ำหรือไม่และหลังจากเกิดเหตุแล้วเนี่ยเราก็ได้จัดชุดไล่ล่าติดตามในเส้นทางที่คาดว่าคนร้ายน่าจะหลบหนีรวมไปถึงตอนนี้ก็ได้มีการจัดกำลังในการเฝ้าระวังในจุดอื่นๆเพิ่มเติมรวมไปถึงในคืนนี้ด้วยนะครับซึ่งเราคาดว่าคนร้ายก็คือพวก BIN น่าจะพยายามจะก่อเหตุซึ่งเรายังไม่สามารถระบุได้อย่างแน่ชัดแต่ว่าในทุกพื้นที่เนี่ยเราจะมีการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุเพื่อรองรับสถานการณ์ที่สถานการณ์ไว
10: ้นอกจากนี้ยังเพิ่มการลาดตระเวนในพื้นที่เขตเศรษฐกิจและสถานีบริการน้ำมันทุกแห่งพร้อมซักซ้อมแผนเผชิญเหตุและตรวจสอบความพร้อมของระบบแจ้งเหตุฉุกเฉิน SOS เพื่อให้สามารถแจ้งเหตุและเข้าระงับสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็วสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยให้กับประชาชนปฏิชานันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: รัฐบาลและสำนักงานตำรวจแห่งชาติร่วมหารือการปราบปรามบุหรี่ไฟฟ้าทั่วประเทศเพื่อตัดวงจรการแพร่ระบาดสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้เด็กและเยาวชน
12: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงการประชุมศูนย์ป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้าและผลิตภัณฑ์ยาสูบว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของบุหรี่ไฟฟ้าโดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชนพร้อมกำหนดให้เป็นวาระสำคัญที่ทุกหน่วยงานต้องบูรณาการความร่วมมือและดำเนินการอย่างจริงจังต่อเนื่องและเด็ดขาดและขับเคลื่อนภายใต้3ยุทธศาสตร์สำคัญได้แก่การป้องกันเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้าการทลายเครือข่ายผู้ผลิตและผู้จำหน่ายรายใหญ่รวมถึงการยกระดับการปราบปรามการจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าผ่านช่องทางออนไลน์โดยบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้ให้บริการแพลตฟอร์มดิจิทัลนอกจากนี้ยังเสนอให้จัดตั้งคณะกรรมการบุหรี่ไฟฟ้าแห่งชาติผลักดันโครงการสถานศึกษาปลอดบุหรี่ไฟฟ้านำร่องใน9จังหวัดเพื่อสร้างการรับรู้และปลูกฝังภูมิคุ้มกันทางความคิดให้เด็กเยาวชนและประชาชนตระหนักถึงผลกระทบและอันตรายของบุหรี่ไฟฟ้าด้านพลตำรวจเอกนิรันดรเหลื่อมศรีรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้าและยาสูบได้สั่งการให้ทุกหน่วยเร่งสืบสวนจับกุมเครือข่ายผู้ผลิตผู้นำเข้าและผู้จำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้ารายใหญ่รวมถึงปราบปรามการจำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์และกำหนดพื้นที่รอบโรงเรียนและสถานศึกษาให้เป็นพื้นที่ปลอดบุหรี่ไฟฟ้าอย่างเด็ดขาดพร้อมระดมกวาดล้างการกระทำความผิดเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้าและบุหรี่หนีภาษีทั่วประเทศระหว่างวันที่1ถึง15กรกฎาคมนี้ดลภาสุภรสมบัติรายงาน
1: สำนักงานเศรษฐกิจการคลังเปิดเผยดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาคเดือนมิถุนายน2569มีแนวโน้มขยายตัวต่อเนื่องจากภาคบริการและเกษตรที่ขยายตัวเพิ่มขึ้นนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยผลการจัดทำดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาคประจำเดือนมิถุนายน2569ซึ่งสะท้อนแนวโน้มเศรษฐกิจในช่วง6เดือนข้างหน้าที่ยังคงขยายตัวได้ดีโดยเฉพาะในภาคตะวันออกและภาคตะวันตกซึ่งได้รับแรงหนุนสำคัญจากภาคบริการที่เตรียมรับฤดูการท่องเที่ยวช่วงปลายปีและมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐควบคู่กับภาคเกษตรที่ได้อานิสงส์จากสภาพอากาศที่เอื้ออำนวยทำให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นขณะที่ภูมิภาคอื่นๆทางภาคใต้ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลต่างมีทิศทางขยายตัวจากภาคการท่องเที่ยวการลงทุนและการแปรรูปสินค้าเกษตรเช่นเดียวกันอย่างไรก็ตามยังคงต้องติดตามปัจจัยท้าทายที่อาจส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นในระยะถัดไปอย่างใกล้ชิดทั้งปัญหาความเปราะบางของกำลังซื้อและหนี้ครัวเรือนที่อยู่ในระดับสูงความผันผวนของต้นทุนการผลิตและราคาสินค้าตลอดจนความไม่แน่นอนจากสถานการณ์ความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลางและภาวะเศรษฐกิจโลกยอดผลิตรถยนต์เดือนพฤษภาคมปรับตัวดีขึ้นจากการขยายตัวของกลุ่มรถยนต์ไฟฟ้าแบบแบตเตอรี่ที่เพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ61
13: นายสุรพงษ์ไพศิษฐ์พัฒนพงษ์ที่ปรึกษาประธานกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์และโฆษกกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือสอท.เปิดเผยว่าภาพรวมอุตสาหกรรมยานยนต์ในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา มีทิศทางที่ปรับตัวดีขึ้นโดยมียอดการผลิตรถยนต์รวมอยู่ที่ 114,214 คันเติบโตขึ้นร้อยละ10ยอดการจำหน่ายรถยนต์ภายในประเทศรวม 57,765 คันขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.6 จากช่วงเดียวกันของปีที่แล้วได้รับแรงหนุนหลักจากกลุ่มรถยนต์ไฟฟ้าแบบแบตเตอรี่ที่ขยายตัวกว่าร้อยละ61สำหรับสถิติการจดทะเบียนรถยนต์ไฟฟ้าใหม่ในเดือนพฤษภาคมยังคงเติบโตอย่างแข็งแกร่งด้วยยอดจดทะเบียน 18,073 คันเพิ่มขึ้นร้อยละ 53.8 ได้รับปัจจัยบวกจากราคาน้ำมันที่ทรงตัวในระดับสูงและราคารถยนต์ไฟฟ้าที่ผู้บริโภคเข้าถึงได้ง่ายขึ้นและกระแสความนิยมรถยนต์กลุ่มไฮบริดในไทยก็มีการปรับตัวสูงขึ้นมากสอดคล้องกับแนวโน้มตลาดยานยนต์ในหลายภูมิภาคทั่วโลกที่ผู้บริโภคหันมาเลือกใช้รถยนต์ไฮบริดเพื่อตอบโจทย์ความสะดวกสบายในการเดินทางในช่วงเวลาที่โครงสร้างพื้นฐานด้านสถานีอัดประจุไฟฟ้ายังอยู่ในระยะขยายตัวและยังไม่ครอบคลุมสมบูรณ์ในทุกพื้นที่ปฏิพลสถาพรมารายงาน
1: กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เดินหน้าโครงการบ้านมั่นคงริมรางเพื่อแก้ปัญหาที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อยที่ได้รับผลกระทบจากการพัฒนาระบบรางในพื้นที่การรถไฟแห่งประเทศไทย
14: นายภูผาไทยแท้โฆษกกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ฝ่ายการเมืองเปิดเผยว่ากระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์โดยสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนองค์การมหาชนเดินหน้าโครงการบ้านมั่นคงริมรางเพื่อแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยของประชาชนผู้มีรายได้น้อยที่ได้รับผลกระทบจากการพัฒนาระบบรางในพื้นที่ของการรถไฟแห่งประเทศไทยหลังการสำรวจเมื่อปี2564พบผู้ได้รับผลกระทบ300ชุมชนใน15จังหวัดรวม 27,084 ครัวเรือนโดยคณะรัฐมนตรีอนุมัติกรอบงบประมาณรวมกว่า 7,718 ล้านบาทเพื่อสนับสนุนการดำเนินโครงการซึ่งตลอด4ปีที่ผ่านมาหรือตั้งแต่ปี2566ถึง2569อนุมัติโครงการแล้ว81โครงการครอบคลุม 5,518 ครัวเรือนก่อสร้างบ้านแล้วเสร็จ661หลังอยู่ระหว่างก่อสร้าง 1,209 หลังและเตรียมก่อสร้างอีก 3,648หลังพร้อมทำสัญญาเช่าระยะยาวกับการรถไฟแห่งประเทศไทยแล้ว49สัญญาครอบคลุม 3,121 ครัวเรือนโครงการดังกล่าวช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนจากเดิมที่ถูกมองว่าเป็นผู้บุกรุกให้กลายเป็นผู้เช่าอย่างถูกกฎหมายทำให้มีที่อยู่อาศัยที่มั่นคงเข้าถึงสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานและยังคงอาศัยอยู่ใกล้แหล่งงานเดิมช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางและสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจชุมชนรวมทั้งจะเสนอคณะรัฐมนตรีขออนุมัติกรอบงบประมาณระยะ5ปีข้างหน้าตั้งแต่ปี2571ถึง2575วงเงินรวมกว่า 5,490 ล้านบาทเพื่อขยายการช่วยเหลือด้านที่อยู่อาศัยให้ครอบคลุมอีก262ชุมชนอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมนิตยาคุณสิมรายงาน
1: การรถไฟแห่งประเทศไทยเตรียมปรับแผนฟื้นฟูปี2569ถึง2570และหามาตรการชดเชยการบริการสาธารณะเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบเฉพาะกลุ่ม
15: นายอนันต์พงษ์นิ่มแดงผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.เปิดเผยถึงความคืบหน้าเกี่ยวกับแผนฟื้นฟูกิจการของการรถไฟแห่งประเทศไทยว่าขณะนี้ได้รายงานต่อกระทรวงคมนาคมเพื่อขอปรับแผนฟื้นฟูในปี2569ถึง2570ซึ่งเป็นการปรับเปลี่ยนแผนในส่วนย่อยเพื่อให้เกิดผลกระทบน้อยที่สุดก่อนที่จะก้าวเข้าสู่แผนฟื้นฟูฉบับใหญ่ในปี2571ต่อไปสำหรับเป้าหมายการเติบโตในภาพรวมของการรถไฟคาดการว่าจะมีการเติบโตเฉลี่ยประมาณร้อยละ10ในทุกๆหมวดโดยรวมแล้วคิดเป็นรายได้ใกล้เคียง 10,000 ล้านบาทโดยแบ่งเป็น3หมวดหลักได้แก่หมวดการบริหารทรัพย์สินหมวดบริการผู้โดยสารและหมวดบริการขนส่งสินค้าผู้ว่ารฟท.ยังเปิดเผยถึงนโยบายการปรับลดอัตราค่าโดยสารลงเพื่อจูงใจผู้ใช้บริการนั้นปัจจุบันยังไม่มีนโยบายดังกล่าวแต่ในภาพรวมของการให้บริการมองว่าควรนำเอามาตรการชดเชยการบริการสาธารณะมาใช้ในการเยียวยาเฉพาะกลุ่มผู้ที่ได้รับผลกระทบอย่างแท้จริงแนวทางในอนาคตอาจจะเป็นการใช้รูปแบบของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือรูปแบบอื่นๆในการชดเชยซึ่งจะสอดคล้องกับแนวทางของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจซึ่งจะเปลี่ยนรูปแบบใหม่ในปี2570นพศรแก้วคำรายงาน
16: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
17: ัฐบาลเดินหน้ารองรับสังคมสูงวัยอย่างเป็นรูปธรรมโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ร่วมกับCPO เปิดโครงการส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุรับสมัครผู้มีอายุ60ปีถึง75ปีจำนวน 1,000 อัตราเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุที่ยังมีศักยภาพได้กลับมามีงานทำและมีรายได้ตำแหน่งงานที่เปิดรับได้แก่พนักงานดูแลพื้นที่ขายและพนักงานดูแลลานจอดรถซึ่งเป็นงานที่ออกแบบให้เหมาะสมกับสุขภาพความปลอดภัยและประสบการณ์ของผู้สูงอายุรัฐบาลเชื่อมั่นว่าผู้สูงอายุไม่ใช่ภาระของสังคมแต่เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่ามีทั้งประสบการณ์วินัยและความรับผิดชอบซึ่งสามารถนำมาสร้างประโยชน์ให้กับภาคธุรกิจและสังคมได้อย่างต่อเนื่องโครงการนี้จึงไม่เพียงช่วยสร้างรายได้แต่ลดภาระค่าใช้จ่ายของครอบครัวและยังช่วยเสริมคุณค่าและศักดิ์ศรีให้ผู้สูงอายุสามารถพึ่งพาตนเองและมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนประเทศต่อไปสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
18: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
19: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
0: สิบเก้านาฬิกา22นาทีรับฟังข่าวต่างประเทศครับกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านออกแถลงการในวันนี้ที่ระบุว่าอิหร่านและโอมานได้จัดการประชุมร่วมกันเป็นครั้งแรกเพื่อหารือเกี่ยวกับการบริหารจัดการช่องแคบฮอร์มุซซึ่งเป็นเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกนายคาเซมการีบาบาดีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศของอิหร่านกล่าวว่าในการประชุมครั้งแรกของคณะกรรมการร่วมช่องแคบฮอร์มุซมีการทบทวนสถานการณ์ปัจจุบันของช่องแคบแห่งนี้และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการในอนาคตความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังอิหร่านแสดงความไม่พอใจอย่างมากต่อกรณีที่โอมานร่วมมือกับองค์กรทางทะเลระหว่างประเทศประกาศเปิดเส้นทางเดินเรือชั่วคราวผ่านช่องแคบฮอร์มุซเพื่ออพยพเรือหลายลำที่ติดค้างอยู่ในบริเวณน่านน้ำดังกล่าวนายแพทย์ทีดรอสอัดฮานอมกีเบรเยซุสผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกหรือ WHO เปิดเผยผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย X ที่ระบุว่าคลื่นความร้อนรุนแรงที่แผ่ปกคลุมยุโรปซึ่งเกิดขึ้นเร็วกว่าปกติอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนตั้งแต่วันที่21มิถุนายนที่ผ่านมาอาจเป็นสาเหตุที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตกว่า 1,300 รายขณะที่ประชาชนอีกกว่า150ล้านคนกำลังเผชิญกับอากาศร้อนจัดพร้อมกันนี้ยังเตือนว่าสภาพความร้อนที่เกิดขึ้นนี้เหมือนเป็นเพชฌฆาตเงียบและอาคารบ้านเรือนสถานที่ทำงานรวมทั้งโรงเรียนในยุโรปไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อรองรับอุณหภูมิที่สูงอยู่ในเวลานี้ทั้งยุโรปกำลังเป็นทวีปที่ความร้อนพุ่งสูงขึ้นเร็วที่สุดในโลกโดยเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาหลายพื้นที่มีอุณหภูมิแตะระดับ40องศาเซลเซียสจนส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและทำให้ระบบโครงข่ายไฟฟ้าบริการรถไฟและโครงสร้างพื้นฐานสำคัญทั่วยุโรปต้องหยุดชะงักต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีผลกระทบในช่วงวันที่29มิถุนายนถึงวันที่3กรกฎาคม2569ฉบับที่7ในช่วงวันที่29มิถุนายนถึงวันที่3กรกฎาคม2569ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไปด้วย สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนจะมีกำลังค่อนข้างแรงในช่วงวันที่29มิถุนายนถึงวันที่3กรกฎาคม2569โดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงรายพะเยาน่านอุตรดิตถ์ตากและพิษณุโลกอุณหภูมิต่ำสุด 23-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมมุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสาครอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงยะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 22-24 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-33 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 21:46 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร14เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 14:31 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร4เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:30 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:54 น
19: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย กคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
20: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
19: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
21: ขอให้ทุกท่านร่วมมือร่วมคงแน่แน่และหากมีอุปสรรคปัญหาใดๆเกิดขึ้นก็เผชิญปัญหาอย่างผู้มีสติมีปัญญาและร่วมกันคิดอ่านปฏิบัติแก้ไขด้วยเหตุผลด้วยหลักวิชาและด้วยความบริสุทธิ์ใจรวมกำลังความรู้ความสามารถของทุกคนทุกฝ่ายมาใช้ให้ถูกต้องและเหมาะสมทันต่อเหตุการณ์พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกันนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวดลยาวารีเดชใจและชลธรจัญญาอ่าน

กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยมีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานมีภาษาวัฒนธรรมและสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชนร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทยสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5กรมประชาสัมพันธ์

0: ุณยายขาศาสนาคืออะไรหรอคะ
1: โอ้หลานเอ้ยศาสนาก็คือแสงนำทางชีวิตนำความสงบและความเข้มแข็งในจิตใจเรานะหลานเอ้ย
2: ใช่แล้วจ้าศาสนาคือการปฏิบัติตามคำสอนการช่วยเหลือชุมชนและเสริมสร้างศรัทธาในสิ่งที่ดีงามนะจ๊ะ
0: อ๋อเข้าใจแล้วค่ะคุณตาคุณยาย
3: ทุกศาสนาสอนให้ทุกคนเป็นคนดีเริ่มต้นชีวิตที่ดีด้วยศาสนาและใจคุณร่วมสร้างความเข้มแข็งในสถาบันศาสนาหนึ่งในสถาบันหลักของชาติด้วยความปรารถนาดีสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 กรมประชาสัมพันธ์

0: ลุงครับแหมดูสบายใจจังเลยนะครับไม่ต้องไปทำงานเหมือนกับพ่อผมเลย
1: เพราะลุงวางแผนดีไงล่ะลูกตอนลุงอายุเท่าพ่อหนูลุงเริ่มเก็บออมเงินไว้ใช้ยามเกษียณเลยมีเวลาพักผ่อนแบบนี
0: ้หึวางแผนก่อนเกษียณวางแผนยังไงหรอครับคุณลุง
1: โอ้ยไม่เห็นจะยากเลยลูกลุงแบ่งเงินเดือนไว้ส่วนหนึ่งทุกเดือนแล้วเอาไปลงทุนในกองทุนที่มีความเสี่ยงพอดีตอนนี้ดอกผลที่ลุงได้พอใช้แบบไม่ต้องลำบากเลยล่ะไอ้หนู
0: โหตอนผมโตขึ้นผมจะทำแบบคุณลุงบ้างครับผมอยากจะสบายแบบคุณลุงครับ
1: ดีมากเลยลูกเก็บเล็กผสมน้อยตั้งแต่ตอนนี้อนาคตสบายแบบลุงได้อย่างแน่นอน
0: เริ่มต้นวางแผนการออมเงินในวันนี้เพื่อชีวิตเกษียณที่มั่นคงในวันหน้าด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
2: ์อุ๊ยข่าวอะไรอ่ะไหนดูด้วยสิ
3: ไหนๆดูสิคู่รักซุปตาลูกหนึ่งขึ้นต้นด้วยรอส่อเตียงหักแอบย่องเซ็นใบหย่าฉันว่าต้องเป็นคนนี้แน่ๆนางมีข่าวเช้าตลอดข่าวนี้แซ่บนะฉันรีบอัพลงเพจดีกว่าลงก่อนคนอื่นเพจฉันจะได้ดังๆปังๆมีคนติดตามเยอะ
2: เดี๋ยวหยุดก่อนนี่เธอจะลงข่าวโดยไม่ตรวจสอบข้อมูลไม่ได้นะรู้ไหมมันผิดกฎหมาย PDPA พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลการลงข่าวโดยไม่ได้แจ้งให้ดาราคนนั้นรู้และไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลทำแบบนี้ถือเป็นการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลระวังจะโดนดาราสาวในข่าวแจ้งความเอาผิดเธองานนี้เธอไม่รอดแน่
3: ว้ายทำไมฉันไม่รู้โอเคฉันต้องรีบโทรไปตรวจสอบข้อเท็จจริงจากแหล่งข่าวก่อนดีกว่าเพราะฉันไม่อยากติดคุกติดตารางจ้า
2: แค่อย่างรู้คิดเช็คข้อมูลก่อนแชร์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
4: ์ชายแดนใต้เราอาจแตกต่างในเรื่องศาสนาวิถีชีวิตขนบธรรมเนียมและประเพณีแต่ความหลากหลายคือความงดงามที่ทำให้เราอยู่ร่วมกันได้
5: เข้าใจและเคารพในความแตกต่างคือกุญแจสำคัญที่ทำให้สังคมสงบสุขมาร่วมมือกันสร้างสังคมที่เคารพในความหลากหลายด้วยมิตรภาพรอยยิ้มความเอื้ออาทรและเติมเต็มความรักให้ผู้คนทุกศาสนา
4: พหุวัฒนธรรมที่ชายแดนใต้เราจะอยู่ร่วมกันในความหลากหลายด้วยความสุข
2: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
6: พี่มาจับผมทำไมเนี่ยผมไม่ได้เมาพี่รู้หรือเปล่าผมน่ะลูกใคร
7: wow.
6: พี่เอาเงินนี้ไปแล้วกันจะได้จบๆกันไป
8: รับไม่รับรับไม่รับรับไม่รับ
9: หยุดเดี๋ยวนี้อย่าไปรับฉันเป็นเจ้าที่อยู่ตรงนี้มานานเห็นมาเยอะการรับสินบนเป็นสิ่งไม่ดีอย่าคิดว่าไม่มีใครเห็นนั่นน่ะทุกสายตากำลังจ้องคุณอยู่สินบนเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศเกิดผลกระทบต่อประชาชนมาร่วมกันตัดวงจรการทุจริตพบเห็นการทุจริตแจ้งได้ที่สายด่วนปปช1205
10: คนไทยไม่เอาสินบน
9: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
11: ช่วงนี้มาตูมคุยกับใครอ่ะ
12: โหยิ้มหวานเชียว
9: อุ๊ยพี่คุยแชท Facebook กับจอนอยู่อะค่ะอืมเขาน่ารักมากเลยโปรไฟล์ก็ดีอายุ35ปีเป็นชาวต่างชาติโสดเป็นวิศวะแท่นขุดเจาะอีกด้วยนะเราคุยกันมา2สัปดาห์แล้วแล้วก็ล่าสุดเขาบอกว่าเขาจะส่งแหวนมาให้ด้วยอะค่ะแต่เขาบอกว่าตอนนี้ของติดอยู่ที่ขนส่งบอกว่าจะต้องจ่ายค่าภาษีเพิ่มเติมด้วยอะค่ะน้องก็เลยว่าเดี๋ยวน้องจะโอนไปให้เขาอะค่ะน่ารักจัง
11: เดี๋ยวๆหยุดเลยห้ามโอนนะดูท่านี่คือโรแมนต์สแกมมาหลอกให้รักและตกทรัพย์เราหยุดติดต่อทันทีเลย
9: อ๋อได้พี
12: ่การใช้สื่อออนไลน์ต้องตรวจสอบให้ดีอย่าเพิ่งเชื่อใจใครทันทีไม่อย่างนั้นนอกจากจะเสียใจแล้วยังต้องเสียทรัพย์อีกด้วย
9: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
13: ์เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
14: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
7: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
15: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไปด้วยกันนะครับ
7: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
16: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
17: กระจกสะเทือนอะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
16: โอ้แม่ไม่วัยรุ่นเลย
18: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรืออย่างไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
15: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
18: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบกบอกเล่าข่าวสารนโยบายจากรัฐบาลทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ในเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.กับรายการ

สวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการมองอันดามันค่ะทางสวทนะคะในฝั่งอันดามันภาคใต้ตอนบนค่ะทั้ง5สถานีนะคะก็มาพบกับน้องฝนกันและก็ทีมงานสวทกระบี่นะคะเราพบกันทุกค่ำคืนค่ะวันจันทร์ถึงวันศุกร์ในเวลาทุ่มครึ่งไปจนถึง2ทุ่มค่ะกับเรื่องราวข่าวสั้นนะคะที่นำมาบอกเล่ากับคุณผู้ฟังกันค่ะวันนี้เรื่องราวนะคะที่น้องฝนจะมาเล่นกันนะคะเป็นเรื่องราวที่รัฐมนตรีช่วยการกระทรวงคมนาคมค่ะท่านได้ลงติดตามนะคะความคืบหน้าโครงการสร้างทางพิเศษจังหวัดภูเก็ตระยะที่1ค่ะช่วงกระทู่ป่าตองจังหวัดภูเก็ตนะคะเตรียมเสนอครม.ไตรมาส4ปีนี้นะคะซึ่งแลกแต่ว่านะคะภายหลังการติดตามความคืบหน้าโครงการทางพิเศษจังหวัดภูเก็ตระยะที่1นะคะช่วงกระทู่ถึงป่าตองค่ะนายสั้นเพชรบุญญามณีค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนะคะพร้อมด้วยนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์นะคะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะแล้วก็จะมีทางด้านของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะคะของจังหวัดภูเก็ตนะคะแล้วก็มีคนทรงจังหวัดภูเก็ตค่ะผู้แทนการทางพิเศษแห่งประเทศไทยแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะรวมลงพื้นที่ค่ะแล้วก็ได้มีข้อสั่งการนะคะให้เร่งผลักดันโครงการทางพิเศษจังหวัดภูเก็ตระยะที่1ค่ะช่วงกระทู่ถึงป่าตองให้สามารถเสนอข่าวสู่การพิจารณาของครม.นะคะภายในไตรมาส4ของปีนี้นะคะพร้อมมอบหมายนะคะให้การทางพิเศษแห่งประเทศไทยค่ะศึกษาความเหมาะสมในการปรับลดอัตราขาผ่านทางค่ะเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพของประชาชนนะคะควบคู่กับการยืนยันว่าจะคงมาตรฐานความปลอดภัยของโครงการไว้ในระดับสูงสุดนะคะซึ่งทางด้านของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมท่านก็บอกว่าโครงการทางพิเศษจังหวัดภูเก็ตระยะที่1นะคะช่วงกระทู่ป่าตองเป็นโครงการที่ประชาชนในพื้นที่เนี่ยเรียกร้องแล้วก็รอคอยมายั่งยาวนานนะคะเนื่องจากเป็นเส้นทางสำคัญที่จะช่วยแก้ไขปัญหาการจราจรค่ะเพิ่มความสะดวกในการเดินทางแล้วก็ยกระดับศักยภาพด้านคมนาคมของจังหวัดภูเก็ตด้วยนะคะซึ่งจากการฟังรายงานความคืบหน้าก็พบว่าการศึกษารายละเอียดของโครงการมีความคืบหน้าไปมากนะคะแล้วก็คาดว่าจะสามารถเสนอข่าวสู่การพิจารณาของครม.ได้ภายในไตรมาส4ของปีนี้นะคะหากได้รับความเห็นชอบจะสามารถเริ่มดำเนินการก่อสร้างได้ทันทีโดยใช้ระยะเวลาก่อสร้างประมาณ4ปีนะคะคุณผู้ฟังค่ะนี่ก็ถือว่าเป็นโครงการนะคะที่จะช่วยให้การคมนาคมนะคะในภูเก็ตเนี่ยเขาเรียกว่าดีขึ้นนะคะไม่ถึงว่าก็จะอาจจะลดปริมาณของความรถติดได้นะคะคุณผู้ฟังค่ะเอาละค่ะคุณผู้ฟังค่ะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะเราไปผักฟังผลงานเพลงกันสักเดี๋ยวใจนึงค่ะ

เอาละค่ะวันนี้เวลาข้องรายการมองอันดามันนะคะก็หมดเวลาลงแล้วค่ะคุณผู้ฟังค่ะเราจะเริ่มมาพบกันใหม่ต่อพรุ่งเวลาเดิมเวลาเดียวกันนี้วันนี้น้องฝนไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้เจ้าจอมพลโทหญิงท่านผู้หญิงอ่อนอนงปิยนาถวชิรพัฒน์เป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการแข่งขันตะกร้อชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานมวก.ครั้งที่47ประจำปี2569ณศูนย์การค้าแฟชั่นไอซ์แลนด์รองนายกรัฐมนตรีกำชับทุกหน่วยงานเร่งสำรวจพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งทั่วประเทศควบคู่การวางระบบป้องกันอุทกภัยเตรียมพร้อมรับมือปรากฏการณ์ซูเปอร์เอลนิโยปลายปีนี้การกีฬาแห่งประเทศไทยยืนยันความพร้อมทัพนักกีฬาไทยสู้ศึกเอเชียนเกมครั้งที่20มั่นใจผลงานดีกว่าครั้งที่ผ่านมาต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันจันทร์ที่29มิถุนายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 13:23 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เจ้าจอมพลโทหญิงท่านผู้หญิงอ่อนอนงปิยนาถวชิรพัฒน์เป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการแข่งขันตะกร้อชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานมวก.ครั้งที่47ประจำปี2569ณศูนย์การค้าแฟชั่นไอซ์แลนด์เขตคณะยาวกรุงเทพมหานครเวลา 17:00 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในงานเรือหลวงแห่งธรรมสู่การตื่นรู้อำนาจเจริญเพื่อพระราชอุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยบดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาณพุทธอุทยานพระมงคลมิ่งเมืองอำเภอเมืองอำนาจเจริญจังหวัดอำนาจเจริญในวันเดียวกันนี้เวลา 16:00 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระเทพยานวัชรชิโนภาสพิลาสธรรมนาวานายกดิลกภวนานุสิทธิ์ยติคณิสรบวรสังฆารามคามวาสีและพระปริยัติวัชรเมธีและเชิญพัดรองที่ระลึกพระราชพิธีสมมงคลพระชนมายุเท่าพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชถวายแด่พระสงฆ์ณพุทธอุทยานพระมงคลมิ่งเมืองอำเภอเมืองอำนาจเจริญจังหวัดอำนาจเจริญอันหนึ่งเมื่อวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนพุทธศักราช2569เวลา 8:46 นตามเวลาท้องถิ่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินถึงท่าอากาศยานนานาชาติปารีสออลลี่กรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จขึ้นไปบนเครื่องบินพระที่นั่งพร้อมด้วยนายนิกรเดชพลังกูลเอกอัครราชทูตไทยประจำสาธารณรัฐฝรั่งเศสสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายช่อดอกไม้แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจากนั้นเอกอัครราชทูตไทยประจำสาธารณรัฐฝรั่งเศสกราบบังคมทูลเชิญเสด็จลงจากเครื่องบินพระที่นั่งและกราบบังคมทูลแนะนำนายโลลองนูเยสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสาธารณรัฐฝรั่งเศสซึ่งเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จณเชิงบันไดเครื่องบินพระที่นั่งจากนั้นนางสาวอลิซาเบธเมเยอร์รองอธิบดีด้านพิธีการและหัวหน้าพิธีการกรมพิธีการทูตกระทรวงกิจการยุโรปและการต่างประเทศสาธารณรัฐฝรั่งเศสกราบบังคมทูลแนะนำผู้รับเสด็จและผู้ติดตามเกียรติยศฝ่ายฝรั่งเศสโอกาสนี้นางภูมิจิตพลังกูลภริยาเอกอัครราชทูตไทยประจำสาธารณรัฐฝรั่งเศสและนางชุติมนสิริวิทยารัตน์ภริยาผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบกเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายมาลัยข้อพระกรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจากนั้นผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบกและผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือกราบบังคมทูลรายงานตัวแล้วส่งพระดำเนินผ่านแถวกองทหารเกียรติยศไปประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงแรมเลอเมอริสกรุงปารีสซึ่งรัฐบาลสาธารณรัฐฝรั่งเศสจัดถวายเป็นโรงแรมที่ประทับ ในวันเดียวกันนั้นเวลา 9:45 ตามเวลาท้องถิ่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาถึงโรงแรมเลอเมอริสกรุงปารีสณที่นั้นข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตไทยประจำสาธารณรัฐฝรั่งเศสและคู่สมรสหัวหน้าสำนักงานทีมประเทศไทยณกรุงปารีสและคู่สมรสตลอดจนชุมชนคนไทยในกรุงปารีสและผู้จัดการทั่วไปโรงแรมเลอเมอริสกรุงปารีสเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จจบข่าวในพระราชสำนัก
1: กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เตรียมจัดโครงการบรรพชาอุปสมบทราษฎรบนพื้นที่สูงถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
2: นายภูผาไทยแท้โฆษกกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ฝ่ายการเมืองเปิดเผยว่ากรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการร่วมกับมูลนิธิเผยแพร่พระพุทธศาสนาแก่ชนถิ่นกันดารในพระราชูปถัมภ์และคณะพระธรรมจาริกเตรียมจัดพิธีบรรพชาอุปสมบทราษฎรบนพื้นที่สูงประจำปี2569เพื่อถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเปิดโอกาสให้ราษฎรบนพื้นที่สูงได้ศึกษาพระธรรมวินัยและวิชาการทั้งด้านพระปริยัติธรรมและสายสามัญโดยปีนี้มีผู้เข้าร่วมบรรพชาอุปสมบทจำนวน193รูประหว่างวันที่10ถึง12กรกฎาคมณวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามภายหลังพิธีอุปสมบทพระภิกษุและสามเณรจะเข้าศึกษาต่อณวัดศรีโสดาพระอารามหลวงและวัดวิเวกวนารามจังหวัดเชียงใหม่สำหรับโครงการดังกล่าวจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่61ดำเนินการมาตั้งแต่ปี2508มีผู้ผ่านการบรรพชาอุปสมบทสะสมแล้ว 12,338 รูปและปัจจุบันยังคงครองสมณเพศอยู่จำนวน272รูปถือเป็นโครงการสำคัญที่ช่วยสร้างโอกาสทางการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรบนพื้นที่สูงควบคู่กับการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่องนิตยาคุณสิมรายงาน
1: กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดจัดกิจกรรมน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาพร้อมสืบสานพระปณิธานด้านการปราบปรามยาเสพติดพลตำรวจโทอาชญ์ยนต์ไกรทองผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาณกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดโดยมีข้าราชการตำรวจที่เคยถวายงานในคดียาเสพติดอัยการร่วมในคดีรวมถึงเจ้าหน้าที่หน่วยงานด้านยาเสพติดของประเทศต่างๆประจำประเทศไทยร่วมพิธีแสดงความอาลัยแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาภายในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการเผยแพร่พระประวัติพระกรณียกิจและพระกรุณาธิคุณด้านกฎหมายและการดำเนินคดียาเสพติดเป็นแนวทางในการปฏิบัติภารกิจสืบสวนปราบปรามและดำเนินคดีกับเครือข่ายผู้ค้ายาเสพติดซึ่งการจัดกิจกรรมเพื่อสืบสานพระปณิธานในการสร้างความปลอดภัยและความสงบสุขแก่ประชาชนและประเทศชาติพร้อมเชิญชวนประชาชนร่วมสำนึกในพระกรุณาธิคุณณอาคาร1ชั้น2กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดแขวงตลาดบางเขนเขตหลัก4กรุงเทพมหานครได้ทุกวันระหว่างเวลา 8:30 นถึง 16:30 นกระทรวงคมนาคมเตรียมเสนอใช้วงเงินกู้400ล้านบาทเดินหน้าโครงการ Golf Top Upสนับสนุนรถขนส่งสาธารณะเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดเพิ่มประสิทธิภาพระบบขนส่งของประเทศ
3: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่ากรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคมเตรียมเสนอโครงการ Golf Top Up ต่อคณะกรรมการกันกรองโครงการภายใต้กรอบเงินกู้400ล้านบาทเพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านยานพาหนะในภาคขนส่งสาธารณะจากการใช้พลังงานฟอสซิลสู่พลังงานไฟฟ้ามุ่งยกระดับคุณภาพบริการขนส่งรองรับการเปลี่ยนผ่านสู่ระบบขนส่งที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โครงการดังกล่าวครอบคลุมยานพาหนะ7กลุ่มอาทิรถแท็กซี่รถจักรยานยนต์รับจ้างรถโดยสารประจำทางรถบรรทุกรวมกว่า 80,000 คันใช้งบประมาณ 24,000 ล้านบาทกำหนดรูปแบบการสนับสนุนให้เหมาะสมกับแต่ละประเภทของรถเช่นการสนับสนุนเงินก้อนแรกหรือการช่วยเหลือค่าใช้จ่ายรายวันเพื่อจูงใจให้ผู้ประกอบการเปลี่ยนไปใช้รถยนต์ไฟฟ้า
4: GOVTนะครับก๊อปแล้วก็ท็อปอัพนะครับเป็นชื่อโครงการนี้น่าจะใช้เงินอยู่ประมาณสักถ้ามาร่วมกันเต็มๆเลยเนี่ยนะครับน่าใช้เงินอยู่ประมาณ 24,000 ล้านโดยการอุดหนุนเนี่ยก็จะเป็นรูปแบบที่แตกต่างกันผมยกตัวอย่างเช่นรถบางประเภทเนี่ยนะครับอย่างเช่นรถขนส่งประจำทางเนี่ยอาจจะเป็นช่วยเงินก้อนแรกไปเลยสำหรับคนที่เปลี่ยนรถจากรถเก่าเนี่ยไปเป็นรถ EV สำหรับรถบัสประจำทางนะครับผู้ประกอบการรถขนส่งรถของหลวงนี่คือต่างหากคสมกบคสอันนี้ต่างหากอันนี้อีกโครงการหนึ่งแต่อันนี้คือช่วยประชาชนแต่แท็กซี่เนี่ยอาจจะเป็นลักษณะที่ว่ารัฐเนี่ยอาจจะไปช่วยแคปในเรื่องของค่าใช้จ่ายต่อวันยกตัวอย่างเช่นวันนี้แท็กซี่ระบบเดิมเนี่ยหรือระบบไฟฟ้าเนี่ยเขาอาจจะมีภาระที่เขาจะต้องจ่ายอยู่ประมาณวันละ700รัฐเนี่ยอาจจะไปช่วยเขาเป็นวันละ500ระยะเวลา5ปีอย่างนี้เป็นต้น
3: ทั้งนี้คาดว่าโครงการจะช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ประมาณ 200,000 ตันต่อปีเทียบเท่าการปลูกต้นไม้กว่า11ล้านต้นต่อปีและช่วยลดการใช้น้ำมันคิดเป็นมูลค่าประมาณ 2,000 ล้านบาทต่อปีนอกจากนี้ยังมีแผนเสนอโครงการสนับสนุนเพิ่มเติมอาทิการส่งเสริมการลงทุนสถานีอัดประจุไฟฟ้าด้วยสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำและมาตรการช่วยเหลือภาคขนส่งเพื่อรักษาระดับค่าโดยสารยืนยันว่ามาตรการดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญพร้อมย้ำว่าขณะนี้ยังไม่มีนโยบายรถไฟฟ้าคันแรกแต่รัฐบาลเตรียมดำเนินมาตรการลดภาษีป้ายวงกลมสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าและรถยนต์ไฮบริดร้อยละ80เป็นระยะเวลา3ปีเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนโดยตรงชวิสาปทุมมารายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีกำชับทุกหน่วยงานเร่งสำรวจพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งทั่วประเทศควบคู่กับการวางระบบป้องกันอุทกภัยเตรียมพร้อมรับมือผลกระทบจากปรากฏการณ์ซูเปอร์เอลนีโญในช่วงปลายปีนี
5: ้นายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีเปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือกนช.ว่านายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานบูรณาการทำงานร่วมกันเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งและคุณภาพน้ำอย่างเร่งด่วนโดยเฉพาะการเตรียมความพร้อมเชิงป้องกันเพื่อลดผลกระทบจากปรากฏการณ์ซูเปอร์เอลนีโญที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อเนื่องตั้งแต่ปลายปี2569ถึงปี2570ทั้งนี้ได้สั่งการให้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนชร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสำรวจพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งโดยเฉพาะนอกเขตชลประทานพร้อมเร่งฟื้นฟูบ่อบาดาลและแหล่งน้ำผิวดินเพื่อสำรองน้ำไว้อุปโภคบริโภคขณะเดียวกันได้ร่วมมือกับกรมควบคุมมลพิษพัฒนาระบบแดชบอร์ดติดตามคุณภาพน้ำในแม่น้ำสายแม่น้ำรวกและแม่น้ำกกและรับทราบความก้าวหน้าการเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยอย่างยั่งยืนในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาซึ่งมีการถอดบทเรียนร่วมกับองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่นหรือใจกล้าเตรียมดำเนินงานแผนระยะเร่งด่วน97โครงการส่วนในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้และจังหวัดน่านอยู่ระหว่างการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานสำหรับประชาชนและเจ้าหน้าที่คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคมนี้ศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: กระทรวงกลาโหมร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพัฒนาขีดความสามารถด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้สามารถช่วยเหลือประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
6: นายอันศิษย์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยและพลเอกธราพงศ์มลคำปลัดกระทรวงกลาโหมเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือการพัฒนาขีดความสามารถด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและการสนับสนุนกำลังพลสังกัดกระทรวงกลาโหมในการใช้งานเครื่องจักรกลสาธารณภัยระหว่างสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมเหล่าทัพและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อประสานความร่วมมือยกระดับกลไกการบริหารจัดการภัยพิบัติเป็นกลไกสำคัญในการเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับวงจรการเกิดภัยต่างๆช่วยลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินนำไปสู่การดูแลความปลอดภัยของประชาชนอย่างยั่งยืนด้านพลเอกธราพงศ์มลคำปลัดกระทรวงกลาโหมกล่าวว่าการบูรณาการครั้งนี้จะช่วยเสริมสร้างความรู้ทักษะและประสบการณ์ของกำลังพลตลอดจนเพิ่มขีดความสามารถในการเข้าถึงและใช้งานเครื่องจักรกลสาธารณภัยที่มีอยู่ ได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งเครื่องมือเหล่านี้ล้วนเป็นเทคโนโลยีที่มีสมรรถนะสูงเพื่อสนับสนุนภารกิจการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตามแผนการบริหารจัดการสาธารณภัยของประเทศช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการประสานงานระหว่างหน่วยงานเพื่อคลี่คลายสถานการณ์วิกฤตต่างๆในระหว่างเกิดภัยให้บรรเทาเบาบางลงได้อย่างรวดเร็วปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: สำนักงานเศรษฐกิจการคลังเปิดเผยเศรษฐกิจไทยเดือนพฤษภาคมขยายตัวจากปัจจัยการท่องเที่ยวและส่งออกพร้อมจับตาความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์และราคาน้ำมัน
7: นายพิสิทธิ์พัวพันธ์ผู้อำนวยการกองนโยบายเศรษฐกิจมหาภาคในฐานะโฆษกสำนักงานเศรษฐกิจการคลังหรือสสค.เปิดเผยรายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังประจำเดือนพฤษภาคม2569ว่าเศรษฐกิจไทยได้รับปัจจัยสนับสนุนหลักจากการขยายตัวของภาคบริการด้านการท่องเที่ยวที่เติบโตทั้งกลุ่มนักท่องเที่ยวต่างชาติและชาวไทยควบคู่กับการส่งออกสินค้าที่ขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่23ตลอดจนการบริโภคภาคเอกชนที่ปรับตัวดีขึ้นสอดคล้องกับรายได้เกษตรกรอย่างไรก็ตามดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคและภาคอุตสาหกรรมได้ปรับตัวลดลงจากความกังวลด้านภาระค่าครองชีพต้นทุนการผลิตรวมถึงผลกระทบจากความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์และราคาน้ำมันในตลาดโลกที่ผันผวนทั้งนี้เสถียรภาพเศรษฐกิจโดยรวมของไทยยังคงแข็งแกร่งสะท้อนจากระดับอัตราเงินเฟ้อสัดส่วนหนี้สาธารณะต่อ GDP ที่อยู่ภายใต้กรอบวินัยการเงินการคลังและทุนสำรองระหว่างประเทศที่อยู่ในระดับสูงซึ่งภาครัฐจะยังคงติดตามสถานการณ์การผลิตภาคอุตสาหกรรมและปัจจัยเสี่ยงภายนอกที่อาจกระทบต่อห่วงโซ่อุปทานและการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศอย่างใกล้ชิดต่อไปปฏิพลสัทพรมมารายงาน
8: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
9: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
0: ยี่สิบนาฬิกาสิบแปดนาทีรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายยศซี่คาราดีผู้อำนวยการใหญ่ของสำนักงานไซเบอร์แห่งชาติของอิสราเอลให้สัมภาษณ์กับหนังสือพิมพ์ไดเวลต์ของเยอรมนีในวันนี้ที่ระบุว่าการโจมตีทางไซเบอร์จากอิหร่านต่ออิสราเอลเพิ่มขึ้นนับตั้งแต่สหรัฐและอิสราเอลเปิดปฏิบัติการโจมตีอิหร่านเมื่อปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาโดยทางการอิสราเอลสามารถบันทึกการโจมตีทางไซเบอร์จากอิหร่านในช่วงเดือนมิถุนายนปีนี้อยู่ที่กว่า 4,800 ครั้งเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วซึ่งอยู่ที่ 1,600 ครั้งนายคาราดีกล่าวเพิ่มเติมว่าการโจมตีทางไซเบอร์จากอิหร่านมุ่งเป้าไปยังระบบโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญของอิสราเอลองค์กรบริหารส่วนกลางบริษัทขนาดเล็กถึงขนาดกลางและประชาชนทั่วไปซึ่งกลุ่มแฮกเกอร์บางกลุ่มของอิหร่านมีทักษะสูงมากอย่างไรก็ตามอิสราเอลสามารถรับมือการโจมตีครั้งนี้ได้สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าออสเตรเลียและวานูอาตูลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางเศรษฐกิจและความมั่นคงอย่างครอบคลุมที่กรุงแคนเบอร์ราเมืองหลวงของออสเตรเลียในวันนี้โดยนายกรัฐมนตรีแอนโทนีอัลบาเนซีของออสเตรเลียระบุว่าข้อตกลงฉบับนี้จะสร้างความมั่นใจให้กับออสเตรเลียว่าจะไม่มีการตั้งฐานทัพทหารต่างชาติในวานูอาตูรวมทั้งช่วยปกป้องความมั่นคงและอธิปไตยของสองประเทศด้านนายกรัฐมนตรีโจทัมนาปัตผู้นำวานูอาตูกล่าวว่าข้อตกลงฉบับนี้ซึ่งผ่านการรับรองจากรัฐสภาแล้วจะห้ามไม่ให้มีการนำโครงสร้างพื้นฐานของประเทศไปใช้ประโยชน์ในด้านทางทหารโดยเด็ดขาดความเคลื่อนไหวดังกล่าวเกิดขึ้นท่ามกลางความกังวลว่าจีนจะพยายามขยายอิทธิพลในภูมิภาคแปซิฟิกด้วยการสร้างฐานทัพถาวรในวานูอาตูภายหลังกองทัพเรือจีนนำเรือเข้าเทียบท่าประเทศเกาะแห่งนี้หลายครั้งศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งแอฟริการ่วมกับองค์การอนามัยโลกและรัฐบาลยูกันดา ปิดตัวหน่วยงานสนับสนุนการจัดการเหตุการณ์ร่วมระดับทวีปหรือ IMST เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของทวีปแอฟริกาในการเตรียมพร้อมประสานงานและตอบสนองเหตุฉุกเฉินด้านสาธารณสุขซึ่งรวมถึงการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาที่กำลังดำเนินอยู่ในเวลานี้ทั้งนี้หน่วยงาน IMST จะดำเนินงานภายใต้หลักการ1ทีม1แผนและ1งบประมาณโดยจะรวบรวมผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆเพื่อเสริมสร้างการตอบสนองต่อการระบาดทั่วทวีปแอฟริกาขณะที่ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งแอฟริกาเน้นย้ำว่าการเปิดตัวหน่วยงานดังกล่าวถือเป็นก้าวสำคัญของการเสริมสร้างโครงสร้างพื้นฐานการรับมือเหตุฉุกเฉินด้านสาธารณสุขและเป็นเสาหลักความมั่นคงด้านสุขภาพของภูมิภาคแห่งนี้ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
10: การแข่งขันบาสเกตบอลดีลีกยูสบาสเกตบอลรุ่นอายุไม่เกิน16ปีรอบชิงชนะเลิศระหว่าง AFA ปะทะไฮเทคบาสเกตบอลอะคาเดมี่เกมนี้ทั้ง2ทีมสู้กันได้อย่างสนุกสูสีก่อนที่จะเป็น AFA ที่เบียดเอาชนะไปได้49ต่อ46คว้าแชมป์ดีลีกยูสบาสเกตบอลรุ่น U16 ไปครองด้านรอบชิงที่3แบนวาสอะคาเดมี่ TNSTST เอาชนะ BU บาส72ต่อ59คว้าอันดับ3ไปครองขณะที่การแข่งขันบาสเกตบอลเยาวชนอีกรายการที่น่าติดตามคือการแข่งขันจูเนียร์บอลเลอร์ลีกหรือ JB ลีกฤดูกาล2026รุ่นอายุ 10-11 ปีซึ่งสิ้นสุดการแข่งขันในรอบฤดูกาลปกติเป็นที่เรียบร้อยแล้วและได้6ทีมผ่านเข้าสู่รอบโพสต์ซีซั่นเพื่อลุ้นแชมป์ประจำฤดูกาลโดยทีมอันดับที่1 Electric Eagle และทีมอันดับ2 Midnight Bombers ได้สิทธิ์ผ่านเข้าสู่รอบเพลย์ออฟโดยอัตโนมัติส่วนทีมอันดับ3ถึงทีมอันดับ6จะต้องแข่งขันในรอบเพลย์อินแบบนัดเดียวรู้ผลประกอบด้วยคู่ระหว่าง Shadow Shark ทีมอันดับ3พบกับ Arctic Wolf ทีมอันดับ6และ Iron Dragonทีมอันดับ4พบกับไลโนชาร์เจอร์ทีมอันดับ5สำหรับรอบเพลย์ออฟจะปรับรูปแบบการแข่งขันเป็นระบบชนะ2ใน3เกมโดย Electric Eagle จะพบผู้ชนะระหว่าง Iron Dragon หรือ Rhino Charger ขณะที่ Midnight Bombers จะพบกับผู้ชนะระหว่าง Shadow Shark และ Arctic Wolf สามารถติดตามรับชมการแข่งขันได้ทาง YouTube Junior Baller League Thailand รวมทั้งติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง Facebook Junior Baller League Thailand
11: นายก้องมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยหรือกกท.เปิดเผยถึงความพร้อมของทัพนักกีฬาไทยสำหรับการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้ที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นว่าขณะนี้การเตรียมความพร้อมของนักกีฬาเป็นไปอย่างต่อเนื่องโดยได้สนับสนุนการเตรียมทีมนักกีฬาร่วมกับสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยมาตั้งแต่การแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่33เมื่อปลายปีที่ผ่านมารวมถึงเอเชียนบีทเกมส์ครั้งที่6ที่เมืองซานย่าสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งขณะนี้เหลือเวลาอีกประมาณ3เดือนก่อนการแข่งขันยืนยันว่าจะให้ความสำคัญกับการเตรียมทีมในทุกด้านเพื่อให้มีความพร้อมสูงสุดและคาดหวังว่าผลงานของนักกีฬาไทยจะดีกว่าการแข่งขันครั้งที่ผ่านมาด้านการบริหารจัดการทั้งงบประมาณสำหรับการเก็บตัวฝึกซ้อมการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันเงินรางวัลของเอเชียนเกมและเอเชียนพาราเกมครั้งที่5รวมถึงการถ่ายทอดสดการแข่งขันกกท.และกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติได้วางแผนและเตรียมความพร้อมไว้เรียบร้อยแล้วพร้อมเชิญชวนแฟนกีฬาชาวไทยร่วมส่งกำลังใจเชียร์นักกีฬาไทยผ่านช่องทาง T-Sport 7สำหรับการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20จะมีขึ้นระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้ที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นมีการแข่งขันทั้งหมด43ชนิดกีฬาชิงชัยรวม469เหรียญทองขณะที่กีฬาเอเชียนพาราเกมครั้งที่5จะจัดขึ้นระหว่างวันที่18ถึง24ตุลาคมที่เมืองเดียวกันนายพัฒนาบุญสวัสดิ์เลขาธิการสมาคมกีฬาวินเซิร์ฟแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาคมได้ส่งนักกีฬาดาวรุ่ง3คนเข้าร่วมการแข่งขันวินเซิร์ฟ IQ4 ยุวชนและเยาวชนชิงแชมป์โลก2026ที่ประเทศสเปนระหว่างวันที่3ถึง10กรกฎาคมได้แก่รุ่นอายุไม่เกิน19ปีชายวชิรวิทย์ทนอุบและวชิรวิทย์หมั่นบำรุงและรุ่นอายุไม่เกิน19ปีหญิงชนัดการเจริญสุขซึ่งรายการนี้เป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเอเชียนเกมซึ่งถือเป็นโอกาสที่ดีที่จะได้ข้อมูลโดยมีเป้าหมายคือต้องติด1ใน3ของนักกีฬาเอเชียเพื่อสร้างความมั่นใจก่อนเอเชียนเกมธีรพัฒน์ปรือทองตัวรุกทีมชาติไทย วัย19ปีเดินทางกลับไปร่วมฝึกซ้อมปรีซีซั่นกับคอนซาโดเล่ซัปโปโรต้นสังกัดเพื่อเตรียมความพร้อมในศึกฟุตบอลเจลีก2ฤดูกาลหน้าสำหรับเจ้าเปาทำผลงานให้กับทัพนกเขาแมวแห่งเมืองเหนือในฤดูกาลพิเศษได้อย่างยอดเยี่ยมลงเล่น10นัดยิงได้1ประตูกับอีก4แอสซิสต์ขณะที่อิทธิมนทิพเนตรตัวรุกทีมชาติไทยรุ่น U19 ได้ออกเดินทางในครั้งนี้ด้วยเช่นเดียวกันหลังได้รับโอกาสครั้งสำคัญจาก BG ปทุมยูไนเต็ดต้นสังกัดให้ไปฝึกซ้อมกับคอนซาโดเล่ซัปโปโรเป็นเวลา3สัปดาห์ปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
12: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
0: เนื่องในมงคลสมัยฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569เชิญร่วมสดับอัมพโรวาทพระคติธรรมและพระโอวาทน้อมนำความเจริญมาสู่ชีวิตโดยทั่วกัน
13: แม้กระแสโลกหมุนเวียนเปลี่ยนผันไปไม่มีถอยหลังกลับเลยแม้สักวินาทีเดียวหากแต่สัญชาตญาณและพฤติกรรมอันสะท้อนกิเลสตัณหาของมนุษย์กลับวนเวียนซ้ำๆรอยเดิมอยู่อย่างไม่รู้หยุดหย่อนด้วยเหตุนี้ความเดือดร้อนวุ่นวายจึงยังคงบังเกิดมีขึ้นอยู่ร่ำไปในทั่วทุกหนทุกแห่งสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประธานหลักอารยวัตรอันเป็นหลักการสร้างสรรค์ความเจริญของอารยชนไว้5ประการได้แก่ศรัทธาหมายถึงเชื่อในสิ่งที่ควรเชื่อเชื่อด้วยความรู้ความเข้าใจในเหตุผลอย่างท่องแท้ศีลหมายถึงรักษากายและวาจาให้เรียบร้อยดีงามเป็นปกติสุตตะหมายถึงเพิ่มพูนความรู้ด้วยการสดับตรับฟังใฝ่ใจศึกษาอบรมตามวิถีทางที่ถูกต้องเหมาะสมจาคะหมายถึงเสียสละประโยชน์ตนเพื่อประโยชน์ผู้อื่นกับทั้งส่วนรวมอยู่เสมอและปัญญาหมายถึงรู้รอบรู้ทั่วรู้ชัดเจนและรู้จริงในทางโลกและในทางธรรมขอให้เด็กและเยาวชนรวมถึงผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องในการเลี้ยงดูประคับประคองเด็กและเยาวชนมีกำลังใจที่จะอบรมพัฒนาตนเองให้ถึงพร้อมด้วยอารยวัตรทั้ง5ประการและขอจงเร่งเพิ่มพูนคุณลักษณะความเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมเพื่อนำพาความเจริญก้าวหน้ามาสู่ตนชุมชนตลอดทั้งประเทศชาติอันเป็นที่รักยิ่งของเราทุกคนพระคติธรรมประทานเนื่องในวันเด็กแห่งชาติพุทธศักราช2565
14: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
15: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
14: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
0: ป่าไม้เป็นทรัพยากรที่สำคัญของส่วนรวมซึ่งทุกคนมีส่วนได้รับประโยชน์ร่วมกันการดูแลรักษาป่าไม้จึงไม่ใช่ความรับผิดชอบของผู้หนึ่งผู้ใดโดยเฉพาะแต่เป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกัณฑิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวดลยาวารีเดชใจและชลธรจันยาอ่าน

เพลิดเพลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 น.ถึง 21:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการสาราวรรณกรรมในค่ำคืนวันจันทร์นี้ค่ะพบกันเช่นเคยในเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นกับดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะดำเนินรายการค่ะเช่นเคยนะคะเราได้นำผลงานวรรณกรรมที่ทรงคุณค่ามาฝากกับคุณผู้ฟังกันเป็นหนึ่งในผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลในการประกวดผลงานวรรณกรรมรางวัลผ่านแว่นฟ้าค่ะซึ่งรางวัลนี้ค่ะจัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเป็นการประกวดผลงานวรรณกรรมเรื่องสั้นทางการเมืองซึ่งก็มีมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2545ค่ะเป็นปีที่รัฐสภามีอายุครบ70ปีโดยจัดการประกวดนี้เพื่อมอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะในการเข้าประกวดวรรณกรรมเรื่องสั้นหรือบทกวีทางการเมืองค่ะเพื่อเป็นการสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและส่งเสริมให้ประชาชนใช้เสรีภาพทางการเมืองสร้างสรรค์ผลงานวรรณกรรมให้มีส่วนในการปลุกจิตสำนึกประชาธิปไตยแก่คนไทยค่ะและที่ได้ใช้คำว่าผ่านแว่นฟ้ามาเป็นชื่อการประกวดค่ะด้วยสัญลักษณ์ของพานแว่นฟ้าเป็นพาน2ใบที่วางซ้อนกันพานใบบนมีขนาดเล็กกว่าวางซ้อนพานใบล่างที่มีขนาดใหญ่กว่าใช้สำหรับรองรับสิ่งที่จัดให้เป็นของที่มีศักดิ์สูงในสถาบันศาสนาหรือสถาบันพระมหากษัตริย์ค่ะนอกจากนี้เป็นที่รองรับรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองของประเทศแล้วก็เป็นสัญลักษณ์ของรัฐสภาไทยนั่นเองค่ะสำหรับผลงานวรรณกรรมในค่ำคืนนี้ค่ะคุณผู้ฟังเป็นตอนต่อจากสัปดาห์ที่แล้วในตอนที่มีชื่อว่าเกี่ยวกับฟันซี่นั้นเป็นผลงานการประพันธ์โดยณทีสสิวิมลเรียบเรียงและบันทึกเสียงโดยคุณมุทิตาอิทธิพลค่ะความเดิมในตอนที่แล้วนะคะตัวละครเอกของเราได้เล่าเรื่องให้สามีฟังถึงความทรงจำในวัยเด็กของเธอในการรับบริการรักษาฟันจากป้าหมอเธอเคยมีอาการปวดฟันอย่างรุนแรงและป้าหมอได้ใช้ประสบการณ์วินิจฉัยความผิดปกติของฟันของเธอและได้แนะนำให้เธอไปเอ็กซเรย์ที่โรงพยาบาลจนได้ทราบผลว่าเธอจะต้องเข้าผ่าตัดฟันที่ฝังลึกอยู่ในกระดูกซึ่งจะต้องไปเข้าผ่าตัดที่โรงพยาบาลศูนย์โดยจะมีอาจารย์หมอเป็นผู้ผ่าตัดและให้นักเรียนแพทย์เข้าไปสังเกตการด้วยเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อเชิญคุณผู้ฟังไปติดตามรับฟังด้วยกันค่ะ

ฉันถูกแม่และน้องสาวบังคับให้กินอาหารจำนวนมากแต่ว่าก็กินได้ไม่มากเพราะว่าความเครียดที่จะต้องเข้าห้องผ่าตัดใหญ่หมอบอกให้ดื่มน้ำหวานเยอะๆเพราะว่าหลังผ่าตัด2วันจะไม่ได้รับอนุญาตให้กินหรือว่าดื่มอะไรทั้งนั้นพยาบาลประจำห้องผ่าตัดใหญ่นำชุดมาให้ฉันเปลี่ยนฉันไม่เข้าใจว่าทำไมถึงต้องถอดชุดเดิมออกให้หมดกระทั่งชุดชั้นในแต่ก็ยอมทำตามที่เขาว่าชุดผ่าตัดดูโล่งๆชอบกลจนไม่ค่อยมั่นใจในห้องผ่าตัดใหญ่มีโป๊ะไฟที่มีดวงไฟ3ดวงใหญ่ๆเหมือนที่เคยเห็นในหนังห้องขาวสะอาดโล่งกว้างแล้วก็เย็นเฉียบได้กลิ่นน้ำยาฆ่าเชื้อเจือจางในอากาศเตียงผ่าตัดใหญ่ดูน่ากลัวแล้วก็สูงกว่าที่คิดฉันเหยียบบันไดเตี้ยๆขึ้นไปแล้วก็นอนลงบนเตียงนางพยาบาลวางแขนฉันเข้ากับที่วางแขนที่แยกต่างหากและมัดล็อก3ปล้องห่มด้วยผ้าสีเขียวถึงคอใช้สายรัดฉันติดเตียงที่ข้อเท้าหัวเข่าหน้าตักแล้วก็ใต้ราวนมจนรู้สึกเหมือนตัวเองเป็นแหนมปะย่นก่อนห่มด้วยผ้าสีเขียวอีก1ผืนเธอบอกให้หลับตาจัดศีรษะให้ตรงตำแหน่งที่ต้องการวางผ้าหนานุ่มที่พับเรียบร้อยปิดตาฉันใช้สายรัดหัวให้ยึดแน่นกับเตียงจนฉันรู้สึกปวดนิดๆวางผ้าปิดหน้าและหัวส่วนบนจนเหลือเพียงจมูกกับปากฉันคิดว่าทำไมต้องทำขนาดนี้เลยหรอฉันคิดในใจตอนนี้เมื่อขยับไม่ได้และมองอะไรไม่เห็นความตื่นตระหนกและความหวาดกลัวก็เริ่มเล่นงานฉันภาวนาว่าอย่าให้น้ำตาซึมผ่านผ้าหนาๆที่ปิดตานี่ออกไปได้ตอนนี้เมื่อขยับไม่ได้และมองอะไรไม่เห็นความตื่นตระหนกและหวาดกลัวเริ่มเล่นงานฉันภาวนาว่าอย่าให้น้ำตาซึมผ่านผ้าหนาๆที่ปิดตานี่ออกไปได้เพราะอายที่จะให้ใครรู้ว่าฉันกลัวแค่ไหนหลังจากนั้นรู้สึกถึงความเย็นแสบๆของของเหลวกลิ่นฉุนรุนแรงที่มีคนเอามาเช็ดวนเวียนรอบปากรอบจมูกและลำคอมันน่าจะเป็นยาฆ่าเชื้อแต่ทำไมเมื่อสูดดมแล้วรู้สึกชาแล้วก็เบลอแต่มันไม่ใช่ยาสลบแน่หมอซึ่งเป็นผู้ชายเสียงแก่ๆที่เข้ามาหลังจากนั้นไขข้อข้องใจให้เมื่อได้ยินเขาคุยกับใครสักคนในห้องนั้นว่าเคสนี้ดมยาสลบไม่ได้เพราะท่อช่วยหายใจจะกีดขวางเครื่องง้างปากและในเมื่อไม่ใช้ท่อช่วยหายใจยาสลบจะทำให้หลอดลมหย่อนตัวตีบขาดอากาศหายใจได้ยังไม่นับเรื่องเลือดที่อาจจะย้อนลงหลอดลมอีกคงด้วยเหตุนั้นแหละฉันจำเป็นจะต้องตื่นเสมอระหว่างผ่าตัดแล้วก็คอยตอบโต้กับหมอด้วยการข้อนิ้วมือเพื่อให้รู้ว่ายังไม่หลับหมอฉีดยาชาให้ไหลเข็มจนรู้สึกเหมือนศีรษะซีกล่างหายไปครึ่งหนึ่งยาที่ทาแต่แรกก็คงเป็นตัวยาชาด้วยตั้งแต่หมอเริ่มลงมือกับปากของฉันสิ่งที่หมอคุยกันดังไม่หยุดแต่เหมือนหมอจะพูดให้คนอื่นที่อยู่ในห้องนั้นฟังมากกว่าเสียงพูดคุยสับแพทย์งึมงำเบาๆทำให้ฉันประเมินได้ว่าน่าจะมีนักเรียนแพทย์อยู่ในห้องนี้ด้วยอย่างต่ำก็ 5-6 คนหนูไม่ต้องกลัวนะครับถ้าเจ็บหรือว่ากลัวก็เคาะนิ้วบอกหมอนะเอาละตอนนี้หมอจะใส่เครื่องง้างปากแล้วรู้สึกไหมหมอจะเอาซี่ซ้ายด้านบนออกก่อนซี่เนี้ยอยู่ลึกที่สุดเอาละตอนนี้หมอกำลังเลื่อยเหงือกหนูอยู่นะสะเทือนหน่อยโอ้นั่นไงเจอละฝังในกระดูกกรามเลยเราจะเลาะกระดูกข้างๆออกนิดหน่อยก่อนดีไหมโอ้นั่นดูสิซี่ใหญ่มากนี่เห็นไหมตอนนี้แหละที่ฉันแน่ใจว่าหมอพูดกับคนอื่นเอาล่ะถ้าอย่างนั้นก็ทุบฟันหนูให้แตกก่อนเนาะอ้าวแม่ดีจังเลยฟันแตกง่ายดีเอาละแล้วก็เอาครีมออกมาเอาล่ะจากนั้นก็คีบออกมาทีละชิ้นอย่าให้เหลือเศษเพราะว่าเดี๋ยวจะติดเชื้ออักเสบที่ปลายประสาทหนูยังตื่นอยู่ไหมคะคนเก่งข้อนิ้วหน่อยนะโอ้ดีมากครับหายใจลึกๆนะครับโอ้โหนี่เลือดออกเยอะมากเลยแต่ไม่ต้องกลัวนะครับอย่ากลืนนะครับเดี๋ยวหมอจะดูดออกให้

ที่จริงแล้วฉันชาจนไม่รู้สึกแต่รู้สึกกลัวก็เพราะคำอธิบายละเอียดละออของหมอนี่แหละบางทีถ้าไม่รู้อะไรเลยซะจึงดีกว่าหมอยังคงพูดเจ้าต่อไปว่าตอนนี้ลอกเหงือกหนูออกก่อนนะเดี๋ยวเย็บกลับให้ตอนนี้ต้องใช้เครื่องมือเจาะกระเทาะฟันให้แตกซี่นี้หนามากฉันยังเคาะนิ้วตามที่หมอบอกเรื่อยๆระหว่างนั้นมือข้างหนึ่งของฉันรู้สึกอุ่นๆนุ่มๆเหมือนมีใครสักคนมาบีบที่มือเพื่อให้กำลังใจเพียงแวบเดียวเท่านั้นแต่ก็ทำให้รู้สึกดีมาก

การผ่าตัดดำเนินไปราวชั่วโมงครึ่งบรรดาหมอที่พากันมาทำเหมืองขุดฟันในปากสามารถขุดเจาะแงะงัดเอาฟันเจ้าปัญหาของฉันออกไปได้จนหมดเกลี้ยงและในที่สุดทุกคนก็จากไปเหลือไว้เพียงห้องเงียบๆและห้องเย็นเฉียบผ้าห่มที่ห่มและสายรัดที่พันธนาการตัวฉันถูกถอดแก้ออกทีละชิ้นผ้าผืนหนาที่ปิดตาถูกยกออกเป็นชิ้นสุดท้ายแสงสว่างวาบเข้าตาจนลืมตาไม่ได้อยู่พักหนึ่งผู้ที่ยกออกคงรู้ว่าฉันร้องไห้เพราะว่ามันเปียกชุ่มกลัวใช่ไหมมืออุ่นนิ่มจับมือฉันเบาๆแล้วก็บีบปลอบใจน้องเก่งมากเลยนะถ้าเป็นพี่อ่ะพี่ต้องแย่แน่ๆเลยถ้าได้ยินว่าหมอทำอะไรในปากตัวเองบ้างอย่างนั้นล่ะเอาอย่าเพิ่งลุกนะแล้วก็อย่าเพิ่งลืมตาล่ะนอนนิ่งๆก่อนเดี๋ยวก็ได้กลับบ้านแล้วล่ะฉันได้เห็นหน้าพี่พยาบาลใจดีก่อนที่จะกลับบ้านอายุราวๆ30ปีปลายๆใส่ชุดผ่าตัดสีเขียวแล้วก็หมวกคลุมผมสีเขียวเรายิ้มให้กันตอนที่แม่พาฉันออกจากตึกนั้นลำบากหน่อยเพราะว่าปากฉันบวมเจิดทีเดียวหลังจากนั้นฟันซี่อื่นๆทุกซี่ในปากของฉันผุกร่อนง่ายแล้วก็แตกหักง่ายจริงดังที่ป้าเหมาบอกเอาไว้เมื่อมาอยู่กรุงเทพฉันได้อุดฟันอีกหลายซี่แล้วก็ถอนฟันทิ้งไปอีก2ซี่เพราะว่าไม่มีเงินรักษารากฟันแต่ซี่ที่ป้าหมออุดให้แทนการถอนนั้นฉันกลับไม่ยอมถอนอยู่มาวันหนึ่งฟันที่ป้าหมออุดให้ก็เกิดมีปัญหาขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งจู่ๆมันก็ปวดเคืองๆขึ้นมาฉันต้องไปหาหมอรักษาโรคไทรอยที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งเป็นประจำอยู่แล้วจึงแวะไปหาหมอที่แผนกทันตกรรมด้วยก็ไม่เป็นไรนี่คะไม่เห็นผัวอะไรเลยเรียบร้อยดีหมอฟันสาวสวยพูดขณะครอบฟันซี่หน้าของฉันไปรอบๆเมื่อออกจากโรงพยาบาลจึงแวะกินอาหารที่ร้านอาหารหน้าโรงพยาบาลด้วยความโล่งใจเราก็คิดไปเองในเมื่อหมอบอกว่าไม่เป็นอะไรก็คงไม่เป็นไรทว่าเมื่อเคี้ยวไปได้สัก 4-5 คำขณะกัดก้านคะน้าแข็งเข้าไปรู้สึกเหมือนมีอะไรแตกหักจึงรีบคายวัตถุแข็งๆในปากออกมาก็เห็นฟันซี่ที่เคยอุดและปวดรบกวนมาหลายวันมันแตกแล้วก็หลุดออกมาซี่หนึ่งราวๆ1/4ของซี่ฉันกินอะไรต่อไม่ลงใจหนึ่งก็อยากจะเอาเศษฟันที่แตกออกมานี้กลับเข้าไปให้หมอคนสวยดูฝีมือวินิจฉัยของเธอแต่ในที่สุดฉันก็ตัดสินใจกลับบ้านเพราะว่าเหนื่อยใจเต็มที

เนื้อฟันที่หลุดออกเปิดถึงเส้นประสาทฉันใช้ชีวิตในการกินในช่วงปีต่อมาอย่างระมัดระวังมากเป็นพิเศษเพื่อไม่ให้เป็นอะไรไปถูกจุดที่เจ็บปวดหลายครั้งที่เกิดการอักเสบฉันพยายามรักษาตัวเองด้วยการกินยาแก้อักเสบบ้วนน้ำยาบ้วนปากบ่อยๆซึ่งมันก็หายได้เป็นครั้งๆมันเป็นให้หายอีกนับเป็น10ครั้งฉันพยายามอยู่กับฟันซี่นั้นและก็การปวดทรมานต่ออย่างถ้อยทีถ้อยอาศัยเข้าอกเข้าใจทั้งที่บางทีมันปวดมากแต่ด้วยความรู้สึกผูกพันยังบอกไม่ถูกทำให้ฉันปฏิเสธที่จะกลับไปถอนมันออกแต่กลับไปใช้วิธีอื่นเพื่อทำให้รู้สึกดีขึ้นได้แต่บอกตัวเองว่าคงอดทนรอถึงวันที่จะมีเงินรักษารากฟันไว้แล้วฟันซี่นี้อาจจะอยู่ด้วยกันไปถึงวันตายฟันซี่นั้นกลับหายปวดไปนานหลายปีตลอดช่วงชีวิตที่ฉันดีขึ้นหน้าที่การงานและรายได้ที่ดีมีบ้านมีครอบครัวมีรถยนต์มีเงินพร้อมไปเที่ยวแล้วก็ซื้อข้าวของอย่างไม่ลำบากฟันซี่นั้นไม่เคยวอแวร์หรือว่าทำให้ทุกข์ทรมานอีกเลยจนเมื่อมาเที่ยวบ้านเกิดครั้งนี้หลังเที่ยวกินอย่างสมบุกสมบันตกตอนกลางคืนฉันนอนไม่หลับเกือบทั้งคืนฟันซี่นั้นปวดขึ้นมาอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนมันไม่เพียงปวดที่ฟันอย่างเดียวมันปวดจากขมับลามลงมาเรื่อยๆจนถึงลำคอด้านซ้ายเป็นอาการปวดอย่างรุนแรงเหมือนมีตัวอะไรอยากจะฉีกออกมาจากเหงือกฉันเอนตัวนอนเมื่อไหร่ก็จะยิ่งทวีความปวดมากยิ่งขึ้นไปอีกคืนนั้นฉันครึ่งนั่งครึ่งนอนหลับๆตื่นๆคิดถึงเรื่องป้าหมอแล้วก็ฟันซี่นั้นอยู่จนนกร้องตอน6โมงเช้าแล้วก็ตัดสินใจเด็ดขาดว่ายังไงก็จะต้องไปถอนฟันซี่นั้นเสียแล้วและจะถอนฟันซี่นั้นที่ร้านป้าหมอฟันเปิดใหม่ตามที่อาแนะนำร้านหมอฟันใหม่อยู่ตรง3แยก2คูหาทาสีขาวกระจกใสดูใหญ่โตแล้วก็โอ้อาป้ายบอกชื่อร้านเป็นไฟวิ่งสลับไปมาเปิดสว่างแม้แต่ตอนกลางวันตรงกันข้ามก็คือร้านทำฟันของป้าหมอที่มีเพียงคูหาเดียวประตูไม้บานพับเก่าแก่สีหลุดล่อนไปมากป้ายชื่อร้านเป็นไม้สีทาไว้ก็เลือนจางที่หน้าร้านนั้นขณะเรื่องราวของฟันซี่นั้นกับป้าหมอวนไปเวียนมาในศีรษะอยู่หลายรอบฉันตัดสินใจบอกกับอาว่าอยากไปรักษาที่ร้านป้าหมอมากกว่าอาแปลกใจป้าแก่แดงนะหนูยังอยากสูงเสียงด้วยอยู่เหรอหนูก็แค่ทำฟันไม่ได้ลงคะแนนเสียงนี่อามองแล้วก็ตอบว่าตามใจฉันกับสามีและลูกข้ามถนนมายังร้านป้าหมออาขอรออยู่ในรถฉันเข้าใจเมื่อผลักประตูเข้าไปฉันเห็นป้าหมอในผมสีดอกเหลาแล้วก็หลังงุ้มลงนั่งอยู่หน้าเคาน์เตอร์ภายในร้านพลางยิ้มให้ทุกคนที่เข้ามาฉันบอกป้าหมอว่ามาทำฟันค่ะป้าหมอมองหน้าฉันแล้วก็ร้องทักลูกเฮียตีใช่ไหมฉันดีใจเป็นล้นพ้นเมื่อได้ยินคนเรียกชื่อพ่อที่จากไปนานแล้วอย่างคุ้นเคยฉันรับคำป้าหมอป้ายิ้มแล้วกล่าวต่ออย่างสนิทสนมโตขนาดนี้มีลูกมีผัวแล้วสิค่ะป้าหมอไหนล่ะลูกไหนผัวมาด้วยหรือเปล่าฉันค้อมมือไปอีกทางสามีและลูกนั่งอยู่บนเก้าอี้ยาวภายในคลินิกสามีเห็นเข้าก็ลุกขึ้นฉันแนะนำสามีกับป้าหมอแล้วก็เรียกลูกให้ไปไหว้ท่านป้าหมอยิ้มแย้มณเวลานั้นฉันรู้สึกอบอุ่นอย่างประหลาดภายในใจแล้วก็อารมณ์ท่วมท้นไปด้วยความรู้สึกที่ไม่ได้ประสบพบเจอมานานฉันอยู่รอจนถึงคิวจึงเดินเข้าไปข้างในห้องแล้วก็ได้พบความจริงว่าป้าหมอเลิกทำฟันมาหลายปีแล้วจากข้อครหานินทาว่าป้าไม่ได้เป็นทันตแพทย์คงอุดไม่ได้แล้วมันกินลึกขนาดเนี้ยสภาพฟันก็เสียหายจนต้องถอนแล้วล่ะหมอบอกเมื่อตรวจฉันใจสั่นแล้วก็มือสั่นรู้สึกอยากจะร้องไห้ไม่ใช่เพราะว่าต้องถอนฟันความรู้สึกของฉันไปอยู่ที่อื่นหมดแล้วตอนที่หมอบอกให้บ้วนน้ำฉันกลับคิดไปว่านี่ไม่ใช่ฟันซี่แรกที่ฉันถอนแต่ความรู้สึกทำไมมันถึงต่างกันได้ขนาดนี้ขณะที่หมอเตรียมยาชาใส่เข็มใจฉันสั่นน้ำตาคลออายหมอจังเลยทำไมเป็นอย่างนี้นะฉันตำหนิตัวเองในใจแล้วก็ตัดสินใจบอกหมอในวินาทีต่อมาว่า
หมอคะฟันที่ถอนแล้วขอนะคะหมอใส่ผ้าปิดปากปิดจมูกแต่ฉันเห็นยิ้มหยีที่ดวงตารอยย่นเล็กๆที่ห่างตาของหมอคนนี้ทำให้ฉันคิดถึงป้าหมอคนข้างนอกได้ค่ะเดี๋ยวหมอเก็บไปให้แล้วก็ลงมือฉีดยาชาเข็มแรกเข้าที่กับพุงแก้มด้านในไม่ไหวที่หมอจะกล่าวต่อเป็นคนกรุงเทพเหรอคะแต่หมอว่าตอนเด็กเนี่ยต้องอยู่ที่นี่แน่ๆเลยหมอยิ้ม

คลายออกมาดูฉันกำและคลายออกดูอย่างนี้อีกหลายครั้งในที่สุดก็หยิบใส่ถุงซีลเก็บไว้ในกระเป๋าสตางค์ได้แต่บอกตัวเองว่าถึงเวลาที่เราต้องเริ่มต้นใหม่ของมันใช้ไม่ได้แล้วก็คือใช้ไม่ได้อย่าอะไรอวรอะไรที่ผ่านมาแล้วก็มันผ่านไปลืมเสียบ้างไม่ใส่ใจเสียบ้างแล้วก็ก้าวเดินไปข้างหน้าอย่างเดียวเก็บอดีตไว้เป็นบทเรียนฉันรู้สึกดีใจที่ตัวเองคิดอย่างนี้คุณอาเดินเข้ามาในร้านถามว่าเป็นอย่างไรบ้างฉันบอกว่าเรียบร้อยแล้วคุณอาหันไปยกมือไหว้ป้าหมอป้าหมอร้องทักอ้าวใหญ่จันสบายดีเหรออายิ้มพลางกล่าวว่าค่ะสบายดีค่ะป้าหมอสบายดีนะคะก็ภาษาคนแก่ป้าหมอตอบยิ้มฉันสามีและลูกๆรวมทั้งอาออกมายืนอยู่ที่สามแยกหน้าร้านฉันมองไปยังบ้านเมืองที่เปลี่ยนไปแล้วอดยิ้มไม่ได้ในรถคุณอากล่าวขึ้นว่านึกว่าป้าหมอแกจะไม่ทักอามองหน้าฉันที่หันไปมองอาแต่ไม่ตอบว่าไปก็คนบ้านเดียวกันอาพูดพลางขับรถข้ามสามแยก

0: คุณผู้ฟังคะสำหรับผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าในตอนที่มีชื่อว่าเกี่ยวกับฟันซี่นั้นประพันธ์โดยณทีสศิวิมลได้จบลงแล้วค่ะรายการศาลาวรรณกรรมจะกลับมาพบกับคุณผู้ฟังกันใหม่นะคะในเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะและก็จะได้นำผลงานวรรณกรรมเรื่องใหม่มาฝากกับคุณผู้ฟังกันจะเป็นเรื่องอะไรนั้นติดตามรับฟังกันในวันพรุ่งนี้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และสถานีเครือข่ายที่รับสัญญาณค่ะส่วนในวันนี้เวลาของทางรายการหมดลงแล้วดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะนำรายการลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์

0: วิธีลดการใช้พลาสติกที่ง่ายที่สุดเริ่มจากตัวเราก่อนเลยครับอย่างในชีวิตประจำวันของเราลองเริ่มจากใช้กล่องข้าวแทนกล่องโฟมใช้แก้วน้ำส่วนตัวแทนแก้วพลาสติกใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกและปฏิเสธการรับถุงพลาสติกเพื่อลดปริมาณขยะ
1: ง่ายๆแค่นี้คุณก็ทำได้ช่วยกันลดการใช้โฟมและพลาสติกซึ่งกำจัดยากนะคะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น.กับชลธรจันยาครับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงการจัดทำงบประมาณปี2570รัฐบาลมุ่งรักษาวินัยการเงินการคลังอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: คืน11มิถุนาฟ้ารำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ1,999 บาทค่าที่พัก70%คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
6: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
7: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงการจัดทำงบประมาณปี2570รัฐบาลมุ่งรักษาวินัยการเงินการคลังไม่เพิ่มหนี้สาธารณะ
8: นายพราดรปิศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีอภิปรายชี้แจงต่อที่ประชุมถึงการจัดทำงบประมาณปี2570ยังไม่ใช่งบประมาณที่สมบูรณ์แบบซึ่งโครงสร้างงบประมาณปัจจุบันมีวงเงิน 3,788,000 ล้านบาทรัฐบาลจัดเก็บรายได้ประมาณ3ล้านล้านบาทและต้องกู้เพิ่มอีก 788,000 ล้านบาทเพื่อชดเชยการขาดดุลขณะเดียวกันรายได้ของรัฐส่วนใหญ่ถูกนำไปใช้รายจ่ายประจำและภาระหนี้ที่สะสมมาตั้งแต่อดีตจึงแทบไม่เหลือสำหรับการลงทุนใหม่เพื่อพัฒนาประเทศอีกทั้งยังพบปัญหาเชิงโครงสร้างการจัดทำงบรัฐบาลจึงเริ่มต้นด้วยการรักษาวินัยการคลังไม่เพิ่มการกู้เงินไม่พึ่งเงินคงคลังเกินความจำเป็นและพยายามทำให้งบประมาณมีความโปร่งใสมากขึ้นนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีได้กำหนดนโยบายชัดเจนตั้งแต่เริ่มกระบวนการจัดทำงบประมาณให้ทุกหน่วยงานของรัฐลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นทั้งการอบรมสัมมนาการเดินทางไปต่างประเทศการจ้างบุคลากรเพิ่มเติมรวมถึงการก่อสร้างอาคารสำนักงานที่ยังไม่มีความจำเป็นพร้อมเชิญชวนสมาชิกร่วมกันออกแบบโครงสร้างงบประมาณใหม่ที่ตอบโจทย์ประเทศในระยะยาวนิตยาคุณสิมรายงาน
1: สำนักงานปปช.จะเสนอคณะกรรมการปปช.ไต่สวนและดำเนินคดีกับบุคคลที่เกี่ยวข้องที่เป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบโครงการจัดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นพุทธศักราช2568ภายในสัปดาห์หน้าและเร่งรัดคดีให้แล้วเสร็จภายใน 3-6 เดือน
9: นายสุรพงษ์อินทราถาวรเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ในฐานะโฆษกสำนักงานปปช.แถลงความคืบหน้ากรณีกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของรัฐในตำแหน่งอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องสังกัดกระทรวงมหาดไทยกับบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบกรณีดำเนินการโครงการจัดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2568ว่าจะเสนอต่อคณะกรรมการปปช.เพื่อดำเนินการไต่สวนและดำเนินคดีกับบุคคลที่เกี่ยวข้องที่เป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบภายในสัปดาห์หน้าสำหรับคดีที่อยู่ในความรับผิดชอบของพนักงานสอบสวนตามที่มีการร้องทุกข์กล่าวโทษบุคคลที่เกี่ยวข้องจะประสานงานและมอบหมายให้พนักงานสอบสวนดำเนินการในความผิดที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการปลอมเอกสารหรือการนำข้อมูลอันเป็นเท็จตามพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์พ.ศ. 2560และที่แก้ไขเพิ่มเติมในส่วนของธุรกรรมทางการเงินและการตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ที่เกี่ยวข้องจะดำเนินการไปพร้อมกันส่วนกรณีที่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงที่กระทรวงมหาดไทยแต่งตั้งขึ้นจะประสานความร่วมมือและทำงานร่วมกันตามหน้าที่และอำนาจในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปทั้งนี้การไต่สวนข้อเท็จจริงบุคคลที่เกี่ยวข้องดังกล่าวสำนักงานปปช.วางกรอบการทำงานเพื่อเร่งรัดคดีให้แล้วเสร็จภายใน 3-6 เดือนผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: กองทัพภาคที่1ชี้แจงกรณีประกาศพื้นที่รักษาความสงบเรียบร้อยบ้านหนองจานจังหวัดสระแก้วเป็นมาตรการรักษาความปลอดภัยอนุญาตให้ชาวบ้านเข้าพื้นที่ทำกินได้ตามปกติในเวลาที่กำหนด
10: กองทัพภาคที่1ชี้แจงถึงกระแสข่าวเกี่ยวกับการประกาศกำหนดพื้นที่รักษาความสงบเรียบร้อยหรือเคอร์ฟิวในพื้นที่บ้านหนองจานอำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้ววันหนึ่งจากพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ล่อแหลมโดยพบการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายบ่อยครั้งตลอดจนควบคุมมีให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับพื้นที่เข้ามาสร้างประเด็นโดยใช้ประโยชน์ในพื้นที่ระหว่างรอกระบวนการรังวัดที่ดินโดยเฉพาะกิจโคกสูงกองกำลังบูรพาได้ประกาศควบคุมพื้นที่เฉพาะบริเวณตามห้วงเวลา 18:00 น.ถึง 18:00 น.แต่มีได้ห้ามให้ประชาชนออกนอกบ้านเดินหรือเดินทางสัญจรโดยอนุญาตให้ชาวบ้านที่มีพื้นที่ทำกินสามารถเข้าพื้นที่ได้ในห้วงเวลา 18:00 น.ถึง 18:00 น.ตามปกติเป็นยวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.ครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ครบครันด้วยสาระความรู้และความบันเทิงกับรายการสาระสารพัน21นาฬิกา10นาทีถึง22นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์โดยปานิสราผ่านแก้ว

สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการสาระสารพันค่ะทางวิทยุ FM 92.5 MHz AM 891 KHz และเครือข่ายที่รับสัญญาณทั่วประเทศค่ะค่ำคืนวันจันทร์แบบนี้คุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันปณิสราผ่านแก้วค่ะพบกันเช่นเคยกับป่านนะคะในทุกคืนวันจันทร์เวลา 21:00 นจนถึง 22:00 นค่ะกับความรู้เรื่องราวต่างๆนะคะสาระมากมายที่จะนำมาฝากคุณผู้ฟังกันในทุกๆสัปดาห์ค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณผู้ฟังวันนี้เป็นเรื่องราวของการทำงานค่ะเป็นการทำงานของเจเนอเรชันหนึ่งนะคะก็คือเจเนอเรชัน C ค่ะซึ่งเจน Z เนี่ยหลายคนนะในช่วงนี้น่าจะได้ยินบ่อยแล้วก็น่าจะเป็นเรื่องราวที่พูดคุยกันในสังคมยุคปัจจุบันนะคะเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยเจน Z นะคะก็เริ่มเข้าสู่ระบบแรงงานนะคะกันค่อนข้างมากแล้วทีนี้เนี่ยในแต่ละเจเนอเรชันนะคะก็จะมีลักษณะนิสัยนะวิธีการทำงานที่ก็แตกต่างกันออกไปนะคะซึ่งในแต่ละเจเนอเรชันเนี่ยก็จะมีรูปแบบลักษณะการทำงานที่อย่างที่บอกเลยจะมีความเป็นตัวของตัวเองนะคะโดยเฉพาะอย่างเจน C ที่ปานบอกเนี่ยคือก็มักจะพูดถึงกันเป็นจำนวนมากเลยนะคะว่าเจเนอเรชันนี้เนี่ยเป็นเจเนอเรชันที่เปลี่ยนงานบ่อยเปลี่ยนงานค่อนข้างบ่อยแล้วก็ไม่ได้อยู่ในองค์กรได้นานนะคะถ้าเปรียบเทียบกับเจเนอเรชันอื่นนะคะเจเนอเรชัน C เนี่ยคือคนที่เกิดในช่วงปี1997จนถึง2900นะคะถ้านับเป็นพ.ศ.ก็คือ2540จนถึง2552นะคะซึ่งจริงๆแล้วปั่นก็อยู่ในเจเนอเรชันนี้เหมือนกันนะคะก็ถือว่าเป็นอีกเจเนอเรชันหนึ่งที่มีการพูดคุยกันค่อนข้างเยอะนะว่าเอ๊ะทำไมเจนนี้เนี่ยเปลี่ยนงานบ่อยอยู่ปี2ปีก็ลาออกแล้วนะคะวันนี้เดี๋ยวมาเจาะลึกกันเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่องค์กรหลายองค์กรจะต้องมีการปรับเปลี่ยนเรื่องการบริหารนะคะของตัวเจเนอเรชันนี้นะคะเพราะว่าถ้าหากพนักงานเนี่ยทำงานอยู่ในองค์กรเป็นระยะเวลาสั้นๆลาออกบ่อยๆก็อาจจะกระทบกับงานทีนี้ถ้าเราทำความเข้าใจกับเจนนี้ได้นะคะว่าทำไมเขาถึงเปลี่ยนงานบ่อยอาจจะเป็นกลยุทธ์อีกอย่างนึงที่ทำให้องค์กรเนี่ยมีการปรับเปลี่ยนการทำงานวัฒนธรรมองค์กรต่างๆที่อาจจะทำให้เจเนอเรชัน C ซึ่งจะกลายเป็นเจเนอเรชันที่เข้าสู่เจเนอเรชันของการเป็นแรงงานที่สำคัญนะคะวันนี้เดี๋ยวมาดูกันค่ะว่าเจน C เนี่ยเวลาเขาเลือกงานปัจจัยในการเลือกงานเนี่ยเลือกงานจากอะไรบ้างนะคะแล้วก็เหตุผลอะไรที่เราพูดกันไปเนี่ยว่าเจเนอเรชันนี้เปลี่ยนงานบ่อยมากนะมีเหตุผลอะไรที่ทำไมเขาถึงเปลี่ยนงานบ่อยนะแล้วก็การเปลี่ยนงานบ่อยของเจน C เนี่ยมันทำให้เขาเติบโตหรือว่าเพิ่มโอกาสในการเติบโตได้จริงหรือเปล่านะคะเอาละค่ะช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันในประเด็นเรื่องราวของเจน C ว่าทำไมถึงเปลี่ยนงานบ่อยนะคะช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ

0: าไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
1: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
2: ช่วงที่2ของรายการค่ะคุณผู้ฟังช่วงที่แล้วนะคะเกริ่นกันไปแล้วว่าวันนี้พูดคุยกันถึงเรื่องของ Generation C นะคะเรื่องของการเปลี่ยนงานบ่อยๆนะคะว่าเอ๊ะทำไมเขาถึงเปลี่ยนงานบ่อยนะคะเดี๋ยวไปดูกันว่ามีปัจจัยอะไรบ้างนะคะอย่างแรกเนี่ยเขาบอกว่า Gen Z ต้องการความท้าทายใหม่ๆคือในโลกตอนนี้นะมันก็มีทั้งเทคโนโลยีมีอะไรต่างๆเข้ามามากมายจึงทำให้เจเนอเรชันนี้เนี่ยมองหาความท้าทายนะคะในการทำงานอยู่เสมอๆถ้าทำงานในที่เดิมนานๆเนี่ยก็อาจจะรู้สึกไม่ค่อยมีแรงจูงใจเบื่อหน่ายนะคะการเปลี่ยนงานก็อาจจะทำให้ค้นพบทักษะใหม่ๆนะคะแล้วก็อาจจะทำให้กระตุ้นถึงเรื่องของแรงบันดาลใจได้ด้วยนะคะอย่างที่สองนะคะก็คือเรื่องของ work life balance ค่ะซึ่งก็คือการหาสมดุลของชีวิตแล้วก็การทำงานนะคะเจเนอเรชันนี้เนี่ยเขาไม่ได้ดูแค่เรื่องของเงินเดือนอย่างเดียวเท่านั้นนะคะแต่ว่าหลายคนเลยที่ให้ความสำคัญกับการจัดการเวลาที่ชัดเจนคืออยากจะมีเวลาให้ทั้งการทำงานแล้วก็เวลาส่วนตัวด้วยคือถ้ารู้สึกว่าในองค์กรการทำงานเนี่ย work life balance ไม่ตรงกับชีวิตที่คาดหวังเอาไว้เจเนอเรชันนี้จะไม่ลังเลเลยค่ะในการมองหางานใหม่ๆที่เหมาะกับตัวเองแล้วก็เข้าใจว่าชีวิตเนี่ยมีค่ามากกว่าการนั่งทำงานที่อาจจะไม่ค่อยตรงกับความต้องการของตนเองเท่าไหร่นะคะแล้วก็จะค้นหาสิ่งที่ตอบโจทย์ตัวเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องบรรยากาศการทำงานองค์กรในการทำงานหรือโอกาสอะไรต่างๆก็ตามนะคะนอกจากนี้นะคะก็คือเรื่องของการหาประสบการณ์ที่หลากหลายนะก็อาจจะคล้ายๆข้อแรกที่บอกว่าชอบความท้าทายในการทำงานนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของการหาประสบการณ์ที่หลากหลายอยากจะมีการสั่งสมประสบการณ์นะคะในจากหลากหลายองค์กรมีความยืดหยุ่นปรับตัวได้ดีนะคะก็จะสามารถนำประสบการณ์ที่ได้เนี่ยเอามาใช้ประโยชน์ในอนาคตได้ไม่ว่าจะเป็นทักษะใหม่ๆวิธีการทำงานที่มันแตกต่างกันการทำงานหลายๆที่เนี่ยคือก็ช่วยในเรื่องของมุมมองที่มันหลากหลายได้นะคะแล้วก็เรียนรู้การทำงานที่แตกต่างกันไปก็ทำให้เข้าใจว่าการมีประสบการณ์จากหลากหลายองค์กรเนี่ยอาจจะเปิดโอกาสให้ Generation C เนี่ยเขาคิดว่าเขาน่าจะเติบโตได้เร็วยิ่งขึ้นแล้วก็พัฒนาตัวเองได้เร็วนั่นเองนะคะอ่ะทีนี้มาดูกันว่า Generation C เนี่ยเขาเลือกงานจากอะไรอะไรเป็นปัจจัยที่ทำให้เขาเลือกทำงานแต่ละอย่างนะคะ3ข้อที่แล้วที่พูดไปเนี่ยคือสาเหตุที่ทำให้เขาเปลี่ยนงานบ่อยๆนะสิ่งที่ Generation C นะคะหรือว่า Gen Z เนี่ยเลือกเนี่ยคืออย่างที่บอกนะถึงแม้ว่าจะไม่ได้ขึ้นอยู่กับเงินเดือนอย่างเดียวนะแต่ว่าจากการสำรวจเนี่ยเขาบอกพบว่า 74% ของ Gen Z ให้ความสำคัญกับเงินเดือนเป็นอันดับต้นๆแต่เป็นอันดับต้นๆก็จริงแต่ไม่ใช่เรื่องเดียวที่เขามองนะคะคือเขามองว่าค่าตอบแทนเนี่ยก็ควรจะสะท้อนถึงความสามารถแรงกายแรงใจแรงทุ่มเทอะไรต่างๆก็ตามนะคะการมีค่าตอบแทนที่เหมาะสมเนี่ยก็ทำให้เจเนอเรชันนี้เนี่ยมั่นใจว่าองค์กรให้ความสำคัญกับพนักงานจริงๆนั่นเองนะคะอันดับที่2นะคะก็คือโอกาสในการเติบโตในอาชีพซึ่ง Generation C เนี่ยเขาไม่ชอบทำงานที่รู้สึกว่าถ้าทำไปแล้วมันจะไม่มีความก้าวหน้านะคะคืออยากจะมีเส้นทางการเติบโตที่ชัดเจนไม่ว่าจะเป็นทักษะใหม่ๆการเลื่อนตำแหน่งหรืออะไรก็ตามต่างๆแล้วก็สภาพแวดล้อมที่พร้อมจะสนับสนุนให้ Generation นี้เติบโตนะคะแล้วก็พัฒนาตัวเองได้อย่างจริงจังนั่นเองนะนอกจากนี้นะคะเรื่องของความมั่นคงของงานเนี่ยมาเป็นอันดับที่3นะคะคือ Generation C เนี่ยเขามองว่า ความมั่นคงในงานก็ถือเป็นปัจจัยที่สำคัญนะคะอาจจะต้องเลือกองค์กรที่มีเสถียรภาพมั่นใจได้ว่าในอนาคตมีโอกาสจะเติบโตนะคะแล้วก็ไม่ต้องกังวลเรื่องของสัญญาจ้างโครงสร้างองค์กรอะไรก็ตามต่างๆก็คือพูดง่ายๆอ่ะรู้สึกว่าอยู่ในองค์กรนี้เนี่ยมันมีความมั่นคงนะคะเป็นอาจจะเป็นองค์กรใหญ่เป็นองค์กรที่ดูมีความปลอดภัยโครงสร้างชัดเจนสัญญาจ้างมีความชัดเจนอะไรแบบนี้นะคะอย่างที่4คือสวัสดิการค่ะก็คือการดูแลสุขภาพการเกษียณอายุโอกาสในการฝึกอบรมอะไรก็ตามต่างๆก็เป็นปัจจัยสำคัญอีกปัจจัยหนึ่งที่ Generation C นะคะจะเลือกพิจารณาเรื่องของการเลือกงานนะคะก็อาจจะไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องเงินเดือน 100% แล้วก็อย่างที่5นะคืออย่างที่บอกเลยคือการทำงานที่ยืดหยุ่นยืดหยุ่นในที่นี้หมายถึงตรงกับความต้องการของชีวิตของ Generation C หรือว่า Work Life Balance นั่นเองนะคะคือเลือกงานที่บางคนอาจจะเลือกจากการทำงานจากที่บ้านได้เป็นการทำงานที่ยืดหยุ่นนะคะบริหารเวลาได้นะคะก็เดี๋ยวนี้มีหลายองค์กรเหมือนกันนะที่ให้ Work From Anywhere Work From Home แล้วต่อวันบางทีก็เข้าออฟฟิศออฟฟิศเข้าบางทีอาทิตย์ละครั้ง2ครั้งอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะเป็นงานที่ Generation C เนี่ยคือค่อนข้างนิยมมากๆกันนะคะก็จะส่งผลดีต่อทั้งผลลัพธ์ของงานความสุขในชีวิตประจำวันนะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยคือถ้าที่ทำงานไกลที่พักมากๆก็อาจจะช่วยได้นะคะในส่วนของตรงนี้ต่อมาค่ะคือเรื่องของวัฒนธรรมองค์กรคือเจเนอเรชันนี้นะคะแต่อันนี้ปั่นเชื่อว่าทุกๆเจเนอเรชันน่าจะเข้าใจกันเป็นอย่างดีแต่ละองค์กรเนี่ยก็จะมีวัฒนธรรมที่แตกต่างกันนะคะทั้งในเรื่องของสภาพแวดล้อมการทำงานเพื่อนร่วมงานหัวหน้างานความสัมพันธ์กับคนในทีมนะคะองค์กรอะไรก็ตามต่างๆมันก็จะมีเรื่องราวแบบนี้นะคะที่เชื่อว่าบางคนเนี่ยเลือกที่จะลาออกเพราะแค่เรื่องของวัฒนธรรมองค์กรเลยนะคะซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ใช่แค่เรื่องวัฒนธรรมองค์กรนะมันคือเรื่องใหญ่เหมือนกันนะคะเพราะว่าการมีวัฒนธรรมองค์กรเนี่ยมันก็อาจจะทำให้ใครหลายคนรู้สึกไม่สบายใจนะถ้าอย่างเพื่อนร่วมงานหรือหัวหน้างานเพื่อนรุ่นน้องลูกน้องอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าโครงสร้างอะไรก็ตามต่างๆนะคะที่มันอาจจะไม่เอื้อหรือไม่สนับสนุนตอนในส่วนของการทำงานน่ะก็อาจจะทำให้ Gen Z เนี่ยตัดสินใจที่จะไม่เลือกองค์กรนี้นะคะนอกจากนี้ก็ยังมีปัจจัยเรื่องของชื่อเสียงนายจ้างความรับผิดชอบขององค์กรต่อสังคมนะคะอะไรก็ตามต่างๆก็ถือเป็นอีกปัจจัยที่ Generation Z เนี่ยให้ความสำคัญแต่อย่างที่บอกอันดับแรกเนี่ยคือเรื่องเงินเดือนนะเงินเดือนก็มีแต่ไม่ใช่เงินเดือนอย่างเดียวที่เขามองหาถ้าเงินเดือนเป็นที่ต้องการเป็นที่เขารู้สึกว่าค่าตอบแทนเนี่ยมันเหมาะสมกับความสามารถของเขานะคะแล้วก็เรื่องของโอกาสการเติบโตในสายอาชีพความมั่นคงหรืออะไรก็ตามต่างๆเนี่ยมันมีประกอบกันด้วยเพราะถ้าทำองค์กรด้วยอะไรด้วยนะคะก็จะเป็นอีกหนึ่งงานที่ Generation C นะคะเลือกที่จะทำนั่นเองค่ะเอาละค่ะช่วงนี้เดี๋ยวพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อนะคะกับสาระสารพันในช่วงสุดท้ายของรายการค่ะ

0: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน
1: ์กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชฏิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: ช่วงสุดท้ายของสาระสารพันค่ะคุณผู้ฟังมาดูกันค่ะว่าจริงๆแล้วเนี่ยการที่ Generation C นะคะหรือ Gen C เนี่ยเขาเปลี่ยนงานบ่อยๆเนี่ยมันทำให้เขาประสบความสำเร็จได้จริงหรือเปล่านะคะคือเขาบอกว่าการเปลี่ยนงานบ่อยเป็นเรื่องที่หลายคนมองต่างกันนะบางคนก็บอกว่าก็ช่วยให้ได้โอกาสใหม่นะโตเร็วนะคะบางคนเนี่ยก็อาจจะมองว่าเอ๊ะแล้วมันจะขาดความมั่นคงหรือเปล่าพลาดโอกาสการเติบโตระยะยาวหรือเปล่านะคะจริงๆแล้วเนี่ยเขาบอกว่ามันไม่ได้มีคำตอบตายตัวนะคุณผู้ฟังทุกอย่างเนี่ยมันขึ้นอยู่กับมุมมองแล้วก็เป้าหมายของแต่ละคนเลยค่ะบางคนก็อาจจะมองว่าเป็นการเปิดโอกาสให้พัฒนาในทักษะใหม่ๆเพิ่มโอกาสการเติบโตนะคะเพิ่มโอกาสในการรู้จักตัวเองคือหมายถึงเราได้ลองหลายๆบทบาทนะคะชอบงานลักษณะนี้ไหมหน้างานเป็นแบบนี้ชอบไหมนะคะก็บางงานเนี่ยที่อาจจะยากแล้วได้ลองทำมันก็เปิดโอกาสให้เราได้เรียนรู้ทักษะใหม่ๆมีสกิลใหม่ๆนะคะมีประสบการณ์ใหม่ๆก็ทำให้เรามีอาวุธนะคะมีความรู้มีประสบการณ์ในการที่จะไปเจองานในหลายๆแบบนะคะบางคนเขาก็เลยมองว่าการได้ลองงานหลายแบบก่อนจะตัดสินใจจริงจังเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ทำให้เราชัดเจนในการเลือกเส้นทางได้นะคะคือบางคนก็ไม่ได้มองว่ามันก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะขาดความมั่นคงเสมอไปนะถ้าเรามีความตั้งใจเราทำมันอย่างมีเป้าหมายเนี่ยมันก็ช่วยให้เราประสบความสำเร็จได้อย่างรวดเร็วเหมือนกันนะคะคืออย่างที่บอกเลยอยู่ที่มุมมองของเรานะคะว่าเราจะชอบแบบไหนเราอยากทำงานแบบไหนบางคนเจองานที่รู้สึกว่าเซฟโซนแล้วนะคะถูกต้องกับรูทีนวัฒนธรรมองค์กรเนี่ยเข้ากับตัวเราได้นะคะความต้องการในอนาคตเข้ากันได้นะคะโอกาสในการเติบโตก็มีเงินเดือนโอเคแล้วนะคะสวัสดิการโอเคแล้วบางคนก็อาจจะอยู่ในองค์กรนั้นยาวๆหรือกับบางคนเนี่ยรู้สึกว่าก็ยังไม่ใช่ก็ไม่จำเป็นที่จะต้องอยู่ไปนานๆเพราะว่าเรารู้แล้วว่าที่นี่คืออาจจะไม่ใช่สำหรับเราหน้างานนี้ไม่ใช่สำหรับเรานะคะก็เป็นอีกโจทย์หนึ่งที่ทางองค์กรอาจจะต้องมีการเรียนรู้พนักงานในแต่ละเจเนอเรชันนะคะเพื่อที่จะได้นำศักยภาพของเจเนอเรชันต่างๆเนี่ยเอามาพัฒนาองค์กรได้ไม่ใช่แค่เจเนอเรชัน4นะคะที่องค์กรจะต้องใส่ใจในทุกๆเจเนอเรชันเนี่ยเขาก็จะมีวิธีการทำงานรูปแบบวิธีคิดที่แตกต่างกันไปนะคะก็อาจจะต้องมีการบริหารงานบริหารคนให้สามารถที่จะแต่ละเจเนอเรชันเนี่ยสามารถที่จะเอาทักษะความรู้ประสบการณ์ของตนเองออกมาพัฒนาองค์กรให้ได้มากที่สุดนะคะซึ่งก็มันก็มีหลากหลายนะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งความท้าทายขององค์กรในยุคปัจจุบันนะที่ Generation C เนี่ยเริ่มเข้ามามีบทบาทในกลุ่มของแรงงานสำคัญนะคะที่จะขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจของประเทศนะคะก็อาจจะต้องเรียนรู้ทั้งเรื่องโครงสร้างนะปรับทั้งโครงสร้างแล้วก็เรียนรู้ตัวบุคคลด้วยเพื่อที่จะได้ทำให้การบริหารงานขององค์กรเนี่ยมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะสำหรับสาระสารพันวันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ฟังสามารถติดตามรายการสาระสารพันได้นะคะ ในช่วง21นาฬิกาจนถึง22นาฬิกานะคะทุกวันจันทร์ก็จะมาเจอกับปันแบบนี้นะคะปันอยู่กับคุณผู้ฟังนะคะในทุกๆวันจันทร์นะแล้วก็วันนี้นะคะหมดเวลาลงแล้วเดี๋ยวเจอกับปันได้ใหม่สัปดาห์หน้านะคะวันจันทร์ช่วง21นาฬิกาจนถึง22นาฬิกาค่ะวันนี้ลาคุณผู้ฟังไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ

คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินทร์

กรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดากับโครงการกำลังใจในพระดำริเป็นที่ประจักษ์ในพระเมตตาที่ยิ่งใหญ่พระองค์ทรงมีพระราชดำริที่จะช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงและลูกติดแม่ซึ่งเป็นผู้ต้องขังในเรือนจำให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาตนเองทรงเล็งเห็นว่าผู้หญิงที่ต้องโทษในเรือนจำนั้นมีความต้องการที่แตกต่างจากผู้ชายและควรได้รับการดูแลที่เหมาะสมพระองค์ทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังหญิงให้ได้รับการฝึกอาชีพได้เรียนรู้ทักษะใหม่ๆเพื่อให้พวกเขาสามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรีโดยไม่ถูกตีตราหรือถูกเลือกปฏิบัติทรงเริ่มโครงการต่างๆเช่นการฝึกอาชีพเสริมการจัดอบรมด้านจิตวิทยาและการให้ความรู้ด้านการเลี้ยงดูบุตรซึ่งเป็นการช่วยแก้ปัญหาจากต้นเหตุด้วยความช่วยเหลือและโอกาสที่พระองค์ทรงมอบให้ทำให้ผู้ต้องขังหญิงหลายคนได้กลับตัวเป็นคนดีมีอาชีพสุจริตและกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขโครงการนี้จึงเป็นสัญลักษณ์ของความเมตตาและโอกาสที่ส่งมอบให้แก่ผู้ที่ทำผิดพลาดไปแล้วแต่ยังคงมีความหวังที่จะกลับมาทำสิ่งดีๆเพื่อตัวเองและสังคมโครงการกำลังใจในพระดำริคือน้ำพระทัยอันยิ่งใหญ่ที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาพระราชทานแก่ผู้ต้องขังหญิงขอให้แสงแห่งความเมตตานี้สถิตอยู่ในความทรงจำของประสบกรณิกรไทยตลอด

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าว

0: ต้นชั่วโมง22นาฬิกากับชลธรจันยาครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ชี้แจงรัฐบาลเร่งแก้ปัญหาระยะสั้นควบคู่กับการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจระยะยาวในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
3: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
2: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
4: ไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
5: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
6: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
0: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ชี้แจงรัฐบาลเร่งแก้ปัญหาระยะสั้นควบคู่กับการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจระยะยาวในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570
7: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์อภิปรายชี้แจงต่อที่ประชุมรัฐสภาในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570วาระแรกวงเงินรวม 3,788,000 ล้านบาทโดยขอบคุณสมาชิกที่เสนอข้อคิดเห็นพร้อมระบุว่ารัฐบาลต้องบริหารงบประมาณภายใต้ข้อจำกัดและความท้าทาย4ด้านทั้งสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์มาตรการภาษีสหรัฐความขัดแย้งในตะวันออกกลางตลอดจนปัญหาโครงสร้างเศรษฐกิจจึงต้องเร่งแก้ปัญหาในระยะสั้นควบคู่กับการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจระยะยาวทั้งการดูแลค่าครองชีพสร้างรายได้ยกระดับชุมชนรักษาเสถียรภาพและเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรสร้างความเข้มแข็งให้ผู้ประกอบการ SME และชุมชนสร้างสมดุลการส่งออกพร้อมยกระดับเทคโนโลยีและปรับปรุงปลดล็อกกฎระเบียบให้เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจส่วนการลดค่าครองชีพได้บูรณาการหลายกระทรวงดำเนินโครงการไทยช่วยไทยพลัสเพื่อช่วยเหลือประชาชนและผู้ประกอบการส่งผลให้เกิดการจับจ่ายใช้สอยมากขึ้นขณะที่การดูแลสินค้าเกษตรได้ปรับแก้ไขโครงสร้างทั้งระบบตั้งแต่การผลิตการแปรรูปการขนส่งและการตลาดส่งผลให้ราคาสินค้าในเดือนมิถุนายนมีราคาสูงขึ้นเกือบทุกชนิดเมื่อเทียบกับปีก่อนส่วนข้าวปีนี้สถานการณ์ดีรัฐบาลจึงใช้กลไกซื้อนำตลาดจำหน่ายให้หน่วยงานรัฐชะลอการขายในประเทศและผลักดันข้าวไทยสู่ตลาดมูลค่าสูงนิตยาคุณสิมรายงาน
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเตือนภาคธุรกิจรับมือวิกฤตซ้อนวิกฤตพร้อมใช้กลไกสนับสนุนผู้ประกอบการ SME เร่งปรับตัวสู่โมเดลความยั่งยืน
8: นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมกล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้อโลกปวดเกมเปลี่ยนนโยบายความยั่งยืนของไทยอยู่ตรงไหนโดยระบุว่าปัจจุบันโลกกำลังเผชิญกับภาวะวิกฤตซ้อนวิกฤตทั้งความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์สภาพภูมิอากาศแปรปรวนและการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีหากผู้ประกอบการไม่เร่งปรับตัวจะเสี่ยงสูญเสียขีดความสามารถในการแข่งขันจนกลายเป็นอุตสาหกรรมที่ตกยุคได้ ดยได้เสนอแนวทางให้ธุรกิจนำโมเดลเศรษฐกิจ BCG และ ESG มาประยุกต์ใช้เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มจากทรัพยากรพัฒนาคาร์บอนเครดิตและดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระทรวงอุตสาหกรรมพร้อมสนับสนุนผู้ประกอบการ SME กว่า3ล้าน3แสนรายผ่านการปฏิรูปโครงสร้างกฎหมายที่ล้าสมัยกว่า 7,000 ฉบับการจัดหาแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำผ่านสถาบันการเงินของรัฐและการยกระดับทักษะแรงงานให้ตอบโจทย์ตลาดปฏิพลสถาพรมมารายงาน
0: กรุงเทพมหานครส่งผลนับคะแนนการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครครบ 6,628 หน่วยถึงคณะกรรมการการเลือกตั้งเรียบร้อยแล้วรอประกาศรับรองผลอย่างเป็นทางการ
9: นายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครในฐานะผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่ากรุงเทพมหานครได้รวบรวมและส่งมอบผลการนับคะแนนการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจากหน่วยเลือกตั้งทั้ง 6,628 หน่วยให้แก่ประธานและคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานครเรียบร้อยแล้วซึ่งจากนี้คณะกรรมการการเลือกตั้งจะดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารและผลการนับคะแนนก่อนประกาศรับรองผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการภายในกรอบระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดส่วนผลการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการของการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครรายเขตทั้ง50เขตประชาชนสามารถติดตามรายละเอียดผลการนับคะแนนได้ที่เว็บไซต์ www.leuktangkrungthep69.com จุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
0: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวชโลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น.ครับ
10: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังค่ะเพื่อนฝันวันนี้วันจันทร์ที่29มิถุนายน2569ค่ะผู้ควบคุมเสียงคือทูลชัยคำรอดนะคะจะเริ่มกันด้วยอัญเชิญเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่39ค่ะโดยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชนิพนธ์ทั้งทำนองและคำร้องภาษาอังกฤษในปี2508เพลงนี้คือโนมูลคืนวันนี้คุณจินตนาสุขสถิตศิลปินแห่งชาติจะเป็นผู้ขับร้องค่ะ

ลงพระราชนิพนธ์โนมูลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงพระราชนิพนธ์ทั้งทำนองและคำร้องภาษาอังกฤษค่ะท่านผู้ฟังคะในช่วงแรกของรายการในคืนวันนี้เราจะฟังเพลงจากแผ่นครั่งซึ่งบรรเลงโดยกรมโฆษณาการและเป็นแผ่นที่บันทึกเสียงกับห้างตองเย็กชวนเป็นแผ่นตรากระต่ายนั่นเองนะคะห้างตองเย็กชวนเนี่ยเกิดขึ้นได้อย่างไรย้อนไปปี2461ในตองเย็กชวนเป็นผู้จัดการโรงภาพยนตร์นางเลิ้งหรือเฉลิมธานีนะคะก็เช่าร้านจำหน่ายหนังสือพิมพ์รายวันแล้วก็ของเบ็ดเตล็ดต่างๆที่หน้าโรงภาพยนตร์นะคะและด้วยเหตุที่ในต่อเป็นคนที่รักการดนตรีนะคะชอบฟังกระบอกเสียงมาตั้งแต่เด็กก็รับแผ่นเสียงที่ผลิตจากต่างประเทศมาจำหน่ายประสบความสำเร็จพอสมควรดังนั้นในปลายปี2468ในต่อจึงได้ตัดสินใจผลิตแผ่นเสียงจำหน่ายเองถึง8ครั้งค่ะและที่เป็นประวัติศาสตร์ก็คือในปี2491ได้รับพระบรมราชาอนุญาตจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ให้บันทึกเพลงพระราชนิพนธ์เป็นดนตรีล้วนๆก็คือเพลงสายฝนในจังหวะวอลซ์และเพลงยามเย็นในจังหวะสโลเพื่อจะใช้สำหรับงานลีลาศนะคะจากนั้นจึงได้ผลิตเพลงพระราชนิพนธ์ออกจำหน่ายในปี2492รายได้ 50% ส่งไปบำรุงโรงพยาบาลอานันทมหิดลจังหวัดลพบุรีจึงได้รับพระราชทานตราครุฑเมื่อวันที่1มีนาคม2499นะคะนี่ก็เป็นเรื่องราวของในตองเย็กชวนกับห้างแผ่นเสียงตรากระต่ายและที่ใช้กระต่ายเป็นตราของแผ่นเสียงของห้างก็เพราะนายตอเกิดปีเถาะนั่นเองฟังเพลงที่วงดนตรีกรมโฆษณาการบันทึกเสียงกับห้างในตองเย็กชวนแผ่นตรากระต่ายนะคะเป็นเสียงของคุณมัณฑนา3เพลงเลยค่ะดาวที่อับแสงครูแก้วแต่งคำร้องครูเอื้อใส่ทำนองธรรมชาติสร้างสรรค์ผลงานของครูแก้วและครูเวทนะคะและงามผาเงิบผลงานของครูแก้วและครูเอื้อ3เพลงค่ะ

คุณวินัยจุลบุษปะค่ะก็บันทึกแผ่นกับห้างตรากระต่ายโดยวงกลมโฆษณาการไว้หลายเพลงเหมือนกันเราจะฟัง3เพลงในช่วงนี้นะคะเจ้าชู้ตัวอย่างผู้แก้แต่งคำร้องส่วนทำนองเป็นของครูเอื้อค่ะเสน่ห์นางผลงานของครูเอิบประภัยเพลงผสมและครูเวทและยอดปรารถนาคุณสุรัตน์ภุกเวทแต่งคำร้องครูเอื้อใส่ทำนอง

นั่นคือเสียงของคุณวินัยจุลบุษปะนะคะแผ่นเสียงตรากระต่ายบรรเลงโดยวงกลมโฆษณาการนายห้างตองเง็กชวนหรือนายตองเง็กชวนชื่อเดิมก็คือเตียเง็กชวนค่ะต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นชวนแล้วก็ได้รับพระราชทานนามสกุลจากพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7ว่าทันวารชรตั้งห้างอยู่แถวบางลำพูนะคะศาสตราจารย์ในแพทย์พื้นพิษอมาตยกุลให้ข้อมูลไว้ว่าแผ่นตรากระต่ายของในตองเง็กชวนเนี่ยคุณภาพดีวงดนตรีกรมโฆษณาการบันทึกแผ่นเสียงกับห้างตองเง็กชวนเป็นการบันทึกครั้งที่3สำหรับคุณจันทนาโอไบยวาทก็มีเพลงที่บันทึกกับห้างตองเง็กชวนเอาไว้ไม่น้อยเหมือนกันใจหนอใจเพลงนี้คุณมัณฑนามรกุลศิลปินแห่งชาติแต่งคำร้องครูเวชใส่ทำนองมาลีมีขายครูแก้วและครูเอื้อเป็นผู้แต่งค่ะและเพลงที่3ฉันอยากจะลองครูแก้วแต่งคำร้องทำนองโดยครูสริยงยุทธ

0: ไม่ค่อยรู้ฉันจะลงทุนไม่คิดดีฉันไม่ตายเดี๋ยวคนนี้รักเพียงเท่านี้ถึงเธอจะดีก็อย่าอย่าลอย
1: คราวนี้มาถึงคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติบ้างก็มีอยู่หลายเพลงเหมือนกันฟังเพลงรักแรมครูแก้วและครูเวศแต่งนะคะพิษรักและชีวิตกับความรักสองเพลงหลังนี้ครูแก้วแต่งคำร้องค่ะทำนองโดยครูเอื้อเริ่มด้วยรักแรม

สุนทรภรณ์บันทึกแผ่นตรากระต่ายกับวงกลมโฆษณาการไว้เราจะฟังเพลงเกาะลอยค่ะครูแก้วและครูเอื้อแต่งอีกเพลงหนึ่งเป็นเพลงหมู่คือเพลงรื่นเริงใจคำร้องเป็นของสุกรหัตหรือจมื่นมานิตนเรศทำนองโดยครูเอื้อนะคะจบแล้วพบกันในชั่วโมงที่2ค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 23:00 น.กับชลธรจันยาครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมชี้แจงเดินหน้ายกระดับโครงสร้างพื้นฐานทั้งถนนและระบบรางอย่างเต็มศักยภาพอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประ

0: เทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
2: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
1: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
3: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
4: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
5: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
6: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมชี้แจงเดินหน้ายกระดับโครงสร้างพื้นฐานทั้งถนนและระบบรางอย่างเต็มศักยภาพแม้จะมีการปรับลดงบประมาณปี2570กว่า 23,000 ล้านบาทเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจ
7: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมชี้แจงถึงการปรับลดงบประมาณของกระทรวงคมนาคมในปีงบประมาณ2570ซึ่งถูกปรับลดลงไปประมาณร้อยละ 8.79 หรือคิดเป็นมูลค่ากว่า 23,000 ล้านบาทเน้นย้ำว่ากระทรวงคมนาคมมีภารกิจสำคัญในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนรวมถึงการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศซึ่งเห็นได้จากความสำเร็จของระบบคมนาคมขนส่งทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จังหวัดนครพนมช่วยให้มูลค่าการส่งออกทุเรียนเติบโตขึ้นถึงร้อยละ50เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมาในส่วนข้อสังเกตเรื่องสัดส่วนงบประมาณมุ่งที่ระบบถนนมากกว่าระบบรางเนื่องจากระบบถนนมีความจำเป็นต้องใช้งบประมาณในการซ่อมบำรุงตามอายุการใช้งานและยังเป็นโครงสร้างพื้นฐานหลักที่เชื่อมต่อกับการคมนาคมทุกรูปแบบกระทรวงคมนาคมไม่ได้ลดความสำคัญของระบบรางพร้อมปฏิเสธข้อกล่าวหาเรื่องสวยคมนาคมยืนยันว่าไม่มีการรับผลประโยชน์และพร้อมบริหารจัดการงบประมาณทุกบาทด้วยความบริสุทธิ์ใจเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
6: ปลัดกระทรวงมหาดไทยประชุมหน่วยงานความมั่นคงพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้สั่งยกระดับมาตรการสร้างความเชื่อมั่นประชาชนดูแลความปลอดภัยอย่างรอบด้าน
8: นายอนุสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์ความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ห้องประชุมศรียะลาศาลากลางจังหวัดยะลาพร้อมกล่าวว่าจากเหตุการณ์คนร้ายก่อเหตุลอบวางระเบิดและวางเพลิงที่ปั๊มน้ำมันพื้นที่จังหวัดยะลาและปัตตานีรวมถึงเหตุระเบิดถนนพื้นที่นราธิวาสส่งผลให้นักท่องเที่ยวต่างชาติได้รับบาดเจ็บซึ่งเน้นย้ำ4มาตรการเพื่อยกระดับการปฏิบัติหน้าที่ดูแลความปลอดภัยประชาชนในพื้นที่ได้แก่บูรณาการกำลังทุกภาคส่วนยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยและเพิ่มความเข้มงวดในการเฝ้าระวังพื้นที่สำคัญพร้อมตรวจสอบจุดเสี่ยงป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยเฉพาะการสนับสนุนข้อมูลจากกล้อง CCTV ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเร่งสำรวจความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อประชาชนและดำเนินการเยียวยาโดยเร็วและจังหวัดเป็นศูนย์กลางการสื่อสารข้อมูลข่าวสารอย่างเป็นทางการผ่านทุกช่องทางของจังหวัดเพื่อลดการเผยแพร่ข้อมูลที่คลาดเคลื่อนและลดความตื่นตระหนกของประชาชนสุทธาภาครักษาพันธ์รายงาน
6: ฟุตบอลโลก2026รอบ32ทีมสุดท้ายโดยคู่เอกทีมชาติญี่ปุ่นพบทีมชาติบราซิล
9: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบ32ทีมสุดท้ายในคืนนี้จนถึงช่วงเช้าวันพรุ่งนี้มีลงสนาม3คู่โดยคู่ที่น่าสนใจเป็นการพบกันระหว่างทีมชาติญี่ปุ่นกับทีมชาติบราซิลอดีตแชมป์โลก5สมัยในคืนนี้เวลา 00:00 น.สำหรับความพร้อมของทั้ง2ทีมเริ่มที่ทัพซามูไรบลูเกมนี้จะไม่มีทาเคฟุสะคุโบะแนวรุกคนสำคัญที่มีปัญหาอาการบาดเจ็บหัวเข่าส่วนโคอิตากุระกองหลังคนสำคัญที่มีอาการบาดเจ็บ ในนัดที่เสมอสวีเดนมา1-1ในนัดสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มแต่คาดว่าน่าจะกลับมาลงสนามได้ในคืนนี้ด้านทัพแซมบ้าเกมนี้จะยังไม่มีราฟินญาปีกตัวเก่งจาก FC บาร์เซโลนาที่ได้รับบาดเจ็บกล้ามเนื้อหลังต้นขาในเกมที่พบกับเฮติและยังไม่สามารถกลับมาลงซ้อมได้แต่ตัวหลักคนอื่นๆทั้งวินิซิอุสจูเนียมาติอุสคุนย่ารายานรวมไปถึงเนย์มาร์ที่สามารถกลับมาลงสนามได้แล้วยังอยู่พร้อมหน้าพร้อมตาปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
6: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6 นาฬิกาครับ
10: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ชั่วโมงที่2ของเพื่อนฝันวันจันทร์ที่29มิถุนายน2569ผู้ควบคุมเสียงยังคงเป็นทูนชัยคำรอดนะคะเพลงแรกของชั่วโมงนี้ก็คือเพลงไทยทำรงไทยคุณสวรีประกาศพันธ์ศิลปินแห่งชาติบันทึกเสียงนะคะเพลงนี้เป็นผลงานของวราวรเวทค่ะ

ที่จบไปนั่นคือเพลงไทยทำรงไทยผลงานของวราวรเวชหรือนายแพทย์วราวุฒิสุมาวงศ์คุณสวรีประกาศพันธ์ศิลปินแห่งชาติบันทึกเสียงต่อด้วยเสียงของคุณนภาหวังในธรรมในเพลงอธิษฐานผลงานของพลตรีโลวิจิตรวาทการจากละครเรื่องอนุภาพพ่อขุนรามคำแหงปี2497ค่ะ

ที่จบไปนั่นคือผลงานของพลตรีหลวงวิจิตรวาทการจากละครเรื่องอนุภาพพ่อขุนรามคำแหงแต่งและแสดงเมื่อปี2497ชื่อเพลงอธิษฐานคุณภาวังในธรรมขับร้องในชั่วโมงที่2นี้เราจะฟังเพลงผลงานของคณะศิวารมณ์กันนะคะเป็นคณะที่เกิดขึ้นจากการที่จอมพลป.พิบูลสงครามขอให้นาวาอากาศเอกขุนสวัสดิ์ที่คำพรไปจัดการแสดงอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นการย้อมใจประชาชนในช่วงสงครามนะคะขุนสวัสดิ์ท่านก็เลยตั้งโรงเรียนนาฏศิลป์สากลของกองทัพอากาศให้ขึ้นอยู่กับกองภาพยนตร์และกองดุริยางค์ค่ะโดยครูสง่าอารัมภีเป็นนักดนตรีนะคะต้องเล่นทั้งเพลงคลาสสิกและเพลงแจ๊สและพร้อมกันนั้นก็เตรียมการแสดงให้ประชาชนชมเป็นการแสดงมหาอุปรากรดารณีค่ะแต่ว่าไม่ทันแสดงญี่ปุ่นก็แพ้สงครามนโยบายของกองทัพอากาศเปลี่ยนไปนะคะนักดนตรีนักแสดงก็เลยชวนกันออกมาตั้งคณะขึ้นให้ชื่อว่าศิวารมณ์ศิวารมณ์หมายถึงอารมณ์ของพระศิวะค่ะโดยขุนสวัสดิ์แบ่งงานความรับผิดชอบเป็นด้านๆค่ะผู้กำกับก็คือเนรมิตและมารุตส่วนครูสง่ารัมพีรับผิดชอบด้านดนตรีต้องต่อเพลงให้นักร้องร้องสลับม่านแล้วก็แต่งเพลงในละครด้วยในตอนนั้นมีหม่อมหลวงทรงสะอางที่คำพรเป็นอาจารย์ผู้ปกครองนักแสดงประสิทธิ์ยุวภุกกะสร้างฉากสุนทรียานาเวียงการกำกับบทแล้วก็แต่งเพลงนี่คือเรื่องราวความเป็นมาของละครคณะศิวารมณ์เราจะฟังเพลงจากละครคณะศิวารมณ์กันนะคะเริ่มด้วยเพลงพวงมาลัยคุณบุญช่วยหิรัญจสุนทรขับร้องนำค่ะของคณะศิวารมณ์นะคะจากละครเรื่องศึกพระการต่อด้วยคอยนางกลางเดือนขับร้องโดยสมพงษ์พงษ์มิตรจากละครเรื่องอมรพิมานสองเพลงนี้สุนทรียานาเวียงการแต่งคำร้องทำนองโดยครูสง่าอารัมภีสองศิลปินแห่งชาติค่ะ

จบไป2เพลงแล้วนะคะจากละครคณะศิวารมณ์ชุดต่อไปจะเป็นเสียงของคุณสุพรรณบูรณพิมพ์นางเอกละครนะคะทั้ง3เพลงเพลงแรกฟื้นฟ้าดวงจันทร์จากละครเรื่องผาคำรณเพลงที่2เทพบุตรในนิมิตจากเรื่องม้วนแผ่นดินและเพลงที่3ทานตะวันเพ้อจากละครเรื่องเปลวสุริยา

3เพลงที่จบไปเป็นการขับร้องของสุพรรณบุรณพิมพ์จากละครของคณะศิวารมณ์นะคะอีก3เพลงจะเริ่มด้วยเสียงของคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติค่ะสุริยาถ่านน้ำเพลงนี้จากละครเรื่องจันทกินนารีเพลงที่2สบายทรงจากละครเรื่องขุนวรวงศาธิราชบันทึกแผ่นโดยอารีมุสิกภุกและเพลงที่3น้ำค้างบนแก้มสาวคุณบุญช่วยหิรัญจสุนทรขับร้องจากละครเรื่องราชินีบอด

คืนนี้เราฟังเพลงผลงานของละครคณะศิวารมณ์กันมาหลายเพลงนะคะเป็นยุคที่กำลังเฟื่องฟูในตอนนั้นเพลงต่อไปคือสุขใจเพลงนี้สุนทรยานาเวียงการศิลปินแห่งชาติและคุณสุพรรณบุรณพินบันทึกเสียงร่วมกันค่ะจากละครศิวารมณ์เรื่องพี่ชายดาบหักต่อด้วยอธิษฐานรักคุณชาญเย็นแขและคุณอารีมุสิกภพบันทึกเสียงจากละครเรื่องหัวหมู่ทนงและอุทยานกุหลาบคุณบุญช่วยฮิรัญสุนทรและคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติขับร้องจากละครเรื่องผาคำรณ

สามเพลงที่จบไปนั้นก็เป็นเพลงจากละครของคณะศิวารมณ์นะคะในความควบคุมของขุนสวัสดิ์ที่คำพรค่ะและในชุดต่อไปเริ่มด้วยระฆังทองคุณชาญเย็นแขและคุณภูนศรีเจริญพงศ์บันทึกเสียงร่วมกันนะคะผลงานของชลอไตรตรองสอนและคุณสง่าอรัมพีศิลปินแห่งชาติเพลงนี้อยู่ในฉากสุดท้ายของละครเรื่องนางไพรบทประพันธ์ของสวัสดิ์วรดิลกหรือระพีพรค่ะเป็นละครที่เกิดขึ้นในปี2494ผู้แสดงนำก็คือสุรสิทธิ์สัตยวงศ์และรัตนพรอินทรกำแหงและในการแสดงละครนั้นคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติก็จะเป็นผู้ขับร้องค่ะวันไหนถ้าคุณเพ็ญศรีติดธุระคนอื่นร้องแทนรัตนพรนางเอกก็จะร้องไห้ไม่ออกนี่ก็เป็นเกร็ดที่คุณสง่าอรัมพีศิลปินแห่งชาติเขียนเอาไว้ในหนังสือ25ปีในจักรวาลเพลงของเพ็ญศรีพุ่มชูศรีและสุรสิทธิ์สัตยวงศ์เพลงแก้วตานิทราเถิดจากเรื่องนางไพรเช่นเดียวกันคืนนี้ทูลชัยคำรอดดิฉันจารุลินมุสิกพงศ์พบกับเพื่อนฝันครั้งต่อไปในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 นเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

0: ยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz เสนอรายการธรรมรับอรุณ
1: ในเวลาเป็นยามสุดท้ายแห่งราตรีที่เมื่อท่านผู้ฟังมีสติสัมปชัญญะรู้สึกตัวขึ้นเราก็มาฝึกสติพัฒนาสมาธิในช่วงของจิตตวิเวกเพื่อให้เป็นการเพิ่มพูนปัญญาสู่การเข้าถึงอริยมรรคมีองค์8อย่างเป็นระบบเพื่อเราได้ชำระกิเลสเห็นความจริงของชีวิตพบความสงบและก้าวพ้นทุกข์ได้อย่างแท้จริงวันนี้เราจะมาฝึกการพิจารณาถึงการที่จะต้องพลัดพรากจากของรักของชอบใจการที่จะต้องมาเจอกับสิ่งที่ไม่น่ารักไม่น่าพอใจเป็นการพิจารณาที่พระพุทธเจ้าให้เรากระทำอยู่เนืองๆแต่เวลาเราทำเราปฏิบัตินั้นเราจะทำยังไงเพราะว่าถ้าเราคิดแต่เรื่องร้ายๆเดี๋ยวก็ฉันเกิดตายเดี๋ยวจะเกิดเจ็บเดี๋ยวจะเจอสิ่งที่เป็นแบบนั้นแบบนี้มันเป็นการมองโลกในแง่ร้ายนะท่านผู้ฟังแต่คำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ใช่เป็นการมองโลกในแง่ร้ายแต่เป็นการสร้างปัญญาทำความดีให้เกิดขึ้นในชีวิตมันจึงไม่ใช่เป็นการแค่คิดถึงเรื่องที่เราจะกังวลใจมีปัญหามีความไม่แน่ใจนั่นนี่วันนี้เราจะมาฝึกการทำสมาธิแบบนี้กันเรามาเริ่มกันด้วยการเจริญสติกันซะก่อนท่านผู้ฟังเครื่องมือที่เราจะใช้ในวันนี้คือลมหายใจเป็นการเจริญอานาปานสติด้วยการที่มาสังเกตดูลมหายใจอย่าลืมกรรมสังเกตให้ใช้การสังเกตการสังเกตหมายถึงการกำหนดดูกำหนดรู้เอาใจใส่อยู่กับอะไรอยู่กับลมลมอยู่ตรงไหนเพราะว่ามันเคลื่อนเข้าเคลื่อนออกอยู่ในร่างกายของเราอยู่ตลอดเวลาเรียกว่าออกซิเจนเป็นธาตุลมการสังเกตดูนั้นไม่ใช่เป็นการตามแต่ดูอยู่นะที่จุดเดียวอากาศที่อยู่รอบๆตัวเราตัวบังแต่เผื่อมีการเคลื่อนที่เขาก็เรียกว่าลมมันก็จะเคลื่อนจากจุดที่มีความกดอากาศสูงไปกดอากาศต่ำจากอุณหภูมิสูงไปอุณหภูมิต่ำหรือบางทีก็กลับหมุนกันการที่อากาศเคลื่อนที่ไปเรียกว่าเป็นลมไม่ว่าจะเป็นลมธรรมชาติลมร้อนลมหนาวลมพัดลมแอร์เวลามันพัดมาดูบังกระทบที่ตัวเราเนี่ยเราจะรู้สึกถึงสัมผัสนั้นได้ถูกไหมมันเป็นงั้นแหละเวลาลมที่เคลื่อนจากข้างนอกเข้าไปสู่ข้างในร่างกายของเราเขาก็เรียกว่าลมหายใจเข้าลมที่อยู่ในร่างกายของเราเคลื่อนออกจากร่างกายออกไปข้างนอกก็เรียกว่าลมหายใจออกนี่เรามาทำความเข้าใจกายภาพของลมกันก่อนนะลมที่เข้าที่ออกมันก็จะผ่านโพรงจมูกเป็นช่องทางที่เขาดีไซน์เอาไว้ให้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกผ่านตรงนี้เราจะมีระบบไซนัสระบบช่องทางหายใจระบบอะไรต่างๆก่อนที่จะเข้าสู่ปอดจะมีความจำเป็นยังไงมันอยู่ตรงนี้หมดแล้วไอ้ตรงช่องทางเข้าช่องทางออกของลมนี่แหละทุกฝังเรากำหนดดูตรงนี้ดูยังไงดูตรงที่มันสัมผัสดูตรงที่เรารับรู้ถึงสัมผัสของลมได้ท่านผู้ฟังอาจ

แรงสัก 2-3 ครั้งรับรู้ถึงสัมผัสของลมได้นะที่ตำแหน่งไหนตรงนั้นแหละตรงนั้นแหละตรงนั้นแหละคือจุดที่เราจะสังเกตดูตั้งจิตจดจ่อเอาไว้ปกติแล้วก็จะเป็นบริเวณที่เรารับรู้ถึงกลิ่นนั่นเองจะเป็นกลิ่นของหอมกลิ่นของเหม็นกลิ่นดอกไม้กลิ่นอาหารบริเวณนั้นจะมีเนื้อเยื่อที่ละเอียดอ่อนอยู่มากทำให้เราสามารถที่จะสังเกตถึงสัมผัสได้ง่ายเอาตรงนั้นแหละท่านผู้ฟังพระพุทธเจ้าเรียกว่าปริมุขขังคือบริเวณทางเข้าทางออกถ้าภาษาทางสถาปัตยกรรมเขาก็เรียกว่าหน้ามุขเพราะว่าอาคารสถานที่ต่างๆแต่บอกว่ามีการสร้างยื่นออกมาจากตัวอาคารเพื่อที่จะใช้กันฝนบอกให้รู้นี้เป็นทางเข้าทางออกเขาก็เรียกบริเวณนั้นว่าหน้ามุขหรือเป็นมุขของอาคารเช่นเดียวกันว่าร่างกายใบหน้าของเรามันมีส่วนที่ยื่นออกมาปากเราไม่ได้ยื่นออกมาถูกป่ะจมูกต่างหากมันยื่นออกมาตาเราก็ไม่ได้ปูดออกมาถูกป่ะจมูกต่างหากที่มันปูดออกมาจะปูดออกมาน้อยมากไม่เป็นไรแต่ละคนสรีระศาสตร์กายภาพในรายละเอียดอาจจะไม่เหมือนกันแต่โดยรวมเนี่ยมันเหมือนกันอยู่แล้วล่ะบริเวณที่มันยื่นออกมาคือโพรงจมูกนี่นั่นเองเราสังเกตดูบริเวณนี้ท่านผู้ฟังโดยไม่ต้องตามลมให้หายใจยังเป็นธรรมชาติธรรมดาที่หายใจแรงๆนี่แค่ 2-3 ครั้งรับรู้ถึงสัมผัสได้บริเวณไหนเราจิตของเราตั้งไว้หน้าที่จุดนั้นโดยไม่ต้องตามลมเข้าไม่ต้องตามลมออกให้กำหนดดูอยู่หน้าที่ตำแหน่งเดียวท่านเปรียบเทียบไว้เหมือนกับยามหรือว่านายทวารที่เขาเฝ้าดูอยู่ที่ประตูเวลาคนเข้าคนออกเขาไม่ได้ตามคนเข้าคนออกไปเขาจะดูอยู่หน้าที่ตำแหน่งเดียวอยู่ที่ป้อมยามตอนนี้เราให้ลมหายใจเนี่ยเป็นป้อมยามให้มาอยู่ที่นี่ยามคืออะไรยามคือการระลึกถึงการระลึกได้การมาดูกำหนดสังเกตดูอยู่ที่ลมหายใจการดูการสังเกตการกำหนดการไม่ลืมนั่นแหละคือการระลึกได้การระลึกได้สังเกตดูอย่างนี้นั่นคือสติการที่ใช้ลมเป็นเครื่องมือให้เกิดสติเราเรียกว่าอานาปานสติจิตของเราเนี่ยท่านผู้ฟังมันไปทั่วอยู่แล้วนะเดี๋ยวไปตามความคิดเดี๋ยวไปตามเสียงเดี๋ยวไปตามภาพอดีตอนาคตนั่นนี่มันไปทั่วอยู่แล้วไปในที่นี้คือไปทำหน้าที่ในการรับรู้ตามแต่ว่ามีภาษามากระทบหรือไม่รับรู้แล้วมันจะไหลไปตามไหมการไหลไปตามนี่เรียกว่าเพลินไปตามในที่นี้เราจึงเอาจิตของเราที่แทนว่ามันจะไปทั่วไปหมดนี่ให้มันเดี๋ยวอย่าลืมลมสิอย่าลืมลมความที่เขาไม่ลืมลมจิตนี่นะก็คือมันนึกถึงลมใช่ไหมล่ะความนึกถึงระลึกถึงนั่นคือสติจิตมานึกถึงลมความระลึกได้นั่นคือสติจิตรู้ลมสติเกิดจิตลมสติมันยืนอยู่ด้วยกันสามอย่างนี้อยู่ด้วยกันลมเรามีอยู่แล้วตลอดเวลาแต่บางทีเราไม่ได้มาสนใจใส่ใจดูลมก็เรียกว่าหายใจทิ้งเฉยแต่ก็ทำนั่นทำนี่ลมลืมดูแต่ว่าเราหายใจอยู่แล้วถูกปะมันก็อยู่แยกมันไปตลอดเวลามาดูจิตบางทีแล้วก็ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้บ้างมันก็มีอยู่แล้วล่ะจะมีลมหรือไม่มีลมจิตมันก็มีอยู่แล้วแต่จิตพอไม่ได้อยู่กับลมนี่สติมันไม่เกิดไงท่านผู้ฟังเขาเรียกเผลอสติเพลินไปตามอารมณ์แต่พอจิตมาอยู่กับลมปึ้งสติเกิดทันทีเกิดตรงไหนนะ
เกิดตรงที่เราระลึกได้ไงตรงที่เราระลึกถึงลมได้นั่นน่ะการนึกถึงระลึกถึงนั่นน่ะคือสติไงท่านผู้ฟังมันง่ายๆแค่นี้จริงๆนะมันไม่ได้มีอะไรยากมากมายคือบางทีการคิดเรื่องอนัตตาพิจารณาอะไรต่างๆมันยังยากกว่าเพราะนั่นมันเรื่องการใช้ปัญญาใช่ไหมมันต้องฟังแล้วก็ต้องคิดตามเงี้ยนะแต่สตินี่มันเป็นเบสิกพื้นฐานก่อนที่จะมาคิดอะไรได้ด้วยซ้ำก่อนที่คุณจะมาคิดตามที่เขาพูดมาว่ายังไงอธิบายคุณก็ต้องฟังก่อนนะก่อนจะฟังมันก็ผ่านหูอ้าวสติก็ต้องมาเลยตรงเนี้ยถ้าไม่มีสติฟังแล้วมันไม่เก็ทแน่นอนเดี๋ยวไปคิดเรื่องอื่นหรือไม่ได้ฟังหรือกับไปทางไหนมันจึงต้องมีสติก่อนนะง่ายที่สุดแล้วทุกฝั่งแค่มานึกถึงระลึกถึงลมคือดูลมไม่ใช่โดยไม่ตามลมไม่บังคับลมพอเราสังเกตดูอย่างเป็นธรรมชาติสังเกตดูนะสังเกตดูยามอยู่ที่ป้อมยามป้อมยามคือลมยามคือสติเห็นอะไรบ้างการเห็นเนี่ยคือจิตนะเห็นอะไรบ้างจิตอะผมก็เห็นถ้ายามก็เห็นคนเข้าคนออกสิคนนี้เข้าคนนี้ออกแต่เป็นช่องทางตาก็เห็นภาพเห็นแสงแต่เป็นช่องทางหูก็ได้ยินเสียงช่องทางลิ้นก็ลิ้มรสช่องทางใจก็ความคิดนึกนั่นนี่เราจะเห็นคนเข้าคนออกตรงนี้เราจะได้ยินเสียงเราจะมีความคิดลืมตาเราก็เห็นภาพด้วยเหมือนที่ยามอยู่ที่ป้อมยามไม่ได้หนีไปไหนแล้วเห็นคนเข้าคนออกตรงนี้สำคัญตั้งหวังเราดูลมไม่ใช่ว่าเราไม่มีความคิดนะเราดูลมไม่ใช่ว่าเราไม่เห็นสิ่งใดได้ยินสิ่งใดนะเราก็ถูกไม่ได้ยามก็อยู่ในป้อมยามก็ไม่ได้หลับตาป่ะเขาก็ต้องเห็นคนเข้าคนออกถ้ามันมีคนเข้าคนออกถ้าไม่มีคนเข้าคนออกเขาก็ไม่เห็นอยู่แล้วล่ะแต่ถ้ามีคนเข้าคนออกเขาก็ต้องเห็นนะถ้ามีเสียงมากระทบหูเราดูลมอยู่เราก็ต้องได้ยินนะถ้ามีความคิดเกิดขึ้นเป็นธรรมารมณ์อยู่ในช่องทางใจเราดูลมอยู่ความคิดนั้นก็ต้องรับรู้ด้วยถ้ามีกลิ่นผ่านมากลิ่นดอกไม้กลิ่นขยะกลิ่นอาหารเราดูลมอยู่เราก็ต้องได้กลิ่นด้วยเหมือนยามอยู่ในป้อมยามมีคนเดินผ่านมาเขาต้องเห็นนะไม่ใช่หลับในนะนี่แหละท่านผู้ฟังคือการสังเกตสังเกตดูยามก็สังเกตจิตเราสังเกตสังเกตดูลมแล้วเราจะเห็นไม่ใช่ว่าไม่เห็นอะไรเลยนะไม่ใช่ว่าไม่คิดอะไรเลยนะจะเห็นความคิดบ้างบางทีผ่านมาเห็นเสียงบ้างบางทีได้ยินผ่านหูเห็นภาพบ้างผ่านตาพอเราสังเกตดูลมเราจึงสังเกตเห็นสิ่งต่างๆการสังเกตเห็นสิ่งต่างๆเหมือนที่ยามเขาเห็นคนเข้าคนออกเนี่ยเขาจะแยกแยะได้ตั้งบ้างแยกแยะได้ว่าอ๋อนี่คนเข้านี่วะนี่คนออกนะนี่นะคนเข้านี่มาทำสิ่งนี้นี่แต่งตัวแบบนี้นี่ควรให้เข้าคนแบบนี้แต่งตัวงี้ไม่ควรให้เข้าเขาจะแยกแยะแบ่งจำแนกได้จากการที่เขาสังเกตเช่นเดียวกันตั้งบ้างเราสังเกตดูลมปึ้งการสังเกตการดูการระลึกถึงนั้นคือสติใช่ไหมเราก็จะเริ่มสังเกตเห็นว่าความคิดก็มีเนี่ยว่าในขณะที่เราดูลมคือเสียงเราก็ได้ยินนั่นภาพเราก็ได้เห็นด้วยเนี่ยพอเราสังเกตปุ๊บเราจะเริ่มแยกแยะตรงที่ว่าอ๋อจิตนี่มันนั่นหนึ่งนะเพราะว่ามันดูอยู่กับลมนี่แล้วการที่เรารับรู้เสียงได้นี่มันอะไรพร้อมเป็นการรับรู้นี่นะจิตกับวิญญาณเนี่ยมันจะคนละอย่างกันภาพโอ้ภาพก็เป็นภาพผ่านตาความคิดนึกความคิดนึกกับผู้ที่เขาไปรู้ความคิดนึกมันคนละอย่างกันนะความคิดนึกก็เป็นธรรมารมณ์ใช่ไหมผู้ที่เขาไปรู้ความคิดนึก
รู้เสียงรู้ภาพเป็นกุบิญญาณเนี่ยแล้วเราก็รู้ลมด้วยแล้วเราก็รู้ความคิดด้วยเหรอใช่ไงมันเลยแยกกันไงเนี่ยท่านผู้ฟังโอ้มันแยกกันได้นะเนี่ยใช่การแยกแยะมันจึงปรากฏขึ้นอีกครั้งนึงนะอีกครั้งนึงมันแยกกันตรงไหนนะตรงที่เราสังเกตนั่นแหละมันแยกกันตรงนั้นเลยแยกแยะได้ตรงที่ว่าไอ้จุดที่เราสังเกตคือลมหายใจใช่ไหมเราตั้งไว้เป็นฐานเนี่ยก็เรียกว่าสติแล้วเราก็เห็นความคิดด้วยก็ถ้าเราคิดทำไมเราจะไม่รู้เราคิดอะไรใช่ไหมเราก็ต้องรู้ดิเหมือนเราได้ยินเสียงเสียงอะไรเสียงรถบ้างเสียงเครื่องยนต์บ้างเสียงแม่เรียกบ้างเสียงไก่ขันบ้างเราก็ต้องรู้ดิเราได้ยินเสียงหรือเราไม่ได้ยินเสียงเราเห็นภาพหรือเราไม่เห็นภาพเรามีความคิดหรือเราไม่มีความคิดถูกปะล่ะในการรู้ได้น่ะคือวิญญาณต้องแล้วจิตที่มาดูอยู่กับลมนี่อะไรมันคนละอย่างไงมันจึงเป็นการแยกแยะไปพร้อมกันในตัวเลยโอ้จิตมารู้อยู่กับลมก็ได้นะนี่นะจิตไปรู้ความคิดก็ได้นะนี่นะเออความคิดนี่เป็นธรรมารมณ์ก็ไม่ใช่จิตละมันจึงมีการแยกแยะไปในตัวการแยกแยะทุกฝังเป็นหนึ่งในคุณสมบัติของสติที่เมื่อพอเราตั้งไว้อยู่กับลมนี่การแยกแยะมันจึงจะเกิดขึ้นได้พระเจ้าอยากจะให้ทุกฝังดูตรงนี้ให้ดีแยกแยะแยกแยะแยกอะไรเหมือนยามที่เขาเฝ้าอยู่ที่ประตูเขาต้องรู้นะว่าใครควรให้เข้าใครไม่ควรให้เข้าถูกปะแยกแยะไม่งั้นจะแยกทำไมใช่ปะก็ได้ให้เข้าทุกคนมันก็ต้องแยกว่าใครเข้าได้ใครไม่ควรให้เข้าเข้าไม่ได้ใครในพวกนี้คือใครก็จะเป็นพนักงานบริษัทมีบัตรมีภารกิจใดๆที่เหมาะสมก็ให้เข้าได้แต่ถ้าพวกโจรขโมยจะมาขโมยสิ่งของโอ้โหนี่ไม่ให้เข้าแยกแยะแล้วก็ต้องรู้จักที่ว่าจะแยกตัวออกแยกส่วนออกแยกแยะนี่หมายถึงจำแนกได้ว่าอะไรเป็นอะไรใช่ไหมแล้วอะไรที่ไม่ดีไม่ควรเนี่ยก็อย่าไปเอาอย่าให้เข้ามาอะไรที่ดีที่ควรก็ให้เข้าได้ในที่นี้ก็เหมือนกันนะบุฟังว่าพอเราตั้งสติอยู่กับลมจิตเราก็เป็นอย่างหนึ่งความคิดก็อย่างหนึ่งลมหายใจก็อย่างหนึ่งเสียงก็อย่างหนึ่งแยกๆๆๆแยกไปทำอะไรเราก็ต้องแยกสิ่งที่ไม่ดีออกจากสิ่งที่ดีดีไม่ดีดูยังไงดูที่ว่ามันเป็นกุศลหรืออกุศลดีไม่ดีไม่ใช่ดูที่ว่าเราชอบใจหรือเราไม่ชอบใจดูที่ว่ามันเป็นกุศลหรืออกุศลแล้วกุศลหรืออกุศลมันดูยังไงก็ดูว่าถ้ามันเป็นไปเพื่อความกำหนัดยินดีราคะเลิดเพลินลุ่มหลงอันนี้ไม่ดีเป็นความหิวความอยากหรือถ้ามันเป็นไปให้เกิดความเร่าร้อนพยาบาทไม่พอใจโกรธเคืองอันนี้ก็เป็นสายความร้อนเป็นสายความโกรธอันนี้ก็ไม่ดีหรือถ้ามันเป็นไปเพื่อความลุ่มหลงไม่เข้าใจสถานการณ์ไม่รู้คุณไม่รู้โทษอันนี้เป็นโมหะนะ

แล้วถ้าตรงกันข้ามก็ไม่ใช่ให้ลุ่มหลงไม่ใช่เพลิดเพลินไม่ให้มัวเมาก็อันนี้ก็ดีอยู่นะเออใช่แล้วก็ทำไม่โกรธเคืองไม่คิดร้ายคิดพยาบาทอันนี้ก็ดีอยู่นะก็ใช่ใช่หรืออะไรที่มันจะเป็นไปเพื่อความเข้าใจลึกซึ้งคำพิวรภาพรู้คุณรู้โทษจำแนกแจกแจงพวกนี้ก็ดีอยู่นะเป็นความสว่างเป็นปัญญาไงแล้วก็คืออะราคะอะโทสะอะโมหะไงท่านผู้ฟังมันจึงเป็นกุศลแยกออกแล้วเนี่ยนะเอาส่วนที่ไม่ดีออกไปนะเอาส่วนที่ดีๆเอาไว้ส่วนดีๆตรงนี้แหละท่านผู้ฟังเรากำหนดสร้างที่ว่าเลยด้วยการที่เรานึกถึงลมอยู่นี่นึกถึงลมอยู่นะกำหนดให้จิตใจของเรานี้ชุ่มชื่นชุ่มทั่วเต็มรอบด้วยสิ่งที่เป็นกุศลหมายถึงผมก็เราดูลมอยู่เนี่ยเราก็ไม่ได้คิดให้จิตเรามันไปทางลุ่มหลงคิดร้ายพยาบาทขัดเคืองหรือว่าไม่รู้ไม่เข้าใจนี่นะเราดูลมหายใจของเราอยู่เนี้ยเราทำเนี่ยให้เกิดความรู้ความเข้าใจเป็นจิตที่ไม่มีพยาบาทคิดร้ายกับใครก็ไม่ได้ว่าจะไปซื้อของอะไรคิดลุ่มหลงนั่นนี่ก็ราคะอะโทสะอะโมหะอยู่ตรงเนี้ยกำหนดให้เกิดขึ้นเลยกำหนดให้เกิดขึ้นตรงนี้ให้มีความสบายใจเลยทุกฝั่งให้มีความสบายใจอิ่มเอิบใจฟูใจยินดีในความที่จิตของเราไม่ได้ไปในทางอกุศลการกำหนดขึ้นแบบนี้นี่เรียกว่าเป็นองค์ของสมาธิแล้วสติตอนแรกยังไม่เป็นสมาธิเพราะสังเกตดูเฉยๆแต่พอสังเกตดูแล้วแยกแยะสิ่งไม่ดีกำหนดสิ่งที่ดีเอาไว้จนเกิดเป็นความอิ่มเอิบใจความสบายใจสมาธิเกิดขึ้นบึ้มทันทีเลยสติจึงมาก่อนสมาธิจึงมาทีหลังสติจึงเป็นเหตุสมาธิจึงเป็นผลผลที่เกิดขึ้นจากการสังเกตแยกแยะแยกตัวแล้วจิตจะระงับลงรวมลงดูได้จากความสุขที่เกิดขึ้นจากในภายในที่ไม่มีราคะไม่มีโทสะไม่มีโมหะพระพุทธเจ้าบอกว่าเวลาที่เราเจริญอานาปานสติหรือสติแบบใดแบบหนึ่งก็ตามดูฟังสัมมาสมาธิเนี่ยจะเกิดขึ้นได้เพราะเวลาที่จิตเราตั้งสติไว้แยกส่วนไม่ดีออกจิตเราเนี่ยจะไม่ได้วุ่นวายขึ้นขึ้นลงลงไปตามลักษณะของความหิวความร้อนหรือความมืดนั้นจิตที่ไม่ได้วุ่นวายขึ้นขึ้นลงลงไปตามความหิวร้อนมืดคือไม่กระวนกระวายคือเป็นจิตที่มีความระงับไงความระงับลงนี่แหละท่านผู้ฟังมันจึงเป็นสมาธิไงสมาธิเกิดขึ้นได้เพราะสติที่เราตั้งไว้ทีนี้สมาธิเป็นผลของสติแล้วใช่ไหมเราจะเอาสมาธิเป็นเหตุคราวนี้เราจะเอาสมาธิเป็นเหตุให้เกิดผลคือปัญญาเราจะใช้สมาธิให้เกิดปัญญาคราวนี้โดยการพิจารณาให้เห็นถึงการพลัดพรากจากของรักของชอบใจการประสบกับสิ่งที่ไม่น่ารักไม่น่าพอใจต้องขอเตือนตรงนี้ก่อนท่านผู้ฟังว่าถ้าจิตเราไม่เป็นสมาธินะแล้วเราก็คิดเรื่องที่เรากังวลใจเลยเนี่ยนะที่โดยแบบไม่ชอบใจไม่อยากให้มันเกิดกังวลใจเรื่องอะไรบ้างอะเรื่องลูกนี่แล้วโอ้ลูกจะเป็นยังไงอะสมมตินะกังวลใจเรื่องก็คู่ครองนี่แล้วคู่ครองจะเป็นยังไงกังวลใจเรื่องงานนี่แล้วโอ้ยงานนี่จะเป็นยังไงกังวลใจเรื่องโอ้เงินทองทอนนี่แล้วมันจะมีพอใช้ไหมนี่พอเราคิดเรื่องที่จะให้เกิดความกังวลใจโดยที่จิตไม่เป็นสมาธินะท่านผู้ฟัง

0: จิตเรามันจะกลุ้มใจโดยที่ไม่มีสติมันจะจมลงไปในความทุกข์ใจนั่นเลยจมลงไปในสิ่งที่เราไม่อยากให้มันเกิดแต่ว่าเรามาคิดอ่ะไม่อยากให้เกิดแต่มาคิดนี่ทำไมอ่ะกังวลแล้วมาคิดเรื่องที่ไม่อยากให้เกิดคือเพลินไปในเรื่องนั้นไงหรือเรื่องที่ไม่ดีมันเกิดขึ้นแล้วเช่นเขาด่าเราแล้วเขาไล่เราออกแล้วเขาว่าเราแล้วอย่างเงี้ยแล้วเราก็คิดอยู่นั่นน่ะคิดเรื่องที่ให้เราทุกข์ใจกังวลใจเศร้าใจเสียใจคิดโดยที่ไม่มีสตินะแล้วก็ไม่ต้องพูดถึงสมาธิแต่สติไม่มีสมาธิไม่มีแน่นอนคิดอยู่นั่นน่ะซึมเศร้าเลยท่านผู้ฟังมันจะเครียดมันจะตึงมันจะปวดคอปวดหัวปวดท้องปวดไปหมดอ่ะถึงบางทีก็แบบมีอาการต่างๆในร่างกายฮอร์โมนแปรปรวนเกิดเป็นโรคนั่นโรคนี่นั่นคือการมองโลกในแง่ร้ายผิวพรรณเศร้าหมองหน้าตาหมองคล้ำนั่นคือการมองโลกในแง่ร้ายคิ้วนี่ก็หมดอยู่ตลอดเวลาร่อง11นี่เกิดขึ้นระหว่างคิ้วไม่ได้เกิดระหว่างท้องหรอกอยู่นู่นก็เพราะว่าไม่มีสติไม่มีสมาธิคิดเรื่องที่กังวลใจสถานการณ์ที่ไม่น่าพอใจสถานการณ์ที่เราจะพลัดพรากจากสิ่งที่รักที่พอใจอันนี้ต้องระวังมันกลายเป็นการมองโลกในแง่ร้ายโอ้แล้วตรงนี้มันต่างกันยังไงเราจะไปคิดเรื่องไม่ดีทำไมก็ถ้าเราไม่อยากให้มันเกิดใช่ไหมเราจะไปคิดถึงมันทำไมแล้วยิ่งพระพุทธเจ้าเคยตรัสไว้ด้วยนะว่าเราตรีตรึกไปทางไหนจิตเราจะน้อมไปทางนั้นนะหรือเราไม่ตรีตรึกไปทางไหนจิตเราก็ไม่น้อมไปทางนั้นไม่ใช่หรอแล้วถ้าเราน้อมหรือไม่น้อมไปทางไหนที่น้อมไปก็มีพลังที่ไม่น้อมไปก่อนพลังนะใช่ท่านฟังแต่ในแนวเองนั้นแล้วในที่นี้เราจะมาคิดถึงเรื่องที่เราไม่พอใจทำไมไม่อยากได้คิดปุ๊บเดี๋ยวมันก็เกิดดิอันนี้เขาก็เรียกว่าเป็นแนว positive thinking ด้วยนะก็มีการสอนกันนะว่าถ้าอยากให้สิ่งไหนเกิดเราก็นึกถึงสิ่งนั้นให้มากๆเช่นอยากให้ลูกเราได้ดีคู่ครองเรารักเราหรือการงานสำเร็จต่างๆใดๆยังไงก็จินตนาการเลย visualize ขึ้นมาว่าต้องสำเร็จอย่างนี้ปลอดภัยอย่างนั้นเรียบร้อยอย่างนี้ราบรื่นตรงนี้ก็ไปใช้ในทางด้านกีฬาด้วยท่านผู้ฟังนักยิมนาสติกอย่างเงี้ยเขาก็โดดขึ้นปุ๊บก็ต้องจินตนาการอย่างเขาหมุนกี่รอบควงกี่รอบวิ่งไปนี่เขาวิ่งไปด้วยลักษณะอาการร่าเริงแจ่มใสมีพลังจนเข้าถึงเส้นชัยเขาจินตนาการกันอย่างนี้เลยท่านผู้ฟังก็เรียกว่า visualization ไงเราให้แบบว่าร่างกายจิตใจของเรานี่มันอิ่มเอิบเข้าถึงอารมณ์นั้นๆที่มีพลังขึ้นมาก็มีการสอนการอบรมการเทรนในเรื่องนี้กันมามากทีเดียวผู้ฟังหรือว่าลักษณะของ positive thinking การคิดในทางบวกลักษณะของ visualization การจินตภาพในเรื่องที่เราต้องการให้เกิดขึ้นอันนี้ก็เป็นหลักการที่ถูกต้องอยู่ทั้งฟังในทางพระพุทธศาสนาเนี่ยเราไม่ได้เถียงเรื่องนี้เลยแต่ก็ยังมีพุทธพจน์ที่ยืนยันไว้ด้วยซ้ำว่าเราตรีตรึกไปทางไหนจิตเราน้อมไปทางนั้นแต่เราไม่อยากได้เรื่องไหนเราก็อย่าไปคิดถึงมันเราไม่ตรีตรึกไปทางไหนจิตเราก็ไม่น้อมไปทางนั้นเหมือนกันอันนี้คือในด้านที่ให้จิตเราน้อมไปหรือไม่น้อมไปทั้งฟังทีนี้วันนี้เราฝึกสมาธิแบบที่ข้าพเจ้าจะใช้คำว่า inversion inversion หมายถึงการเรามองดูตรงข้ามถ้าเราต้องการอะไรใช่ไหมเช่นคุณต้องการความสุขความเจริญตรงข้ามของความสุขความเจริญคืออะไรก็ตกต่ำทุกข์ระทมยิ่งกว่ากินระกรรมมันตรากตรำโอ้ ไม่ดีใดๆทั้งสิ้นเอามาหมดอ่ะใช่ตรงข้ามเป็นอย่างนั้นใช่ไหมล่ะเทคนิคของ inversion ก็คือว่าถ้าเราไม่ต้องการอะไรเรามาคิดดูดีว่าเหตุของสิ่งที่เราไม่ต้องการเนี่ยมันคืออะไรใช่ไหมเช่นถ้าเราบอกว่าอยากสอบผ่านเราลองคิดกลับหลังคิดกลับหลังคือว่าเอ้ยถ้าสอบไม่ผ่านคือคนที่เขาจะสอบไม่ผ่านเนี่ยเขาต้องทำยังไงคิดแบบนี้นะก็เลยคิดกลับหลังถ้าคิดเดินหน้าก็คือว่าเออคุณสอบผ่านคุณต้องทำอะไรใช่ไหมหนึ่งสองสามสี่คิดกลับหลังคือ inversion ก็คิดดูว่าเอ้ยถ้าคนสอบเขาจะให้ไม่ผ่านเนี่ยเขาจะต้องทำอะไรใช่ปะเขาก็จะต้องไปกินไปเล่นไปเที่ยวไถโซเชียลไม่อ่านหนังสือโอ้ยสอบไม่ผ่านแน่หรือถ้าเราต้องการประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานต้องการเลื่อนตำแหน่งต้องการขายของได้ธุรกิจต้องการที่จะมีความเจริญก้าวหน้าต้องอินเวอร์ชันนะคิดกลับด้านใช่ไหมเฮ้ถ้าตำแหน่งมันจะไม่ขึ้นแบบแป๊กแล้วก็ขายของไม่ดีไม่ได้ก็ต้องทำยังไงเช่นก็ด่าเจ้านายเล่นการเมืองในที่ทำงานไม่สนใจลูกค้าเที่ยวเล่นทั้งวันเพลิดเพลินไปตามเรื่องราวต่างๆเทรนนั่นนี่การคิดกลับด้านนี่เรียก inversion ใช่ไหมท่านผู้ฟังหรือสุขภาพดีอย่างนี้ก็ได้เราบอกว่าเออฉันต้องการมีสุขภาพดีเขาก็ส่งมาบอกว่าเออสุขภาพดีต้องกินอันนี้ต้องออกกำลังกายอย่างนี้ต้องทำอย่างนี้อย่างนี้เรามาคิดกลับด้านดูนะว่าถ้าคนสุขภาพไม่ดีคนสุขภาพไม่ดีเนี่ยเขาต้องทำอะไรบ้างโอ้ยจังฟู้ดนี่ฟาดเข้าไปนอนดึกดึกตีสองตีสามยังไม่นอนอดหลับอดนอนกินสุราเยอะๆโอ้ยนี่สุขภาพย่ำแย่แน่นอนประเด็นคือพอเราคิดกลับด้านแล้วว่าถ้าจะให้สอบไม่ผ่านต้องทำอย่างนี้ถ้าจะให้ไม่ได้เลื่อนตำแหน่งตกงานขายของไม่ได้ต้องทำอย่างนี้ถ้าจะให้สุขภาพแย่ๆคุณต้องทำอย่างนี้และไอ้อย่างนี้อย่างนี้นะอย่าทำนะถ้าไม่ต้องการได้อย่าทำนะเพราะว่าถ้าเราไปทำเราจะได้ผลคือความไม่ดีเหล่านั้นออกมานะเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากสอบผ่านคุณก็อย่าไปเที่ยวเล่นอย่าไปไถแต่โซเชียลไม่ใช้เวลาอ่านหนังสือแต่คุณอยากจะเลื่อนตำแหน่งในหน้าที่การงานคุณก็อย่าไปเล่นการเมืองในที่ทำงานคุณก็อย่าไปว่าหัวหน้าอย่าไปแบบไม่แคร์ลูกค้าหรืออยากสุขภาพดีคุณก็อย่าไปกินจังฟู้ดอย่านอนดึกอย่าดื่มสุราเอ้าเราคิดกลับด้านเนี่ยเพื่อที่เราจะไม่ทำอย่างนั้นใช่ไหมให้เราเห็นภาพว่าอ๋อเราสร้างเหตุแบบไหนนะคุณจะไปเป็นแบบนั้นนะประเด็นต่อไปของเรื่องการพิจารณาตรงนี้นะทุกฝั่งคือบางทีบางครั้งมันไม่ได้เป็นแบบที่เราต้องการนะมันก็ว่าไงท่านเช่นนักเรียนบางคนทุกฝั่งก็ที่มันมีจำกัดที่มันมีแค่นี้คุณอ่านหนังสือมาขนาดไหนคุณก็ไม่ได้เล่นโซเชียลแล้วก็ใช้เวลาอ่านหนังสือเต็มที่แต่คุณก็สอบไม่ผ่านนะหรือคุณทำธุรกิจหรือคุณทำงานในที่ทำงานบางทีเราก็ดีกับทุกคนเลยนะทำงานก็เต็มที่ performance ก็ดีไอ้อะไรที่มันไม่ควรทำเนี่ยฉันไม่ได้ทำเลยนะแต่คุณก็ไม่ได้ตำแหน่งขึ้นนะหรือขายของก็ขายไม่ได้เพราะว่าเศรษฐกิจไม่ดีมันเหตุปัจจัยอย่างอื่นนะเราก็ขายของไม่ได้ทั้งที่เราก็ดูแลลูกค้าเต็มที่มันอาจจะเป็นเรื่องธุรกิจมันเปลี่ยนแปลงไปแล้วทำแบบเดิมไม่ได้มันเป็นได้หลายอย่างตำแหน่งไม่ขึ้นก็อาจจะเป็นเพราะว่าตำแหน่งมันไม่มีหรือมันมีเหตุปัจจัยอย่างอื่นที่เราควบคุมไม่ได้นะหรือสุขภาพมีเป็นต้นเราก็กินอาหารดีๆนอนเต็มที่เลยตั้งแต่สามทุ่มตื่นตีห้าอย่างเงี้ยมาฟังรายการธรรมรับบรุณ8ชั่วโมงกดไปเต็มๆกินอาหารก็สุขภาพตลอดไม่มีจังฟู้ดออกกำลังกายสม่ำเสมอสุดท้ายเป็นมะเร็งได้นะ มะเร็งเม็ดเลือดขาวท่านผู้ฟังปุ๊บปั๊บเลยนะอุ้ยถึงเวลานั้นจะทำยังไงหมายความว่าเราก็มองกลับด้านแล้วใช่ไหมล่ะเราไม่ทำแล้วแต่บางครั้งบางทีเราก็จะพลัดพรากจากสิ่งที่น่าพอใจได้หรือจะเจอกับสิ่งที่ไม่น่าพอใจก็มีได้มันเป็นอย่างโลกนี้มันเป็นอย่างนี้เรามาดูพระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างก็ได้นะท่านผู้ฟังถามว่าท่านสร้างเหตุแห่งการให้คนเกลียดหรือเปล่าเช่นแบบด่าเขาแบบเยอะๆด่าคนเยอะๆมีใครก็ติไปหมดตีหัวหมาด่าแม่เจ๊กทำอะไรไม่ดีร่วมด้วยอ่ะไม่มีนะดูฟังท่านไม่ได้ทำเหตุแบบนั้นถูกไหมแถมยังมีเมตตากรุณามีพระปัญญาคุณพระวิสุทธิคุณโอ้เต็มที่เลยคุณของพระพุทธเจ้าย่อๆมาเหลือสามเอาแต่จริงๆแล้วมันเยอะมากกว่านั้นบทอิติปิโสเนี่ยเอาไปเก้าแล้วยังอื่นๆอีกโอ้อนุพยัญชนะเยอะแยะเป็นหลายพันหลายหมื่นคุณของพระพุทธเจ้าเนี่ยแต่แม้กระนั้นน่ะมีคนเกลียดท่านไหมโอ้ยมีโดนเขาเกลียดเขาด่ากันจนเต็มที่แล้วล่ะมีตัวอย่างเช่นนางมาคันธยาเป็นต้นเกลียดพระพุทธเจ้าเข้าใส่เลยหรือแม้พระเทพรัตน์เนี่ยเกลียดกันมาตั้งแต่เด็กอะจนกระทั่งว่าจะตายแล้วถึงค่อยนึกได้ว่าโอ้ถ้ามีเมตตาเปลี่ยนจิตใจได้เดี๋ยวนี้สองนี่เลยทำให้พระเทพรัตน์นี่จะไปได้เป็นพระประเจกพระพุทธเจ้าแต่ว่าก็เกลียดกันมาตั้งแต่ไหนทั้งที่พระพุทธเจ้าตั้งแต่เป็นโพธิสัตว์เนี่ยไม่ได้จะรังเกียจใครคิดร้ายใครให้ร้ายใครมีแต่ปรารถนาดีปรารถนาให้เขาพ้นทุกข์ทำดีๆมาหมดนะท่านฟังแล้วแต่ทำไมแบบมึงดิ้นเป็นอย่างนั้นน่ะก็นั่นแหละท่านฟังมันเป็นอย่างนั้นโลกนี้มันเป็นอย่างนี้โลกนี้ที่มนุษย์เราอยู่กันเนี่ยสุขทุกข์มันมีพอๆกันไม่ใช่ว่าจะเอาแต่สุขอย่างเดียวถ้าสุขมากกว่าทุกข์จริงๆนู่นไปสวรรค์นู่นสุขมากกว่าทุกข์มากกันมากๆเลยต่างกันมากหรือถ้าทุกข์มากกว่าสุขมากๆนี่ก็นรกสุขนี่โอ้แทบไม่มีหาไม่เจอทุกข์นี่มีมากกว่าแต่ว่ามนุษย์เนี่ยเราจะเจอพอๆกันบางคนจะเสียงว่าโอ้ไม่จริงอ่ะมนุษย์บางคนก็มีความสุขมากกว่ามนุษย์บางคนมีความทุกข์มากกว่าก่อนมากกว่าแตกต่างกันก็นิดหน่อยท่านผู้ฟังไม่ได้มากถึงขนาดแบบว่าคนละเรื่องเหมือนนรกหรือสวรรค์อย่างนั้นเพราะฉะนั้นในมนุษย์เนี่ยท่านผู้ฟังพระพุทธเจ้าจึงให้เราพิจารณาตรงนี้ว่าเออมันเกิดขึ้นได้นะเราจะต้องพลัดพรากจากสิ่งที่รักที่พอใจอาจจะเจอสิ่งที่ไม่น่ารักไม่น่าพอใจมันอะไรบ้างระวังพระพุทธเจ้าเปรียบเทียบนะเหมือนกับว่าเราเอาไม้ทั่วชมพูทวีปทั่วโลกอะไรกันนะตัดป่าไม้มาทั่วโลกแล้วทำให้เป็นไม้ลูกชิ้นไม้ลูกชิ้นอย่างใหญ่ก็มีไม้ลูกชิ้นอย่างเล็กก็มีเอาไปทำอะไรไม้ลูกชิ้นเอาไปเสียบสัตว์ทะเลจับสัตว์ที่อยู่ในทะเลขึ้นมาทั้งหมดตัวไหนใหญ่เสียบด้วยไม้ลูกชิ้นใหญ่ตัวไหนเล็กเสียบด้วยไม้ลูกชิ้นเล็กหยิบขึ้นมาให้หมดเสียบเข้าไปเสียบเข้าไปเสียบจนกระทั่งว่าไม้หมดโลกแล้วดูฟังไม้ลูกชิ้นที่เตรียมไว้หมดแล้วแต่สัตว์ทะเลที่ยังอยู่ยังไม่หมดเลยอ้าวทำไมคุณซื้อไม้มาไม่พอโถแล้วจะขายของยังไงคนนั้นแล้วอันนี้เป็นอุปมาท่านผู้ฟังเป็นอุปมาว่าทุกในโลกเนี่ยมันมากจะให้แบบว่ามันจำแนกแจกแจงเนี่ยเยอะมากไอ้ความพลัดพรากเ จากสิ่งที่น่าพอใจเจอสิ่งที่ไม่น่าพอใจมันทุกอย่างทุกคนมีหมดจะมีบ่อยครั้งหรือจะมีน้อยครั้งทุกคนได้เจอหมดพระพุทธเจ้าจึงใส่ไว้เพียงแค่หัวข้อว่าที่เราต้องพิจารณาเนืองๆคือการพลัดพรากจากของรักของชอบใจและการประสบกับสิ่งที่ไม่น่ารักไม่น่าพอใจเอามาพิจารณามีทุกคนเอามาเวลาพิจารณาเราไม่ใช่ว่าให้กำลังกับสิ่งนั้นเพราะอะไรตั้งบวงก็อย่างที่บอกไว้ว่าถ้าเราตรึกไปทางไหนสิ่งนั้นจะมีพลังใช่ไหมล่ะอ้าวแล้วถ้าเราเอาเรื่องที่ไม่น่าพอใจมาคิดเรื่องที่พลัดพรากจากของชอบใจมาคิดสิ่งนั้นมันจะเกิดขึ้นได้นะนี่แหละคือความแตกต่างตั้งบวงเราไม่ได้ทำอย่างนั้นเพราะอะไรเพราะตอนนี้เรามีสติตั้งไว้จิตเนี่ยจะไม่เพลินไปตามเสียงตามภาพตามความคิดถูกไหมพอเรามีสติตั้งเอาไว้เราเกิดสมาธิมีความแช่มชื่นใจมีความอิ่มเอิบใจแล้วเรามาพิจารณาสิ่งที่เรากลัวที่สุดที่มันจะเกิดขึ้นในสถานการณ์นั้นๆเช่นถ้านักกีฬาเอานักกีฬาคุณเล่นกีฬาเสร็จปุ๊บเอ้าคุณซ้อมมาอย่างดีสิ่งที่ไม่ควรทำของความพ่ายแพ้เช่นขี้เกียจซ้อมนอนตื่นสายกินอาหารไม่ดีเราไม่ได้ทำเลยสิ่งที่ควรทำฉันทำมาเต็มที่ตารางการฝึกซ้อมการรับประทานอาหารแต่ว่าแพ้จินตนาการเลยนะตอนนี้นะแพ้ worst case ของการเล่นกีฬาคือคุณแข่งแพ้แล้วเราตั้งสติไว้ใช่ไหมเราจะไม่เพลินไปตามความพ่ายแพ้นั้นด้วยสติสัมปชัญญะเราจะไม่ได้ยินร้ายในความพ่ายแพ้เพราะเรามีสติมีสมาธิถ้าเกิดความพ่ายแพ้ขึ้นจริงๆเราจะนิ่งเฉยอยู่ได้คิดรอบที่1คิดรอบที่2คิดรอบที่3กรณีของนักกีฬาต่อมาอีกถ้าเป็นนักเรียน worst case ของการเป็นนักเรียนก็คือสอบตกบ้างสอบไม่ติดบ้างอ่ะสอบตกหรือสอบไม่ติดโอ้โหอะไรที่นักเรียนที่เขาจะสอบตกหรือคนสอบไม่ติดเขาจะทำกันเนี่ยเช่นขี้เกียจอ่านหนังสือไถแต่โซเชียลเราไม่ได้ทำใช่ไหมนี่คือคิดตรงข้ามหรืออะไรที่นักเรียนที่เขาจะสอบผ่านกันเขาทำตั้งใจอ่านหนังสือมีตารางทำอย่างดีเราก็ได้ทำหมดแล้วแต่เกิดสอบไม่ติดสอบไม่ผ่านคิดเลยนะคิดเลยว่าเราสอบไม่ผ่านเราสอบไม่ติดสถานการณ์จะเป็นยังไงเห็นภาพของคนที่นั่นเราอ่านผลสอบดูทางมือถือเว็บไซต์หรือไปที่บอร์ดไม่ติดเนี่ยแล้วตอนนี้นะเรามีสติมีสมาธิอยู่เพราะโอ้เราจะเจอกับสิ่งที่ไม่น่าพอใจเราจะไม่เพลินไปตามผัสสะที่ไม่น่าพอใจนั้นไม่เกิดความยินร้ายขึ้นเพราะอะไรนะเพราะเรามีสติมีสมาธิอยู่ต่อไปอีกทุกฝั่งมันเหมือนไม้เสียบลูกชิ้นเสียบสัตว์ทะเลมันเยอะเอามาอีกสำหรับบางคนคุณมีคนที่รักมีคนที่เรารักมีคนที่เราเคารพมีคนที่เราห่วงใยมีคนที่เราปรารถนาความสุขกับเขามีทุกคนถูกไหมถ้าเป็นภรรยาก็สามีถ้าเป็นสามีกับภรรยาถ้าเป็นลูกกับพ่อแม่ถ้าเป็นพ่อแม่ก็เป็นลูกเวลาที่เราเจอคนที่เรารักใครเอามาคนหนึ่งเราสำหรับคนที่พ่อแม่ยังอยู่นะเกิดพ่อแม่เราตายไม่ใช่ตายแบบธรรมดาด้วยตายแบบทรมานสุดๆตายหวงบ้างเป็นมะเร็งแบบขั้นรุนแรงตรวจเจอปุ๊บอ้าว7วัน10วันตายเลยหรือไปเที่ยวต่างประเทศเกิดกินอาหารติดคออึ๊กๆตายอุ้ยคนที่เรารักตายนะก็ตายแบบโอ้โหน่าเศร้าใจด้วยคุณจินตนาการสถานการณ์นี้ใช่ไหมขณะตอนนี้ที่เรามีสติมีสมาธิอยู่ ถ้าเราจินตนาการสถานการณ์นี้ตอนที่เราไม่มีสติไม่มีสมาธิเราจะเพลินไปตามผัสสะที่ไม่น่าพอใจจนเกิดเป็นความยินร้ายเหมือนอย่างคนที่เขาเป็นซึมเศร้าเนี่ยเขายินร้ายในเรื่องที่เขาไม่อยากได้แต่เขาคิดอยู่เป็นประจำมันจะดึงดูดสิ่งนั้นมาถูกไหมแต่ในที่นี้เราไม่ได้ทำอย่างนั้นนะเรามีสติมีสมาธิตั้งเอาไว้อยู่ใช่ไหมเรานึกถึงความที่พ่อแม่เราจากไปอย่างโอ้โหไม่น่าดูเลยแล้วเราจะเกิดความเสียใจแต่ด้วยสติสมาธิที่เราตั้งไว้เราจะไม่เพลินไปตามความคิดนั้นสถานการณ์นั้นที่เราจินตนาการขึ้นเราจะไม่เกิดความเย็นร้ายนี่คือซ้อมไว้ก่อนซ้อมการที่เราเจอความพลัดพรากจากของรักของชอบใจครั้งที่หนึ่งคิดดูครั้งที่สองคิดดูครั้งที่สามคิดดูคิดให้เห็นภาพในจิตใจแต่ตั้งสติไว้กับลมเอาความแช่มชื่นอยู่ในใจมาตั้งเอาไว้พอเราคิดเรื่องนี้แล้วเรามีสติเนี่ยเราจะไม่ได้กลัวความที่มันไม่ดีนั้นเกิดขึ้นอีกแล้วความที่เราไม่กลัวเนี่ยมันสำคัญนะทุกท่านเพราะความกลัวเกิดจากความเพลินคุณเพลินไปตามเรื่องที่ไม่น่าพอใจจนเกิดเป็นความยินร้ายพอมีความยินร้ายแล้วมันมีความกลัวยินร้ายคือลักษณะของโทสะใช่ไหมมันมีรากมาจากโมหะคือความกลัวเรากลัวสิ่งใดสิ่งนั้นจะเป็นภัยทันทีเรากลัวสิ่งใดมันจะถูกดึงดูดจิตเราไปหาสิ่งนั้นทันทีตอนนี้คุณมีความกังวลอะไรเอามาเลยเรื่องลูกใช่ไหมมาลูกเป็นยังไงอ่ะโอ้ยลูกก็จะเป็นอย่างนี้ลูกเขาก็จะเป็นอย่างนั้นทำไมลูกเราเป็นอย่างนี้สอนได้แต่ตัวทำไมจิตใจมันเป็นอย่างนี้กังวลใจไปใช่ไหมมาเอาเรื่องที่กังวลใจมาเลยคิดดูเดี๋ยวตั้งสติไว้ยังสมาธิมีพร้อมไหมเอามาก่อนพอเราตั้งสติไว้อยู่กับลมมีความเชื่อมชื่นอยู่ในใจเอาเรื่องที่กังวลใจมาเรื่องที่กลัวมาลูกมาลูกเป็นยังไงโอ้ยเดี๋ยวมันจะเป็นอย่างนั้นเดี๋ยวมันจะเป็นอย่างนี้ไอ้เรื่องอะไรที่เราไม่น่าพอใจใช่ไหมนี่คือลักษณะของสิ่งที่ไม่น่าพอใจมันจะทำให้เราเกิดความกลัวขึ้นเรากลัวต่อสิ่งใดสิ่งนั้นจะเป็นภัยใช่ไหมในที่นี้เราตั้งสติไว้ตั้งสติไว้เราคิดเรื่องที่เรากลัวนั่นแหละพอเราคิดเรื่องที่เรากลัวเราไม่น่าพอใจเราไม่อยากจะได้มันตั้งสติไว้จิตเราจะไม่เพลินไม่เพลินไปตามความคิดนั้นพอเราไม่เพลินไปทางไหนจะเป็นยังไงท่านผู้ฟังสิ่งนั้นจอนกำลังคำว่าอ่อนกำลังหมายถึงอะไรหมายถึงพลังความยินร้ายหมายถึงพลังความกลัวมันจะลดลงเราไม่ได้อยากให้เรื่องนี้เกิดขึ้นหรอกนะก็ถ้าไม่อยากให้เกิดขึ้นทำไมจะไปคิดถึงมันใช่ไหมบางคนจะคิดอย่างนี้นี่คือเทคนิคของ inversion ไงนี่คือเทคนิคของการคิดตรงข้ามว่าเราไม่ต้องการเรื่องนี้แต่เราต้องคิดเรื่องนี้ด้วยจิตที่มีสติสมาธิความคิดนั้นมันจะอ่อนกำลังแล้วถ้าสถานการณ์นั้นมันเกิดขึ้นจริงๆเราจะยังมีสติมีสมาธิไว้พร้อมแล้วเพราะจริงๆท่านผู้ฟังอย่างโรคภัยไข้เจ็บเช่นมะเร็งอย่างเงี้ยนะทุกวันนี้มันเหมือนจับสลากเอาจริงๆเราถ้าเกิดเราจับได้ทำไงก็นั่นแหละก็เจอกับสิ่งที่ไม่น่าพอใจพลาดกับสิ่งที่พอใจพระพุทธเจ้าเตือนไปแล้วบอกท่านพระอานนท์ตอนที่ท่านปรงอายุสังขารอานนท์เราได้บอกกับเธอแล้วไม่ใช่หรือว่าสัตว์ทั้งหลายจะต้องพลัดพรากจากของรักของชอบใจทั้งสิ้นการที่สัตว์จะได้ตามปรารถนาในสังขารนี้มันจะมีที่ไหนข้อที่สัตว์ทั้งหลายจะหวังเอาสิ่งที่เกิดแล้วเป็นแล้วมีปัจจัยปรุงแต่งแล้วมีการแตกดับเป็นธรรมดาว่าขอสิ่งนี้นั้นอย่าชิบหายเลยนั่นไม่ใช่ฐานะที่จะมีได้เป็นได้ไม่ได้ยังไงก็ไม่ได้น้อยหรือมากจะหนักหน่วงหรือเบาบางทุกคนมีหมดมีแล้วยังไงนี่แหละมันมีแล้วแล้วยังไงเราก็ต้องเตรียมตัวไว้ไงในที่นี้เราจึงมีการเตรียมตัวด้วยสติและสมาธิ ป็นสิ่งที่เราจะต้องทำให้ถึงทำให้แจ้งทำให้บรรลุถ้าไม่มีเกิดขึ้นอย่างที่เรามีตอนนี้ในตอนนั้นที่สถานการณ์เกิดขึ้นตอนนี้เราจึงซ้อมไว้ก่อนซ้อมไว้ก่อนซ้อมไว้ว่าถ้าลูกตายก่อนแม่หรือพ่อด้วยสถานการณ์ที่เราควบคุมไม่ได้เลยพระพุทธเจ้าได้อุปมาถึงภัยภัยเกิดจากไฟไหม้ภัยเกิดจากน้ำท่วมภัยเกิดจากโจรขบฏม็อบภัยเกิดจากสัตว์ร้ายบางคนบอกว่าโอ้ยภัยพวกนี้โอ้โหมันช่วยกันไม่ได้แน่นอนเลยแบบสงครามเกิดขึ้นแม่ไปทางลูกไปทางคนที่เรารักไปทางหนึ่งน้ำท่วมนี่พัดพาไปสึนามิพัดมาเงี้ยกระจัดกระจายแตกหนีกันไปหมดเหมือนอย่างเกาหลีเหนือเกาหลีใต้เงี้ยเขาแยกประเทศปึ้งเนี่ยโอ้ไม่ได้เจอกันเป็น 40-50 ปีอ่ะเพราะว่ามันพลัดพรากจากกันด้วยภัยสงครามคิดว่าเนี่ยแบบช่วยกันทำอะไรไม่ได้แต่จริงๆท่านผู้ฟังบางครั้งแม่ลูกยังช่วยกันได้ในภัยเหล่านั้นจากสัตว์ร้ายบ้างจากไฟไหม้จากน้ำท่วมบางคนก็ยังช่วยกันและกันได้แต่ภัยที่ช่วยกันและกันไม่ได้จริงๆคือความแก่ความเจ็บและความตายข้าพเจ้าเคยผู้ฟังตอนเป็นเด็กประมาณสัก10ขวบไปนอนกับคุณแม่คุณพ่อก็นอนอยู่ด้วยเราก็ไปนอนกับพ่อแม่ให้หาความอบอุ่นประมาณสักตีสามท่านผู้ฟังแม่ข้าพเจ้านี่ลุกขึ้นมานั่งแล้วก็ปวดขาปวดที่น่องนี่แหละทั้งซ้ายและขวาเพราะว่ายืนเดินขายของทำงานนั่นนี่ปวดจนนอนไม่หลับอ่ะต้องลุกขึ้นมาข้าพเจ้าก็รู้สึกตัวขึ้นเลยแม่มาทำไรโอ้ปวดขาเราก็เลยช่วยนวดอ่ะช่วยหนวดขาหนวดที่น่องบีบเข้าไปบีบเข้าไปจนมาคิดว่าโอ้แม่เราปวดขนาดนี้เราจะแบ่งความปวดนี้มาได้ไหมแบ่งมาสักครึ่งนึงเอาให้แม่ปวดลดลงด้วยความคิดอย่างนี้มันไม่ได้ดีที่สุดก็คือไปช่วยนวดเอาเป็นภัยที่แม่ลูกช่วยกันไม่ได้แต่ผู้ฟังแม่จะมาบอกว่าเออลูกอย่าเจ็บเลยเดี๋ยวแม่เจ็บแทนให้ลูกอย่าตายเลยเดี๋ยวพ่อตายแทนให้แม่อย่าเจ็บเลยเดี๋ยวลูกเจ็บแทนให้เราจะได้ตามปรารถนาในสังขารนี้แต่ที่ไหนเล่าแล้วถ้าสถานการณ์นั้นมันเกิดขึ้นจริงๆคุณจะหวั่นไหวหรอคุณจะร่ำไรกร่ำครวญทุบอกชกตัวถึงความเป็นผู้มึนงงคลั่งเพ้อหรอไม่นั่นปุถุชนก็เป็นกันแต่คนประเสริฐท่านผู้ฟังคนประเสริฐอย่างท่านผู้ฟังมาฟังธรรมะฟังจนมาป่านเนี่ยมันไม่ใช่คนธรรมดาแล้วก็เรียกว่าคนประเสริฐเขาจะมีสติมีสมาธิพร้อมรับสถานการณ์ทุกอย่างที่มันมาเราตั้งจิตด้วยสติสมาธินะนึกถึงสิ่งที่เราไม่อยากให้เกิดครั้งที่1ครั้งที่2ครั้งที่3ทำอยู่เนืองๆเพราะพระพุทธเจ้าบอกไว้แล้วสัตว์จะต้องพลัดพรากจากของรักของชอบใจทั้งสิ้นถ้าเราเกิดพลัดพรากจากคนที่เรารักด้วยสถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่งนึกไว้มีสติสัมปชัญญะไว้ไม่ให้จิตเราเพลินไปตามเราจะนิ่งเฉยได้ทุกฝันในสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นเช่นตะคู่ครองเราเนี่ยเอ้าย้ำอีกซ้ำอีกเอ้าเกิดนอกใจเขาส่งซองอะไรไม่รู้มาให้ซองใหญ่ๆมีทั้งรูปภาพข้อความหลักฐานทุกอย่างของผัวเราทำไมมีชู้โอ้ยลูกก็โตแล้วด้วยอีกฝั่งหนึ่งนั้นหรือเมียของเราทำไมมีกิ๊กโอ้ยสับล้างนี่นะหรือแฟนของเราทำไมแบบสองสามคนเรารักทุ่มจิตใจเต็มที่เลย เราคิดนะแต่อย่าคิดแล้วเพลินไปเพราะนั่นจะทำให้เกิดความยินร้ายเกิดความกลัวแต่ด้วยสติด้วยสมาธิมีอยู่แล้วจินตนาการเรื่องที่ไม่อยากให้เกิดขึ้นเลยเรื่องที่กลัวที่สุดเรื่องที่จะกังวลใจมากที่สุดให้มีสติสมาธิแล้วเราจะไม่ได้เพลินไปตามความคิดนั้นความยินร้ายจะไม่เกิดความกลัวจะไม่เกิดเราจะระงับความกลัวความยินร้ายลงได้เมื่อเราไม่ยินร้ายเราก็ไม่ยินดีนะผู้ฟังคนที่ไม่ยินดีไม่ยินร้ายในทุกสถานการณ์เขาจะมีเมตตาได้เขาจะมีกรุณาเขาจะมีอุเบกขาได้ก็เรานี่แหละเพราะว่าไม่ไปตามกิเลสไงพอไม่ตามกิเลสจิตมีความผ่องใสไม่เศร้าหมองเมตตาอุเบกขาเป็นต้นเกิดขึ้นได้เรากำหนดดูการทำสมาธิแบบคิดตรงข้ามภาษาอังกฤษเรียก inversion แต่มีเงื่อนไขนะเราต้องมีสติสมาธิถูกไหมล่ะหรืออย่างการพิจารณามรณสติมรณสติคือความตายเราตัวเองตายเอาโอ้โหไม่ได้ตายธรรมดาธรรมดาด้วยตายแบบตกตึกตายอ่ะตายแบบเจ็บๆอ่ะตายแบบต้องเสียเงินอีกเอาเป็นมะเร็งเงี้ยโอ้เราต้องตายบางทีเราจะมากำหนดว่าถ้าฉันจะต้องตายฉันจะไม่กลัวหรอกแต่ว่าให้แบบตายแบบเร็วๆไม่ต้องเจ็บมากคุณเลือกไม่ได้หรอกท่านผู้ฟังดูอย่างพระพุทธเจ้าดูอะเจ็บสุดๆถ่ายเป็นเลือดอะกระทุนหนึ่งเข้ากระทุนหนึ่งออกอะท่านยังเจ็บเลยจะมาบอกตายแล้วก็จบๆไปที่เร็วๆจะได้ไม่ต้องแบบทุกข์มากอย่างบางคนนี่นะเห็นกรณีของท่านพระอานนท์อย่างเงี้ยเราวันที่จะตายเนี่ยไม่ได้เจ็บป่วยได้ๆยังเดินอยู่สบายๆเลยวันนี้เราจะหมดอายุแล้วนี่อ่ะบึ้มร่างกายแตกสลายออกไม่ต้องเจ็บนานบางคนก็อยากได้แบบนั้นไงแต่พอดีเราเลือกไม่ได้นะเป็นมะเร็งเนี่ยสู้กับมะเร็งอ่ะดูไอ้ตอนที่สู้อ่ะสู้จะเอาหายใช่ไหมสู้ๆไปโหมันไม่หายอยู่กับมันก็แล้วกันอยู่ไปอยู่ไปอยู่ไปเสียเงินมากอีกเอ้าแล้วถ้าเราจะมีความกังวลใจกลุ่มใจเพราะเหตุนี้อย่านะอย่าหยุดไว้นึกถึงความดีไงมรณสติมีไหมความดีของเราที่ถ้าเมื่อเราตายไปแล้วเราจะไม่เป็นนรกให้ยินดีเลยนะบุญก็คือสติสมาธินี่แทนที่จะคิดถึงว่าโอ้เราจะต้องตายคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้เงินตอนนั้นหยุดเรามาคิดถึงว่าความดีเรามีไหมในการระลึกได้เนี่ยนะทุกฟังคือสตินะเราตั้งสติจิตมีความชุ่มชื่นสมาธินึกถึงความตายบ้างนึกถึงเรื่องที่ไม่น่าพอใจนึกถึงการพลัดพรากจากสิ่งที่น่าพอใจจินตนาการเลยมีท่านผู้ฟังท่านหนึ่งก็เล่าให้ฟังว่าพ่อนี่ป่วยอยู่ต่างจังหวัดนี่คือสมัยที่ยังไม่มีอินเทอร์เน็ตยังไม่มีสมาร์ทโฟนนะแล้วก็โอ้ยก็ไม่รู้ว่าพ่อจะจากไปเมื่อไหร่ก็รอโทรศัพท์ว่าจะโทรมาแจ้งตัวเองทำงานอยู่กรุงเทพเดินผ่านโทรศัพท์ที่ไรนึกเรื่องนี้ทุกทีนึกจนมันจะเป็นประสาทโอ้พ่อเราจะตายหรืออย่างนะเดี๋ยวเธอมาคิดใหม่ดูบ้างตั้งสติไว้เฮ้ยฉันจะไม่ร้องไห้ฉันจะไม่ร่ำไรก็ร่ำกรวนถ้าโทรศัพท์มาปุ๊บนี่ฉันจะมีสติสัมปชัญญะรับข่าวสารนี้เธอก็คิดแบบนี้เออพ่อเราจะตายอย่างน่ามองโทรศัพท์ที่ไรนึกเรื่องนี้ทุกทีวันหนึ่งมันสิบกว่าครั้งอ่ะนั่งลงตรงโต๊ะเห็นโทรศัพท์ได้นึกลุกขึ้นมาปุ๊บเห็นโทรศัพท์ได้นึกนึกแล้วก็มีสติด้วยไม่ใช่นึกแบบกังวลใจคิดถึงแบบมีสติตั้งไว้ความยินร้ายความกลัวจะระงับไปให้ท่านผู้ฟังตั้งจิตที่มีสติรักษาสมาธิพิจารณาถึงความจริงข้อนี้ไว้ต่อไปแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร
1: ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz
2: คำบางคำคุณไม่คิดแต่พ่อแม่คิด
3: โอ๊ยเลิกบ่นเลิกจู้จี้สักทีได้ไหมน่ารำคาญ
2: คำพูดรุนแรงสาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุลูกหลานอย่างเราสามารถดูแลท่านผ่านทริคคิวใจพระในบ้านเริ่มจากงดใช้คำพูดรุนแรงหากิจกรรมทำร่วมกันมอบงานสร้างคุณค่ากอดเพิ่มพลังใจและพาไปหาหมอด้วยตัวเองรักแท้ดูแลด้วยใจให้ผู้สูงวัยสุขกายสุขใจทุกวันนะคะ

0: พิจารณาเพิ่มเบี้ยคนพิการ 1,000 บาทในเดือนกรกฎาคมนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
1: ติดดีไหมนะใช้ดีไหมเนี่ย
2: ลังเลอยู่ได้กังวลทำไมติดเลยสิพ่อใช้เลยสิแม่ Do it now เลือก Green Power by PEA เลยวันนี้เพราะมีทั้งบริการติดตั้ง PEA Solar ทั้งตู้ชาร์จและแอป PEA Voltaสำหรับรถ EV หรืออยากสร้างมาตรฐานทุกธุรกิจให้เติบโตยิ่งขึ้นก็มีเครื่องมือวัดคาร์บอนด้วยคาร์บอนฟอร์มและ REC ไปรับรองพลังงานหมุนเวียนด้วยนะครับ
3: รับโลกได้เลยแค่ลงมือทำ Do it now Green Power by PEA
4: คืน11มิถุนาฟ้ารำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
5: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
6: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
7: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
0: กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาเพิ่มเบี้ยคนพิการ 1,000 บาทในเดือนกรกฎาคมนี้พร้อมปรับเพิ่มวงเงินกู้ยืมประกอบอาชีพเป็น 300,000 บาท
8: นายภูผาไทยแท้โฆษกกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ฝ่ายการเมืองเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติหรือกพช.เห็นชอบผลักดันการปรับเพิ่มเบี้ยความพิการสำหรับผู้ถือบัตรประจำตัวคนพิการจาก800บาทเป็น 1,000 บาทต่อเดือนโดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจะเร่งจัดทำรายละเอียดคาดว่าจะเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีภายในเดือนกรกฎาคมนี้พร้อมเห็นชอบปรับปรุงระเบียบกพช.6ฉบับโดยสาระสำคัญได้แก่เปิดให้ยื่นคำขอจัดตั้งศูนย์บริการคนพิการและขอมีบัตรประจำตัวคนพิการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มวงเงินกู้ยืมประกอบอาชีพของคนพิการจาก 120,000 บาทเป็น 300,000 บาทเพื่อให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจรวมทั้งปรับหลักเกณฑ์การพิจารณาให้สะท้อนศักยภาพของผู้กู้มากขึ้นและเปิดโอกาสให้ผู้ดูแลคนพิการพัฒนาศักยภาพเป็นผู้ช่วยคนพิการเพื่อเสริมการดูแลในครอบครัวและชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพนิตยาคุณสิมรายงาน
0: กรมควบคุมโรคเตือนโรคมือเท้าปากเริ่มระบาดช่วงเปิดเทอมรับหน้าฝนแนะนำผู้ปกครองและสถานศึกษาเพิ่มการเฝ้าระวังในเด็กเล็ก
9: นายแพทย์มนเทียนคณาสวัสดิ์อธิบดีกรมควบคุมโรคกล่าวว่าจากข้อมูลระบบเฝ้าระวังโรคดิจิทัลกองระบาดวิทยาตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง25มิถุนายน2569พบผู้ป่วยโรคมือเท้าปากสะสม 16,332 รายยังไม่พบรายงานผู้เสียชีวิตโดยจำนวนผู้ป่วยในปีนี้ยังต่ำกว่าปีที่ผ่านมาในช่วงเวลาเดียวกันกลุ่มเด็กเล็กอายุ 0-4 ปีเป็นจำนวนผู้ป่วยที่สูงที่สุดอย่างเห็นได้ชัดปัจจุบันกำลังเข้าสู่ช่วงขาขึ้นของวงรอบของการระบาดตามฤดูกาลจึงขอเตือนผู้ปกครองสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหรือสถานรับเลี้ยงเด็กในชุมชนเพิ่มความเข้มงวดในการคัดกรองและเฝ้าระวังเด็กเล็กอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะหลังช่วงเปิดภาคเรียนที่มีการทำกิจกรรมร่วมกันและมีโอกาสสัมผัสใกล้ชิดกันมากขึ้นหากพบว่ามีไข้ร่วมกับมีแผลหรือจุดแดงในช่องปากมีผื่นหรือตุ่มน้ำใสบริเวณฝ่ามือฝ่าเท้าลำตัวหรือก้นในเด็กเล็กมีอาการงอแงไม่ยอมรับประทานอาหารหรือดื่มนมมีน้ำลายไหลหรือบ่นเจ็บปากให้สงสัยว่าอาจเป็นโรคมือเท้าปากในกรณีที่มีอาการรุนแรงเช่นไข้สูงรับประทานอาหารและน้ำได้น้อยมากซึมลงชักเกร็งอาเจียนมากหรือหายใจหอบเหนื่อยควรรีบพาไปพบแพทย์ทันทีเพื่อรับการวินิจฉัย

0: ไขและรักษาเนื่องจากอาการดังกล่าวอาจเป็นสัญญาณเตือนของภาวะสมองอักเสบหรือกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบซึ่งอาจเป็นอันตรายถึงชีวิตได้นะหรือมนอุดมพรรายงาน
1: ทีมชาติบราซิลยิงประตูชัยนาทีสุดท้ายชนะญี่ปุ่น2-1ผ่านเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายได้สำเร็จ
2: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบ32ทีมสุดท้ายระหว่างทีมชาติบราซิลอดีตแชมป์โลก5สมัยพบกับทีมชาติญี่ปุ่นเกมนี้ทัพซามูไรบลูเล่นเกมรับได้เหนียวแน่นและอาศัยจังหวะสวนกลับจนมาได้ประตูขึ้นนำในนาทีที่29จากไคซูซาโนะจนกระทั่งในครึ่งหลังบราซิลแก้เกมมาโดยเน้นลูกกลางอากาศมากขึ้นเดินหน้ากดดันญี่ปุ่นอย่างต่อเนื่องกระทั่งนาทีที่56คาซิมิโร่ม่งทำประตูตีเสมอให้ทัพแซมบ้าเป็น1-1จากนั้นในช่วงทดเวลาบาดเจ็บนาทีสุดท้ายกราเบียมาร์ติเนลลี่มายิงประตูชัยให้บราซิลเอาชนะไปได้2-1ทำให้ทัพแซมบ้าผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายไปรอพบผู้ชนะระหว่างไอวอรี่โคสต์หรือนอร์เวย์ต่อไปส่วนทัพซามูไรบลูหยุดเส้นทางไว้ที่รอบ32ทีมปุริภัทรสอนการรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวจันทิมาเจษดาจิตพัฒนาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

อรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นอุ่นข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวยามเช้าค่ะวันนี้เช้าวันอังคารที่30มิถุนายน2569นะคะตรงกับแรม1ค่ำเดือน8ปีมะเมียคุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันพิริยาพรวงอุบลค่ะและคุณสุกัญญาสว่างสันติสกุลสวัสดีค่ะพี่กบค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเช่นกันนะคะวันนี้เตรียมต้อนรับฝนด้วยนะคะ
0: ค่ะ
1: เพราะว่าวันนี้ดูจากพยากรณ์อากาศมาตั้งแต่ช่วงเช้าตรู่แล้วนะคะทีท่าเนี่ยฝนไม่ลดลงเลยนะอาก็เตรียมพร้อมให้ดีค่ะวันนี้เรามากับทีมงานเหมือนเดิมนะคะทีมงานของเราคุณสายชนนิสังควบคุมเสียงวันนี้ค่ะส่วน Facebook Live ก็จะเป็นทีมน้องๆจาก New Media ค่ะคุณแดนอัคเดชคัมภีรักคุณฟิลเดชาธรชัยโสดาและคุณโบ๊ทว่าที่ร้อยตรีคุณอากรสิมพิทักษ์ค่ะ
0: ค่ะตอนนี้ขึ้นไลฟ์เรียบร้อยแล้วนะคะที่เพจข่าวยามเช้าค่ะคุณผู้ฟังที่ติดตามผ่านทางช่องทาง Facebook Live นะคะก็เข้ามาแล้วเนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็คอมเมนต์พูดคุยกับเราสองคนมาได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันเป็นระยะนะคะแล้วก็ทักทายพี่ๆหอกระจายข่าวทุกท่านด้วยนะใครที่เปิดรอรับที่จะฟังพี่ปูบุญมาสีมาศนะคะก็เดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งนะคะอยู่กับพวกเราสองคนก่อนนะช่วงนี้นะคะเช้านี้ค่ะในพูดถึงเรื่องของฟ้าฝนแล้วเนี่ยมาอัปเดตนะคะเรื่องของการประกาศเตือนกันหน่อยค่ะประกาศเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยานะคะฉบับที่8ค่ะฉบับที่8เนี่ยในช่วงวันที่30มิถุนายนก็คือวันนี้นะคะไปจนถึง3กรกฎาคมก็มีประกาศเตือนนะคะประเทศไทยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันออกค่ะแล้วก็ภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากจะมีร่องมรสุมพัดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นค่ะยังไงให้คุณผู้ฟังทุกท่านนะคะระมัดระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งบางพื้นที่อาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำป่าไหลหลากได้นะคะโดยเฉพาะใครที่อยู่ในพื้นที่ลาดเชิงเขาที่เป็นทางน้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มด้วยนะคะส่วนภาคใต้ค่ะคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนนะคะตอนนี้จะมีกำลังค่อนข้างแรงเลยค่ะโดยตั้งแต่วันนี้30มิถุนายนถึง3กรกฎาคมนั้นจะมีคลื่นสูง 2-3 เมตรเลยนะคะส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะยังไงนะคะขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังค่ะแล้วก็หลีกเลี่ยงเรื่องของการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนไว้ด้วยและเพื่อความปลอดภัยลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะคุณผู้ฟังคะให้คุณผู้ฟังทุกท่านวางแผนการใช้ชีวิตแล้วก็การเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวด้วยอย่างระมัดระวังนะคะติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้หรือว่าจะติดตามจากข่าวต้นชั่วโมงของเราก็ได้หลังจบข่าวต้นชั่วโมงทุกๆชั่วโมงนะคะเริ่มตั้งแต่9นาฬิกาทุกวันก็จะมีพยากรณ์อากาศจันทร์ถึงศุกร์นะคะติดตามกันได้ค่ะ
1: ค่ะมาดูพยากรณ์อากาศวันนี้กันหน่อยค่ะตั้งแต่เช้าเลยนะเพราะว่าวันนี้ต้องเตรียมรับมือกับฝนไว้ให้ดีค่ะภาคเหนือวันนี้ฝนประมาณ 70% ภาคอีสานนะคะภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็ 70% เหมือนกันค่ะส่วนภาคตะวันออกนะคะภาคตะวันออกเมืองผลไม้วันนี้ฝน 70% เช่นกันมาดูในส่วนของภาคใต้นะคะเหมือนที่คุณพลอยบอกวันนี้นะคะฝนถ้าเป็นฝั่งอ่าวไทย 60% ค่ะแล้วก็ภาคใต้อันดามันนั้นจะตก 70% คลื่นสูงประมาณ 2-3 เมตรเพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องงดออกจากฝั่งสำหรับเรือที่จะเดินทางนะคะแล้วก็ภาคกลางวันนี้ 60% ค่ะกรุงเทพมหานครวันนี้นะคะรวมไปถึงปริมณฑล 60% เช่นกันค่ะ
0: ค่ะนอกจากนี้นะคะฝากฝั่งกรมชลประทานเองนะคะก็ยังเร่งกำจัดวัชพืชหลายพื้นที่เลยค่ะเพื่อเป็นการเปิดทางน้ำที่จะรับกับฝนที่จะตกหนักลงมานะคะโดยกรมชลประทานเองก็มีการเร่งกำจัดผักตบชวาและวัชพืชอย่างต่อเนื่องเผื่อหวังที่จะเพิ่มพื้นที่รับน้ำแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำติดตั้งเครื่องสูบน้ำส่งน้ำให้ภาคการเกษตรค่ะนอกจากนี้ยังนำนวัตกรรมโดรนเพื่อการเกษตรนะคะมาใช้บินพ่นสารกำจัดวัชพืชด้วยสารผสมสูตรสวพ62นะคะเป็นการควบคุมวัชพืชลดการกีดขวางทางน้ำแล้วก็ช่วยรักษาคุณภาพน้ำให้มีความเหมาะสมก็เป็นไปตามนโยบายของคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นะคะซึ่งมุ่งเน้นเรื่องของการบริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อที่จะให้ประชาชนนั้นมีน้ำใช้อย่างทั่วถึงค่ะกรมชลประทานก็เลยเดินหน้าภารกิจเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนอย่างต่อเนื่องมาดูภารกิจกำจัดผักตบชวาเขาทำหลายพื้นที่นะคะไม่ว่าจะเป็นที่สำนักงานชลประทานที่1ที่อำเภอจอมทองและอำเภอดอยหลอดที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะแล้วก็กำจัดผักตบชวาที่โครงการส่งน้ำบำรุงรักษาหัวนาค่ะที่อำเภอกันทรารมณ์นะคะจังหวัดศรีสะเกษแล้วก็โครงการส่งน้ำบำรุงรักษาชันสูตรนะคะอำเภอค่ายบางระจันจังหวัดสิงห์บุรีแล้วก็ที่อำเภอบ้านหมี่ลพบุรีนะคะมีที่อำเภอเมืองฉะเชิงเทราอำเภ อมีที่บางเลนนครปฐมด้วยแล้วก็บางพูนปทุมธานีแล้วก็มีระโนดสงขลาแล้วก็อำเภอตักใบจังหวัดนราธิวาสด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะนอกเหนือจากภารกิจกำจัดผักตบชวาแล้วเนี่ยยังมีภารกิจติดตั้งเครื่องสูบน้ำด้วยก็จะมีที่สำนักงานชลประทานที่12อันนี้ส่วนเครื่องจักรกลนะคะแล้วก็มีติดตั้งเครื่องสูบน้ำที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าโบสถ์โครงการชลประทานอุทัยธานีค่ะแล้วก็ยังคงเดินหน้ากำจัดวัชพืชสิ่งกีดขวางทางน้ำกันอย่างต่อเนื่องควบคู่ไปกับการบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูฝนอย่างเต็มศักยภาพนะคะร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องในการเข้าไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นทั้งประสบปัญหาภัยน้ำท่วมหรือว่าภัยแล้งค่ะยังไงนะคะถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังในพื้นที่ไหนต้องการความช่วยเหลือติดต่อโครงการชลประทานใกล้บ้านท่านได้สายด่วนกรมชลประทาน1460ค่ะ
1: ค่ะเรื่องการบริหารจัดการน้ำก็ต้องบริหารให้ดีด้วยเช่นกันนะคะยังไงก็ตามต้องประหยัดน้ำเหมือนเดิมนี่แหละค่ะ
0: ค่ะ
1: ค่ะคุณผู้ฟังคะเมื่อวานนี้29มิถุนายนนะคะก็เป็นอีกหนึ่งหน้าประวัติศาสตร์ในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาค่ะเสด็จร่วมพิธีรับเสด็จอย่างเป็นทางการนะคะที่อนุสรณ์สถานโอเทลเดซองวาลิตกลุ่มอาคารประวัติศาสตร์ขนาดใหญ่เลยค่ะซึ่งอยู่ที่ฝรั่งเศสนะคะสร้างขึ้นตั้งแต่คริสตศตวรรษที่17ค่ะในสมัยรัชสมัยพระเจ้าหลุยที่14เพื่อเชิดชูเกียรติแล้วก็ดูแลทหารผ่านศึกเป็นสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์แล้วก็ทหารการทหารของสาธารณรัฐฝรั่งเศสด้วยค่ะภายในเป็นที่ตั้งของมหาวิหารแซงหลุยเดแซงวาลิตมหาวิหารประจำกองทัพฝรั่งเศสนั่นเองค่ะและอาคารโดมเดแซงวาลิตซึ่งเป็นที่ฝังพระศพของจักรพรรดิณโปเลียนที่1นะคะสถานที่แห่งนี้ก็เลยถือว่าเป็นสัญลักษณ์แห่งเกียรติยศสูงสุดทางการทหารที่รัฐบาลฝรั่งเศสนั้นจัดรัฐพิธีต้อนรับประมุขต่างประเทศอย่างสมพระเกียรติค่ะจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระราชวังเอลิเซซึ่งเป็นการใช้เป็นธรรมเนียบประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสมาตั้งแต่การสถาปนาสาธารณรัฐที่2ค่ะในปีพ.ศ.2391ค่ะอาคารประวัติศาสตร์แห่งนี้นะคะเดิมนั้นเป็นที่พำนักของเขาแห่งเอเวเรนะคะเอเวรอนะคะแล้วก็ปัจจุบันนั้นใช้เป็นสถานที่ประกอบรัฐพิธีประชุมระดับสูงแล้วก็มีการต้อนรับประมุขรวมถึงพระราชวงศ์จากทั่วโลกด้วยค่ะในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพบหารือข้อราชการกับนายเอมานูเอลมาครงนะคะประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสด้วยค่ะเพื่อยกระดับความร่วมมือระหว่าง2ประเทศและในช่วงค่ำประธานาธิบดีฝรั่งเศสและภรรยาเป็นเจ้าภาพจัดงานถวายพระกระยาหารค่ำอย่างเป็นทางการแด่ทั้ง3พระองค์ค่ะการต้อนรับอันอบอุ่นและสมพระเกียรติสูงสุดในครั้งนี้ไม่เพียงสะท้อนถึงสัมพันธไมตรีอันลึกซึ้งค่ะแต่ยังเป็นหมุดหมายสำคัญในการยกระดับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยแล้วก็ฝรั่งเศสด้วยค่ะสู่การเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์อย่างยั่งยืนสืบไปค่ะ
0: ค่ะและนอกจากนี้นะคะเมื่อวานนี้ท่านนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลนะคะก็ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตตามเสด็จในฐานะรัฐมนตรีเกียรติยศเพื่อถวายงานและรับพระบรมราโชบายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการค่ะระหว่างวันที่28มิถุนายนถึง2กรกฎาคมนี้นะคะตามคำทูลเชิญของประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครง เนื่องในโอกาสครบรอบ170ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐฝรั่งเศสค่ะเมื่อ2399นะคะเมื่อปี2399แล้วก็ต่อเนื่องการครบรอบ340ปีของการติดต่อสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศครั้งแรกเมื่อปี2228นะคะก็ท่านนายกรัฐมนตรีจริงๆเมื่อวานนี้เนี่ยมีการแถลงงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570ค่ะท่านก็มอบหมายให้ทางด้านของคุณเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังค่ะเป็นผู้นำเสนอร่างพระราชบัญญัติหรือว่าพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ในวาระที่1รับหลักการนะคะและขอให้คณะรัฐมนตรีเนี่ยท่านนายกย้ำว่าให้ใช้โอกาสนี
1: ้
0: ไปตอบคำถามข้อซักถามของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรให้กระจ่างแล้วก็ให้ใช้โอกาสนี้ชี้แจงกับประชาชนได้รับทราบถึงความจำเป็นเร่งด่วนและเป้าหมายสำคัญในการจัดสรรงบประมาณตามภารกิจของแต่ละหน่วยงานอย่างชัดเจนค่ะสำหรับการพิจารณาร่างพรบ.งบประมาณนะคะวาระที่1รับหลักการนี้เนี่ยก็คือมีขึ้นตั้งแต่เมื่อวานนี้นะคะ29มิถุนายนที่ผ่านมาจะมีไปจนถึงวันที่3ขออภัยค่ะ1กรกฎาคมนะพรุ่งนี้รวมทั้งหมด3วันด้วยกันค่ะร่างพรบ.งบประมาณนี้ถูกจัดทำขึ้นภายใต้ข้อจำกัดด้านการคลังแล้วก็สถานการณ์เศรษฐกิจของโลกด้วยนะคะที่ถือว่ายังมีความผันผวนมีความไม่แน่นอนจึงมุ่งตอบโจทย์ทั้งเรื่องของการดูแลประชาชนทั้งระยะสั้นและการลงทุนเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของประเทศในระยะยาวด้วยก็จะมีงบประมาณรายจ่ายอยู่ที่ 3.78 ล้านล้านบาทด้วยกันค่ะก็จะครอบคลุม3เป้าหมายสำคัญก็คือความมั่นคงและภูมิคุ้มกันของประเทศลงทุนในอุตสาหกรรมใหม่และคุณภาพชีวิตของประชาชนค่ะส่วนการประชุมคณะรัฐมนตรีประจำสัปดาห์ก็คือวันนี้ทุกๆวันอังคารนะคะ30มิถุนายนวันนี้ท่านนายกรัฐมนตรีมอบหมายให้ด้านของคุณพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมค่ะให้วันนี้เป็นประธานการประชุมครม.นะคะเพื่อความสะดวกต่อการชี้แจงข้อซักถามวันนี้ติดตามกันได้เป็นปกตินะคะการประชุมครม.ค่ะ
1: แต่ว่าการแถลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีนะคะก็ยังคงต่อเนื่องค่ะซึ่งวันนี้เมื่อวานนี้นะคะคุณเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะคะก็ได้มีการเสนอร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570ค่ะซึ่งได้มีการแถลงต่อสภาผู้แทนราษฎรนะคะซึ่งระบุว่ารัฐบาลนั้นได้มีการจัดทำร่างพ.ร.บ.นี้เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานแล้วก็ยกระดับคุณภาพชีวิตและความมั่นคงของประชาชนในทุกพื้นที่อย่างทั่วถึงค่ะก็เป็นไปตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติและก็นโยบายรัฐบาลด้วยค่ะงบประมาณรายจ่ายนะคะประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570นั้นวงเงินทั้งสิ้นเนี่ยอยู่ที่ 3,788,000 ล้านบาทค่ะซึ่งก็แบ่งออกมาเป็นรายจ่ายประจํา 2,786,367.1ล้านบาทค่ะส่วนรายจ่ายเพื่อชดเชยเงินคงคลังนั้นจะอยู่ที่ 71,038.1 ล้านบาทค่ะและรายจ่ายลงทุนนั้นจะอยู่ที่ 789,171.5 ล้านบาทส่วนรายจ่ายชำระคืนต้นเงินกู้นะคะจะอยู่ที่ 151,520 ล้านบาทค่ะซึ่งการจำแนกนั้นเขาจะมีการแบ่งตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณมีทั้งหมด6ยุทธศาสตร์1รายการด้วยกันค่ะมาดูยุทธศาสตร์แรกนะคะจะเป็นด้านความมั่นคงต่อมาก็คือด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันด้านที่3ก็จะเป็นการพัฒนาการเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์และการด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมค่ะ5นั้นจะเป็นด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและยุทธศาสตร์ที่6ก็จะเป็นด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐรวมไปถึงงบประมาณสำรองเพื่อรองรับเหตุฉุกเฉินและก็ภัยพิบัติและภารกิจจำเป็นของรัฐด้วยค่ะซึ่งรัฐบาลก็ยืนยันนะคะว่าในเรื่องของการบริหารจัดการงบประมาณรายจ่ายนี้เนี่ยจะเป็นไปตามกฎหมายแล้วก็กรอบวินัยของการเงินการคลังของรัฐอย่างเคร่งครัดค่ะให้เม็ดเงินนั้นไปสู่ประชาชนแล้วก็สร้างการเติบโตให้ประเทศอย่างเต็มศักยภาพทั่วถึงแล้วก็ยั่งยืนด้วยค่ะเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมต่อไปด้วยค่ะ
0: ค่ะมาดูสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชากันหน่อยนะคะเมื่อวานนี้ที่บ้านหนองจานนะคะก็คือทางด้านของกองกำลังบุรพานะคะเหมือนมีประกาศออกมาบางคนก็บอกว่าเป็นเคอร์ฟิวหรือเปล่านะคะทางด้านของพันเอกณัฐวุฒิ สมพรสมพรมนะคะผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจโคกสูงได้มีการลงนามประกาศด่วนที่สุดค่ะใช้อำนาจตามกฎอัยการศึกพุทธศักราช2457นะคะห้ามประชาชนเข้าพื้นที่ยึดครองของทหารบริเวณหลักเขตแดนที่46ถึง47ค่ะทางทิศตะวันออกของถนนสีเพนบ้านหนองจานตำบลโนนหมักมุ่นอำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วนะคะเพื่อป้องกันกลุ่มผู้ที่ไม่หวังดีโดยมีการเพิ่มมาตรการคุมเข้มเด็ดขาด2ข้อก็คือ1เลยข้อที่1ห้ามประชาชนเข้าพื้นที่ในทุกกรณีตั้งแต่18นาฬิกาถึง6นาฬิกาของวันรุ่งขึ้นนะคะคือเรียกง่ายว่าเคอร์ฟิวช่วงกลางคืนข้อที่2เนี่ยอนุญาตเฉพาะแค่ชาวบ้านที่มีที่ดินทำกินเข้าไปทำการเกษตรได้เฉพาะช่วงเวลาตั้งแต่6โมงเช้าถึง6โมงเย็นเท่านั้นโดยชาวบ้านจะต้องพกบัตรประจำตัวประชาชนด้วยเพื่อเป็นการแสดงตัวค่ะแล้วก็ลงทะเบียนกับเจ้าหน้าที่ทุกครั้งนะคะขณะเดียวกันกำลังพลชุดทหารช่างก็เร่งเข้าติดตั้งลวดหนามหีบเพลงค่ะเพื่อที่จะปิดกั้นช่องทางธรรมชาติอย่างหนาแน่นนะคะเพื่อที่จะปิดบริเวณรอยต่อจุดตรวจส40ถึงส41ที่บ้านหนองจานนะคะแล้วก็เมื่อคืนนี้โฆษกกองทัพบกค่ะมีการชี้แจงผ่าน NBT นะคะบอกว่าจริงๆที่บ้านหนองจานเนี่ยก็ไม่ใช่การประกาศเคอร์ฟิวหรอกแต่ว่าเป็นการควบคุมบางพื้นที่ในเวลากลางคืนค่ะตอนนี้สถานการณ์ยังถือว่าควบคุมได้อยู่นะคะแล้วก็มีประกาศออกมาจากกองทัพภาคที่1ด้วยนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการชี้แจงกรณีประกาศกำหนดพื้นที่รักษาความสงบที่บ้านหนองจานเพื่อป้องกันมิให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้ามาสร้างประเด็นในพื้นที่อนุญาตให้ชาวบ้านเข้าพื้นที่ทำกินได้ตามปกติในเวลาที่กำหนดก็คือเวลาที่พูดไปเมื่อสักครู่นี้นะคะ
1: ค่ะเพื่อความปลอดภัยนะคะไปดูในส่วนของทางภาคใต้บ้างนะคะในขณะที่ภาคใต้เนี่ยก็เกิดเหตุระเบิดที่ปั๊มน้ำมัน PT สาขาถนนสาย15ตำบลสเต็งนอกอำเภอเมืองยะลาด้วยค่ะซึ่งทางด้านของปลัดกระทรวงมหาดไทยนะคะคุณอัศศิษย์สัมพันธรัตน์นะคะลงพื้นที่ไปที่จังหวัดยะลาค่ะไปติดตามสถานการณ์เหตุวางระเบิดภายในบริเวณปั๊มน้ำมัน PT ซึ่งอยู่ที่สาขาถนนสาย15ตำบลสเต็งนอกอำเภอเมืองจังหวัดยะลาค่ะแล้วก็ไปให้กำลังใจเจ้าของกิจการและก็ประชาชนที่ได้รับผลกระทบด้วยนะคะโดยบอกว่าทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีค่ะคุณอนุทินชาญวีรกูลเนี่ยค่ะท่านก็อยู่ระหว่างการปฏิบัติภารกิจถวายงานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในฐานะรัฐมนตรีเกียรติยศที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสค่ะได้รับทราบเรื่องนี้แล้วนะคะก็เลยรีบสั่งการด่วนให้ทางด้านของปลัดกระทรวงมหาดไทยนี่แหละค่ะเร่งลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องแล้วก็ใกล้ชิดด้วยค่ะแล้วก็ไปให้กำลังใจผู้ที่ได้รับผลกระทบนะคะซึ่งถือว่าเป็นการกระทำที่อุกอาจมากๆนะคะไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายแล้วก็สร้างความเดือดร้อนเสียหายให้กับประชาชนในพื้นที่ถึงแม้ว่าจะไม่มีผู้บาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตก็ตามแต่มูลค่าความเสียหายรวมไปถึงขวัญกำลังใจของประชาชนในพื้นที่เป็นสิ่งที่รัฐบาลและก็กระทรวงมหาดไทยนั้นไม่ปล่อยให้ผู้ก่อเหตุเนี่ยลอยนวลได้หรือว่าลักลอบกระทำการเช่นนี้อีกต่อไปได้ค่ะพร้อมทั้งกำชับให้หน่วยที่เกี่ยวข้องปฏิบัติการข่าวเร่งจับกลุ่มคนร้ายมาดำเนินคดีตามกฎหมายค่ะสำหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นนะคะทราบว่าเจ้าของกิจการปั๊มน้ำมันนั้นก็มีประกันวินาศภัยด้วยนะคะแล้วก็ทางด้านของโยธาธิการและก็ผังเมืองจังหวัดยะลาเนี่ยก็เร่งสำรวจความเสียหายไม่ว่าจะเป็นตัวอาคารบ้านเรือนประชาชนนะคะแล้วก็ความเสียหายทั้งหมดค่ะส่วนทางด้านพลังงานจังหวัดนะคะเร่งดำเนินการให้สามารถให้บริการน้ำมันได้โดยเร็วค่ะคาดว่าจะใช้เวลาภายใน1เดือนนี้และทางพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนั้นก็จะดำเนินการเยียวยาประชาชนที่เป็นแรงงานพนักงานปั๊มน้ำมันในช่วงที่ไม่ได้มีงานทำด้วยส่วนทางด้านราชการในส่วนราชการที่เกี่ยวข้องนะคะก็มีการจับมือการดูแลทุกด้านเลยค่ะให้ประชาชนนั้นสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปกติให้เร็วที่สุดค่ะในขณะที่ตำรวจชุดเก็บกู้แล้วก็ทำลาย ายวัตถุระเบิดนะคะร่วมกับตำรวจศูนย์พิสูจน์หลักฐานที่10นะคะก็ได้เข้าไปในพื้นที่ไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุแล้วนะคะปรากฏว่าไปเจอคนร้ายใช้ระเบิดแสวงเครื่องนะคะน้ำหนักประมาณ20กิโลกรัมได้ค่ะซุกซ่อนไว้ภายในถังดับเพลิงจุดชนวนด้วยระบบรีโมทคอนโทรลค่ะแต่ระเบิดนั้นทำงานเพียง1ลูกส่วนอีก1ลูกนั้นไม่ทำงานซึ่งเจ้าหน้าที่ก็ได้ทำการเก็บกู้แล้วก็ทำลายอย่างเป็นที่ปลอดภัยเรียบร้อยแล้วก่อนส่งมอบชิ้นส่วนแล้วก็พยานหลักฐานทั้งหมดเนี่ยให้ตำรวจพิสูจน์หลักฐานตรวจสอบทางนิติวิทยาศาสตร์แล้วก็ตรวจหาอัตลักษณ์บุคคลใช้เป็นหลักฐานควบคู่กับการปฏิบัติการข่าวแล้วก็ติดตามผู้ก่อเหตุต่อไปนะคะในขณะเดียวกันตำรวจทหารสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนแล้วก็อาสาสมัครต่างๆเนี่ยก็ยังคงทำหน้าที่เสริมกำลังอย่างเข้มแข็งค่ะเพื่อดูแลความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่ด้วยค่ะ
2: ค่ะก่อนที่เราจะไปพักเบรกแล้วก็ติดตามติดของร้องข่าววันนี้ย้ำเตือนกันหน่อยนะคะคุณผู้ฟังใครที่ได้รับสิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40แล้วท่านยังใช้เงินไม่หมดในแต่ละวันเนี่ยนะวันนี้วันสุดท้ายของเดือนมิถุนายนนะคะวันนี้รีบใช้ให้หมดนะคะเพราะว่าจะเป็นวันสุดท้ายของการใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัส60/40ของเดือนมิถุนายนค่ะอย่าลืมใช้กันนะคะเพราะว่าระบบจะตัดอัตโนมัติภายในเที่ยงคืนวัน5ทุ่มกว่าวันนี้นะ5ทุ่ม59วันนี้แหละนะคะยอดที่ท่านเหลือเนี่ยมันไม่สามารถที่จะไปทบได้ในเดือนต่อไปก็คือในวันพรุ่งนี้นะคะเพราะฉะนั้นไปสแกนซื้อของกันซะหรือถ้าใครไม่อยากสแกนไปซื้อสั่งซื้อเดลิเวอรี่ได
1: ้ได
2: ้ก็เข้าร่วมโครงการใช่ค่ะสั่งได้ถึง3ทุ่มนะคะก็อย่าลืมย้ำเตือนกันนะใครที่ยังใช้สิทธิ์โครงการคนไทยช่วยไทยพลัส60/40ยังไม่หมดวันนี้วันสุดท้ายนะคะส่วนใครที่ยังไม่ได้ไปแจ้งนะเหตุที่ไม่ได้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาก็ไปแจ้งได้นะคะแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งภายในระยะเวลาที่กำหนดได้เพื่อเป็นการรักษาสิทธิ์ของตัวเองค่ะช่องทางที่แจ้งเหตุนะคะก็มี5ช่องทางด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นส่งไปรษณีย
1: ์
2: หรือว่าไปยื่นตัวด้วยตัวเองที่สำนักงานเขตก็ได้นะคะหรือจะเป็นเว็บไซต์bora.dopa.go.th ก็ได้หรือจะเป็น etc.go.th นะคะก็ได้นะคะก็อย่าลืมย้ำเตือนกันใครที่ทะเบียนบ้านอยู่กรุงเทพหรืออะไรแล้วก็ไม่สะดวกที่ไปเลือกตั้งวันอาทิตย์ที่ผ่านมาไปแจ้งสิทธิ์ซะหน่อยน
1: ะ
2: แจ้งว่าท่านติดภารกิจช่องทางไหนก็ได้ที่สะดวกก็เอาช่องทางนั้นนะคะแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องค่ะศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ของรัฐบาลหรือว่า1111นะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งช่องทางกลางในเรื่องในการที่จะรับเรื่องร้องเรียนต่างๆหรือว่าข้อเสนอแนะแล้วก็เป็นการแจ้งเบาะแสกับพี่น้องประชาชนเพื่อส่งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปดำเนินการตรวจสอบอย่างแก้ไขนะคะก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางค่ะคุณผู้ฟังคะที่จะรับเรื่องร้องทุกข์ของท่านย้ำไว้เลยนะคะ1111นะคะเป็นสายด่วนท่านโทรได้ตลอด24ชั่วโมงท่านจะแจ้งเบาะแสก็ได้ท่านจะส่งข้อเสนอคิดเห็นอะไรต่างๆก็ได้หมดนะคะแล้วก็จะมีเว็บไซต์ด้วย www.1111.go.th นะคะแอปพลิเคชัน PSC1111ด้วยค่ะหรือถ้าท่านแบบว่าเอ๊ะเดี๋ยวไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวไปยื่นเรื่องด้วยตัวเองก็ได้นะไปได้ที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล1111ที่ทำเนียบรัฐบาลนะคะก็จะเป็นอีกหนึ่งช่องทางกลางที่จะคอยรับเรื่องราวร้องทุกข์ต่างๆได้หมดท่านจะร้องเรียนเรื่องอะไรกระทรวงไหนยังไง
1: ได้หมดเลย
2: ได้หมด1111ค่ะฝากด้วยเป็นช่องทางกลางในการรับเรื่องร้องเรียนค่ะ
1: ค่ะเอาละค่ะ 6:31 นะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักสักครู่ค่ะแล้วก็ใครที่รอคุณปูบุญมาสีมานไปตีของร้องข่าวกับคุณปูบุญมาสีมานกันต่อค่ะ
3: คืน11มิถุนาฟ้ารำไห้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
4: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
5: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์ม มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
4: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
6: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
7: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวังที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
8: พาณิชย์พุ่มพวงลดราคาช่วยประชาชนของถูกของดีมาแล้วจ้ากระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในร่วมกับกระทรวงมหาดไทยไปรษณีย์ไทยและผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคชวนพี่น้องประชาชนช้อปสินค้าราคาประหยัดของกินของใช้ถูกจริงใกล้บ้านคุณโดยกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์พาณิชย์พุ่มพวงเคียงข้างประชาชนลดค่าครองชีพเพื่อคนไทยทุกคน

0: ของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
1: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวกับผมบุญมาศรีหมาดเช่นเคยครับข่าวแรกนั้นนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนำเสนอร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570กำชับคณะรัฐมนตรีว่าให้ชี้แจงให้ครบถ้วนทุกประเด็นครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตตามเสด็จในฐานะรัฐมนตรีเกียรติยศเพื่อถวายงานและรับพระบรมราโชบายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการจนถึงวันที่2กรกฎาคมนี้ตามคำทูลเชิญของประธานาธิบดีเอมานูเอลมาครงเนื่องในโอกาสครบ170ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐฝรั่งเศสเมื่อปี2399และต่อเนื่องการครบรอบ340ปีของการติดต่อสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศครั้งแรกเมื่อปี2228โดยนายกรัฐมนตรีก็ได้มอบหมายให้นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นผู้นำเสนอร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570ในวาระที่1และขอให้คณะรัฐมนตรีใช้โอกาสนี้แหละครับตอบข้อซักถามของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรให้กระจ่างและก็ชี้แจงให้ประชาชนได้ทราบถึงความจำเป็นความเร่งด่วนและเป้าหมายสำคัญในการจัดสรรงบประมาณตามภารกิจของแต่ละหน่วยงานอย่างชัดเจนสำหรับการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณในปีนี้ในครั้งนี้ก็มุ่งตอบโจทย์ทั้งการดูแลประชาชนในระยะสั้นและการลงทุนเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของประเทศในระยะยาวมีงบประมาณรายจ่ายรวม 3.78 ล้านบาทครอบคลุม3เป้าหมายสำคัญความมั่นคงและภูมิคุ้มกันของประเทศการลงทุนในอุตสาหกรรมใหม่และคุณภาพชีวิตของประชาชนส่วนการประชุมคณะรัฐมนตรีประจำสัปดาห์ในวันที่30มิถุนายน2569นั้นนายกรัฐมนตรีก็ได้มอบหมายนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานการประชุมที่อาคารรัฐสภาแทนเพื่อความสะดวกต่อการชี้แจงข้อซักถามของทางสภานั่นเองครับพี่น้องต่อเนื่องกับเรื่องของการแถลงงบประมาณโดยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้แถลงงบประมาณปี2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทหรือ 3.788 ล้านบาทบอกว่าใช้งบคุ้มค่าโปร่งใสสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนพร้อมทั้งมุ่งเน้นตอบโจทย์นโยบายสำคัญ5ด้านด้วยกันครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่29มิถุนายน2569นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้เสนอร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570ต่อสภาผู้แทนราษฎรโดยระบุนะครับว่ารัฐบาลได้จัดทำร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานยกระดับคุณภาพชีวิตและความมั่นคงของประชาชนในทุกพื้นที่อย่างทั่วถึงตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายของรัฐบาลโดยงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570มีวงเงินรวมทั้งสิ้น 3,788,000 ล้านบาทหรือ 3.788 ล้านบาทครับก็จำแนกเป็นรายจ่ายประจำ 2,786,367.1 ล้านบาทรายจ่ายเพื่อชดใช้เงินคงคลังอยู่ที่ 71,038.1 ล้านบาทรายจ่ายลงทุนอยู่ที่ 789,171.5 ล้านบาทและก็รายจ่ายชำระคืนต้นเงินกู้อยู่ที่ 151,520 ล้านบาทครับรัฐบาลเองก็มุ่งเน้นในการตอบโจทย์นโยบายสำคัญ5ด้านด้วยกันอันได้แก่ด้านสังคมด้านต่างประเทศและความมั่นคงด้านเศรษฐกิจด้านการบริหารภาครัฐและการปฏิรูปกฎหมายด้านภัยพิบัติและสิ่งแวดล้อมนี่คือทั้ง5ด้านครับแล้วทั้งนี้ทั้งนั้นทางรัฐบาลก็ยืนยันว่าจะบริหารงบประมาณรายจ่ายก้อนนี้ให้เป็นไปตามกฎหมายและกรอบวินัยการเงินการคลังของรัฐอย่างเคร่งครัดกันด้วยครับให้เม็ดเงินเหล่านี้ไปสู่พี่น้องประชาชนสร้างการเติบโตให้กับประเทศอย่างเต็มศักยภาพทั่วถึงและยั่งยืนครับเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อพี่น้องประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมต่อไปนั่นเองครับพี่น้องไปกันที่เรื่องของการประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือกนช.โดยรองนายกรัฐมนตรีนายทรงศักดิ์ทองศรีได้กำชับทุกหน่วยงานแล้วครับบอกว่าให้เร่งสำรวจพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งทั่วประเทศไทยควบคู่กับการวางระบบป้องกันอุทกภัยอย่างทั่วถึงในพื้นที่ภาคใต้และจังหวัดน่านกันด้วยเตรียมพร้อมรับมือปรากฏการณ์ซูเปอร์เอลนีโญปลายปี2569นี่แหละครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือตัวย่อกนช.นี่แหละครับบอกว่านายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานบูรณาการการทำงานร่วมกันเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งและคุณภาพน้ำอย่างเร่งด่วนกันด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเตรียมความพร้อมเชิงป้องกันเพื่อลดผลกระทบจากปรากฏการณ์ที่ชื่อว่าซุปเปอร์เอลนินโญครับที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อเนื่องตั้งแต่ปลายปี2569จนถึงปี2570นู่นแหละครับซึ่งจะส่งผลให้อุณหภูมิสูงขึ้นและกระทบต่อปริมาณน้ำในเขื่อนทั้งนี้ทั้งนั้นก็ได้สั่งการให้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือตัวย่อสทนชนี่แหละไปร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆเร่งสำรวจพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งโดยเฉพาะนอกเขตชลประทานพร้อมทั้งให้เร่งฟื้นฟูบ่อบาดาลและแหล่งน้ำผิวดินเพื่อสำรองน้ำไว้ใช้อุปโภคบริโภคแล้วในขณะเดียวกันก็ได้ร่วมมือกับกรมควบคุมมลพิษเพื่อพัฒนาระบบที่ชื่อว่าแดชบอร์ดนี่แหละครับไปติดตามคุณภาพน้ำในแม่น้ำสายแม่น้ำรวกและแม่น้ำกกเพื่อสุขอนามัยที่ดีของพี่น้องประชาชนแหละครับแล้วนอกจากนี้ที่ประชุมกนช.ก็ยังได้รับทราบความก้าวหน้าในการเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยอย่างยั่งยืนในพื้นที่เป้าหมายสำคัญอันได้แก่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาซึ่งก็มีการถอดบทเรียนร่วมกับองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่นหรือใจก้าเตรียมดำเนินงานแผนงานระยะเร่งด่วน97โครงการด้วยกันครับส่วนในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้นั้นและก็จังหวัดน่านด้วยก็อยู่ระหว่างในการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานสำหรับประชาชนและเจ้าหน้าที่ซึ่งก็คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคมนี้แหละครับและในที่ประชุมก็ยังมีมติเห็นชอบในหลักการโครงการสำคัญอันได้แก่โครงการอ่างเก็บน้ำคลองวังตะโนดจังหวัดจันทบุรีเพื่อแก้ปัญหาน้ำและก็สนับสนุนพื้นที่ EEC กันด้วยรวมไปถึงอนุมัติงบกลางพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชนจำนวน858แห่งด้วยกันเพื่อสร้างความมั่นคงด้านน้ำให้กับพี่น้องประชาชนทั่วประเทศไทยอย่างยั่งยืนต่อไปนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องของการปราบปรามบุหรี่ไฟฟ้าทั่วประเทศไทยโดยทางรัฐบาลและสำนักงานตำรวจแห่งชาติร่วมหารือและบูรณาการในการปราบปรามบุหรี่ไฟฟ้าทั่วประเทศไทยก็เพื่อตัดวงจรการแพร่ระบาดและก็มุ่งสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้กับเด็กและเยาวชนนั่นเองครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวสุภามาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยถึงการประชุมศูนย์ป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้าและผลิตภัณฑ์ยาสูบครั้งที่1/2569ว่า ทางรัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของบุหรี่ไฟฟ้าโดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชนพร้อมกำหนดให้เป็นวาระสำคัญแล้วครับที่ทุกหน่วยงานจะต้องบูรณาการความร่วมมือกันและดำเนินการอย่างจริงจังจริงจังและจริงจังกันเสียทีพร้อมทั้งให้ต่อเนื่องกันด้วยแล้วก็ที่สำคัญคือต้องเด็ดขาดเด็ดขาดและเด็ดขาดซึ่งการดำเนินงานนี้จะขับเคลื่อนภายใต้3ยุทธศาสตร์สำคัญอันได้แก่การปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้าการทลายเครือข่ายผู้ผลิตและผู้จำหน่ายรายใหญ่ๆรวมถึงการยกระดับการปราบปรามการจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าผ่านช่องทางออนไลน์โดยบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้ให้บริการแพลตฟอร์มดิจิทัลต่างๆกันด้วยครับและนอกจากนี้ยังเสนอให้จัดตั้งคณะกรรมการบุหรี่ไฟฟ้าแห่งชาติพร้อมผลักดันโครงการที่ชื่อว่าสถานศึกษาปลอดบุหรี่ไฟฟ้านำร่องใน9จังหวัดก็เพื่อสร้างการรับรู้และก็ปลูกฝังภูมิคุ้มกันทางความคิดให้แก่เด็กและเยาวชนและประชาชนได้ตระหนักถึงผลกระทบแล้วก็อันตรายของบุหรี่ไฟฟ้านั่นแหละครับส่วนทางด้านพลตำรวจเอกนิรันดรเหลื่อมศรีรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในฐานะศูนย์ป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้าและผลิตภัณฑ์ยาสูบได้มีการสั่งการให้ทุกหน่วยเร่งสืบสวนจับกุมเครือข่ายผู้ผลิตผู้นำเข้าและผู้จัดจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้ารายใหญ่ๆรวมถึงปราบปรามการจำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์และกำหนดพื้นที่รอบโรงเรียนและสถานศึกษาให้เป็นพื้นที่ปลอดบุหรี่ไฟฟ้าอย่างเด็ดขาดพร้อมระดมกวาดล้างการกระทำความผิดเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้าและบุหรี่หนีภาษีทั่วประเทศไทยแล้วครับระหว่างวันที่1ถึง15กรกฎาคมนี้ครับพี่น้องและไปกันที่งาน OTOP Mid-Year 2026ที่ผ่านมาโดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เปิดเผยงาน OTOP Mid-Year 2026ยอดจำหน่ายสินค้ามากกว่า890ล้านบาทพร้อมขอบคุณประชาชนแล้วครับที่สนับสนุนกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากสร้างรายได้ชุมชนทั่วประเทศไทยครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายครับนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวถึง OTOP Mid-Year 2026ซึ่งก็เป็นงานที่จัดขึ้นระหว่างวันที่20ถึง28มิถุนายน2569ที่ผ่านมาโดยสรุปว่าต้องขอขอบคุณประชาชนแล้วครับที่เดินทางมาร่วมงานเฉลี่ยประมาณ 35,000 ถึง 45,000 คนต่อวันทำให้ยอดจำหน่ายสินค้าตลอด9วันมากกว่า890ล้านบาทพร้อมขอบคุณนายกรัฐมนตรีและรัฐบาลแล้วครับที่มีโครงการไทยช่วยไทย Plus ทำให้พี่น้องประชาชนมีกำลังในการใช้จ่ายมากขึ้นโดยตลอด9วันของการจัดงานมียอดจำหน่ายรวมทั้งสิ้น 893.859 ล้านบาทซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ที่600ล้านบาทเท่านั้นและมากกว่ายอดจำหน่ายของปีที่ผ่านมากว่า 122.379 ล้านบาทโดยโซนที่มียอดจำหน่ายสูงสุด5ลำดับแรกได้แก่โซนที่1 OTOP 5ประเภท 441.8 ล้านบาทโซนที่2ศิลปิน OTOP 66.4 ล้านบาทโซนที่3 OTOP ชวนชิม65ล้านบาทโซนที่4 OTOP พรีเมียม 23.6 ล้านบาทและโซนที่5 OTOP สตาร์ทอัพ 6.8 ล้านบาทครับส่วน5จังหวัดที่มียอดจำหน่ายสะสมสูงสุดก็ได้แก่1สุรินทร์ 55.84 ล้านบาท2จันทบุรี 48.72 ล้านบาท3ลำพูน 40.57 ล้านบาท4สุโขทัย 36.63 ล้านบาทและ5เชียงใหม่ 33.95 ล้านบาทครับและนอกจากนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวเพิ่มเติมว่าส ำหรับยอดจำหน่าย OTOP Mid-Year 2026จำนวน 893.859 ล้านบาทในครั้งนี้นั้นนับเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากที่ประสบความสำเร็จและกระจายรายได้สู่ชุมชนฐานรากอย่างแท้จริงและนอกจากนี้ยังมีผู้ประกอบการหลายกลุ่มเลยทีเดียวที่ได้ยอดออเดอร์ต่อยอดธุรกิจจำนวนมากมายก่ายกองแล้วครับสะท้อนความสำเร็จในการส่งเสริมพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่ต้องการของตลาดและผู้บริโภคทุกกลุ่มทุกช่วงวัยและสิ่งที่สำคัญอีกประการหนึ่งนั่นก็คือนอกจากตัวเลขยอดจำหน่ายที่ทะลุเป้ากันแล้วยังหวังว่าจะเป็นการต่อยอดสร้างรายได้ให้ชุมชนอย่างยั่งยืนพร้อมทั้งได้ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนคนไทยบอกว่าให้เตรียมชมช็อปชิมเช็คอินในมหกรรมโอท็อปที่ยิ่งใหญ่ในช่วงเดือนสิงหาคม2569นี้ในงานที่ชื่อว่าศิลปาชีพประเทศไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมีซึ่งกระทรวงมหาดไทยโดยกรมการพัฒนาชุมชนจะได้แถลงข่าวการจัดงานในโอกาสต่อๆไปนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ข่าวดีกันหน่อยซึ่งประเทศไทยตอนนี้บอกว่าเป็นประเทศที่ดีที่สุดสำหรับการเริ่มต้นธุรกิจการลงทุนครับโดยรองโฆษกรัฐบาลปลื้มและครับบอกว่าไทยติดอันดับ27ของโลกและอันดับที่7ของเอเชียเป็นประเทศที่ดีที่สุดสำหรับการเริ่มธุรกิจเริ่มต้นธุรกิจและการลงทุนครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าประเทศไทยได้รับการจัดอันดับจาก US News and World Report Best Country 2026ให้เป็นอันดับที่27ของโลกและอันดับที่7ของเอเชียในการจัดอันดับประเทศที่ดีที่สุดหรือ Best Countries พร้อมได้รับการยอมรับว่าเป็นประเทศที่มีความโดดเด่นด้านความเปิดกว้างในการดำเนินธุรกิจและการลงทุนสะท้อนศักยภาพของประเทศไทยในฐานะจุดหมายสำคัญของการลงทุนและการประกอบธุรกิจในภูมิภาคครับซึ่งการจัดอันดับดังกล่าวประเมินจากหลายปัจจัยทั้งด้านเศรษฐกิจการกำกับดูแลโครงสร้างพื้นฐานโอกาสทางธุรกิจและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการลงทุนโดยประเทศไทยมีจุดแข็งจากฐานการผลิตที่เข้มแข็งการเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานของภูมิภาคโครงสร้างพื้นฐานที่มีศักยภาพและความพร้อมในการรองรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคตกันด้วยครับก็ส่งผลให้ประเทศไทยนั้นยังคงได้รับความเชื่อมั่นจากนักลงทุนทั่วโลกอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวละครับและรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็กล่าวต่อไปว่าผลการจัดอันดับดังกล่าวนี้สะท้อนสอดคล้องกับทิศทางการขับเคลื่อนประเทศที่มุ่งปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจเพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันและยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานของภาครัฐให้ทัดเทียมหน้านาชาติโดยได้กำหนดเป้าหมายผลักดันประเทศไทยเข้าเป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD ภายในปี2028นี่แหละครับซึ่งจะเป็นกลไกสำคัญในการผลักดันการปฏิรูปเชิงโครงสร้างทั้งในด้านธรรมาภิบาลความโปร่งใสหลักนิติธรรมการแข่งขันที่เป็นธรรมและการพัฒนากฎระเบียบให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลอันจะช่วยยกระดับสภาพแวดล้อมในการประกอบธุรกิจเพิ่มความเชื่อมั่นของนักลงทุนและเสริมศักยภาพการแข่งขันของประเทศไทยในระยะยาวกันด้วยครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับฟุตบอลโลกครับในช่วงนี้มีการแข่งขันฟุตบอลโลกแน่นอนที่สุดครับจะต้องมีเรื่องของพนันออนไลน์เข้ามาเกี่ยวข้องโดยทางกระทรวง DE เขาคุมเข้มพนันออนไลน์ช่วงฟุตบอลโลกนี่นะครับโดยได้ปิดเว็บผิดกฎหมายไปแล้วกว่า 12,000 URL พร้อมย้ำว่าประชาชนรับชมผ่านช่องทางถูกลิขสิทธิ์เท่านั้นแหละครับพี่น้องที่รักทั้งหลายครับนางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE ได้ออกมาเปิดเผยว่ากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้เดินหน้าเฝ้าระวังและปราบปรามการพนันออนไลน์อาชญากรรมทางเทคโนโลยีและการละเมิดลิขสิทธิ์อย่างเข้มข้นเข้มงวดมาตลอดแล้วครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลกแบบนี้ และทั้งนี้ทั้งนั้นระหว่างวันที่10ถึง24มิถุนายน2569ที่ผ่านมาทางกระทรวง DE ได้บังคับใช้คำสั่งศาลร่วมกับแพลตฟอร์มออนไลน์อย่างเช่น Facebook Instagram X และ YouTubeปิดกั้นเว็บไซต์และแพลตฟอร์มที่กระทำผิดไปแล้วรวมทั้งสิ้น 12,671 URL ครับพร้อมใช้ระบบอัลกอริทึมตรวจจับคำค้นหาที่เข้าข่ายผิดกฎหมายและก็เปิดศูนย์เฝ้าระวังเว็บไซต์ผิดกฎหมายปฏิบัติงานตลอด24ชั่วโมงแล้วครับพร้อมทั้งได้ย้ำว่าหากแพลตฟอร์มใดไม่นำข้อมูลผิดกฎหมายออกตามกำหนดอาจจะมีความผิดตามกฎหมายครับแล้วก็ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนบอกว่าให้รับชมการแข่งขันฟุตบอลโลกผ่านช่องทางที่ถูกลิขสิทธิ์ไม่เผยแพร่หรือชักชวนให้เล่นพนันออนไลน์หากพบเบาะแสเว็บไซต์พนันออนไลน์หรืออาชญากรรมทางเทคโนโลยีก็สามารถแจ้งได้ที่สายด่วนรัฐบาล1111ต่อ87ตลอด24ชั่วโมงครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปี IMF และกลุ่มธนาคารโลกในปี2569ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569นี้พ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายส่งท้ายตีคองร้องข่าวย้ำกันอีกนะครับว่าอีกไม่กี่เดือนเท่านั้นแล้วที่ประเทศไทยของเราจะเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปี IMF และกลุ่มธนาคารโลกปี2569ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ซึ่งจะมีทั้งผู้นำประเทศรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังผู้ว่าการธนาคารกลางผู้กำหนดนโยบายผู้แทนองค์กรระหว่างประเทศสถาบันการเงินรวมถึงภาคเอกชนและภาคประชาสังคมแหละครับจากทั้งหมด191ประเทศทั่วโลกรวมกว่า 15,000 คนเลยทีเดียวที่จะเข้าร่วมงานเพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับทิศทางและนโยบายเศรษฐกิจและการเงินของโลกซึ่งงานระดับโลกแบบนี้ที่ประเทศไทยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพนั้นในครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งที่2แล้วครับสะท้อนศักยภาพและความพร้อมของประเทศไทยของเราในทุกมิติทั้งในด้านสถานที่การเดินทางความปลอดภัยและบริการท่องเที่ยวอย่างไรก็ตามแต่ครับขอให้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจในครั้งนี้ยกระดับบทบาทประเทศไทยบนเวทีเศรษฐกิจโลกร่วมกันต่อไปครับพี่น้องสำหรับวันนี้ตีคองร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วผมบุญมาศรีมาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ
2: เธอแฟนฝรั่งที่ฉันคุยเขากำลังจะส่งแหวนเพชรมาให้จากฝรั่งเศสแหละ
3: อะไรนะคนไหนเคยเจอตัวจริงหรือยัง
2: ยังคุยกัน2เดือนแต่เขาบอกรักฉันทุกวันเลยนะ
3: ระวังหน่อยเดี๋ยวก็ทักมาบอกว่าของติดศุลกากรให้โอนเงินค่าภาษีไปให้โดนกันมาเยอะแล้วนะ
2: อุ๊ยล่าสุดเพิ่งส่งลิงก์มาให้โอนเงินจริงๆด้วย
3: อย่าให้อารมณ์รักบังตาอย่าโอนเงินให้คนในโลกออนไลน์ที่ไม่เคยเจอตัวจริง

0: ช่วงสุดท้ายของข่าวยามเช้าค่ะมาพูดคุยกันสักนิดเล็กน้อยนะเพราะจำกัดด้วยเวลานะคะก็ขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะที่ร่วมกันแสดงความคิดเห็นที่เพจข่าวยามเช้านะคะพี่พงษ์นะได้รับฟังรับชมอยู่ครับพี่ศิริมานะคะแล้วก็มีพี่สมยศมาแล้วนะคะบอกว่าที่ระยองเช้านี้อากาศครึ้มฝนเนี่ยไม่ตกมาหลายวันแล้วที่ระยองนะ
1: ค่ะ
0: น้องแชมป์ตีสวัสดีนะคะ
1: นะคะค่ะน้องแชมป์ด้วยนะคะคุณพงษ์นเรศคุณสิริมานะคะคุณโกศลแฟนตัวยงเหมือนกันฟังชัดเจนเลยค่ะกาฬสินธุ์ค่ะ
0: ค่ะช่วงนี้นะคะสักหน่อยไหมคะเตือนภัยกันหน่อยเนาะ
1: สกูชี่
0: ตอนนี้กำลังเป็นของเล่นเด็กที่ฮิตมากมันจะเป็นอันเล็กๆ
1: ถ้
0: าเป
1: ็นนิ่มบีบแล้วก็คลายตัว
0: ค่ะ
1: แต่ว่าเวลาซื้อต้องระวังมันเป็นของแท
0: ้ของปลอมค่ะก็เป็นอันตรายนะคะถ้าเป็นของปลอมเนี่ยอาจจะมีสารปนเปื้อนเคมีอันตรายยังไงคุณพ่อคุณแม่จะซื้อให้ลูกก็ดูให้ดีหน่อยแล้วกันแล้วก็เวลาน้องเล่นเสร็จเนี่ยให้ล้างมือทุกครั้งน
1: ะ
0: เพราะว่าบางทีเชื้อโรคฝุ่นอะไรอาจจะเกาะติดมือได้นะคะ
1: สารเคมีที่มันอยู่ในความหอมอ่ะความหอมนั่นน่ะมันหอมก็จริงแต่ว่ามันจะแฝงด้วยอันตรายทีนี้เวลาการเลือกซื้อค่ะคุณ
0: ค่ะก็เลือกซื้อให้ดีดูฉลากให้ดีมีเครื่องหมายมอกที่กำหนดนะคะแล้วก็ไม่ควรซื้อถ้าเกิดว่ามันดูอันตรายก็ไม่ควรซื้อค่ะเอาละค่ะวันนี้หมดเวลาของข่าวยามเช้าแล้วขอบคุณการติดตามทุกๆช่องทางค่ะดิฉันพิริยาพรวงอุบลค่ะ
1: กบสุกัญญาสว่างสารติดสกุลค่ะพร้อมทีมงานห้องส่งนะคะคุณแดนอังคเดชคัมภีระคุณสายชนีสั่งลาไปแล้วล่ะค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา 7:00 น.